0: โจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forumและร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็ว ื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลง อย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
0: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศท่านี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กเพจThailand Chess Association งั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18 เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
12: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเ

0: จอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
10: ครับสวัสดีครับผม
9: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
10: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่ง

0: จริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะเราซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสกสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
1: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
0: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDA เนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสกสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะฮะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับได้หรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้ AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไป เรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทนะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
1: มาตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสกสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
0: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะฮะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า masking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักในส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต
1: ่
0: ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
1: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะฮะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทําให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกฮะอันนี้เราทําอยู่ทุกครั้งนะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันต้องถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI นะในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
2: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02577555
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
7: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาเด็กในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ห้องหลอกเข้ามาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทางด้านไซเบอร์หลอกการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
6: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
7: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายโขดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
6: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ข้อมู
5: ูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
8: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่า physical product นั่นหมายถึงมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
5: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
8: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยพอราชมีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเล่นจัดการเรียนแบบที่สุดแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับโซมหาไทยโซมพม.และโซมศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานกันอย่างครับ
5: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้น การผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
11: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
10: ด้านนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
12: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยวิบัติทางธรรมชาติ
10: โครงการหักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประทานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร9มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
7: หัวข่าวใหญ่ยังเป็นประเด็นการทบทวนข้อมูลยืนยันรับบัตรคนจนโดยเฉพาะเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งข่าวนี้เนี่ยมันวนกันมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าที่นายกสั่งการให้ทบทวนรองเอนิตีก็ขานรับก็เป็นข่าวมาทั้งวันเช้าวันนี้ข่าวนี้ก็วนมาเป็นอีกมาอีกทีนึงก็ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดให้ดูแต่หัวข่าวว่าอนุทินสั่งทบทวนให้เอกนิติปรับเกณฑ์บัตรคนจนกรรมการประชารัฐเขาจะเคาะกันวันที่11มิถุนายนนี้แล้วอาจจะปรับเงื่อนไขอื่นตามมาด้วยในปมที่เห็นว่ายังไม่ชอบทำกลุ่ม delivery food delivery ให้สแกน60-40เริ่มใช้ได้วันที่15มิถุนาส่วนที่ยังอดโอยกันอยู่ก็คือร้านค้าใหญ่ที่เป็นระดับที่เรียกว่าภัตตาคารเขาเข้าร่วมโครงการไม่ได้เพราะรัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือร้านค้าย่อยร้านอาหารขนาดเล็กร้านภัตตาคารร้านใหญ่ๆก็เลยเหงาหงอยมาพักใหญ่ยิ่งพอมาเจอ60-40ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกกลายเป็นว่าร้านใหญ่ที่เสียภาษีให้รัฐมาโดยตลอดไม่ได้อานิสงส์ร้านเล็กที่ไม่ได้เสียภาษีกลับได้อานิสงส์อ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามไทยกันอยู่ว่ามันเป็นทำไมข่าวแนวๆการเมืองข่าวต่อเนื่องเรื่องของไทย AI Passport ดูเดือดในสภาสูงเมื่อวานนี้สว.นันทนาไล่บี้ไทย AI Passport ตั้งข้อสงสัยจัดซื้อรวมไปถึงเรื่องเงินทอนข่าวจากภูเก็ตเฮงลุยคดีรุกป่าภูเก็ตฟันนายทุนฮุบอุทยานศิรินาถนี่ก็เลื้อรังมายาวนานข่าวจากเวียดนามไทยเวียดนามร่วมมือทุกด้านเติบโตไปด้วยกันแล้ววันนี้ก็มีข่าวใหญ่สภาผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องเฟซบุ๊กกับหลายแพลตฟอร์มรวมทั้งธนาคารซัดละเมิดสิทธิ์ปล่อยปละละเลยให้มิจฉาชีพหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเยอะเดี๋ยวมาดูครับ
6: เรื่องการชิงผู้ว่ากทม.มุมที่1จากกกต.ครับจับตาเบิกเงินผิดปกติทั้งพื้นที่กรุงเทพและพัทยาด้วยส่วนบรรยากาศการหาเสียงอนุชาดันเพิ่มสวนหย่อมแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์ ฝ่ายชัดชาติชูสื่อหาเสียงศิลปะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของนี่ศรีสุวรรณร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นหน้าที่ให้อากงวิ่งเต้นซื้อเสียงและขายตำแหน่งข้าราชการหรือไม่ข่าวเรื่องหัวเลือกสว.ยังมีความเคลื่อนไหวของสว.สำรองดับเครื่องชนบิ๊กขาสั้นนั่งคอนโทรลคว่ำคดีหัวสว.ลากไส้ทิติเชษกับแสวงปล่อยผ่านตารางมหัศจรรย์อุ้มโพยเข้าหูหาดองคดีนาน2ปีเรื่องเกาะปริศนาที่ปทุมธานีนี่สิฮือฮาเกาะพิศวงดวงตาเมืองไทยสำรวจพบที่จังหวัดปทุมธานีจอดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเรื่องหวยโอละเวงไปโผล่ที่พิษณุโลกครับที่พิษณุโลกเนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งออกมาโวยว่าถูกหวย6ล้านแต่โดนเพื่อนบ้านหุบตอนช่วยตรวจยังร่วมดีใจอยู่เลยครับคุณจบับครับ
7: เดี๋ยวจะถอยกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
4: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
2: GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
10: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: การประปานครหลวง
12: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ร่วมสนับสนุน
14: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
15: อ้าวเชิญคุณอรพงษ์
14: เอาดูเรื่อง
15: ผู้ว่าก
14: ตการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเอามุมของทางกกตก่อนเมื่อวานเนี่ยรองเลขาธิการกกตร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กบอกว่าภาพรวมงานสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีความหนักใจเพราะว่าสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่น้อยมากของกทมนี่ประมาณ40กว่าเรื่องเมืองพัทยาก็ประมาณ6เรื่องเท่านั้นครับแต่ว่ากกต.ก็ได้วางมาตรการป้องกันในเชิงรุกประสานงานร่วมกับสำนักข่าวกรองตำรวจสันติบาลกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆด้วยเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเบิกถอนเงินที่มากผิดปกติเพื่อใช้เป็นการป้องกันป้องปรามส่วนงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็เน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันการกระทำผิดก็มีการประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วยอันนี้ทางฝ่ายรองเลขากกต.ส่วนเลขาแสวงบุญมีเมื่อวานเนี่ยก็ได้พบสื่อครับที่ศูนย์ราชการที่โรงแรมเซ็นทราเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับเมืองพัทยาด้วยก็ได้ทำการพูดกับสื่อว่าต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสื่อสารกับประชาชนประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตื่นตัวการเลือกตั้งจะออกมายังไงก็เป็นเรื่องของประชาชนกกต.มีหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียนเนี่ยคุณศรีสุวรรณจันยาครับไปที่สำนักงานใหญ่ปปช.ไปยื่นเรื่องให้ไต่สวนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการกทม. ว่าเข้าข่ายจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อวานเนี่ยมีทั้งคุณคริสโปตนันประธานพรรคเศรษฐกิจแล้วก็ดร.ทวีดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทม.ไปออกรายการครับของคุณคริสเนี่ยก็ยืนยันว่ามีหลักฐานที่เกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการในกทม.17รายเป็นผู้อำนวยการเขต16คนผู้ตรวจราชการ1คนในช่วงที่คุณชัชชาติเป็นผู้ว่าครับและก็บอกว่าจะส่งต่อให้กับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นำไปร้องเรียนต่อกรรมการปปช.ฝ่ายอดีตรองผู้ว่าทวีดากมลเวชก็ชี้แจงข้อกล่าวหานี่แหละครับอย่างเช่นเรื่องการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งในอดีตนี่ก็เกิดจากการร้องเรียนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกมองว่าไม่สอดคล้องกันจนมีการให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเข้ามาตรวจสอบเมื่อพบว่ามีการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนเพียงพอก็มีข้อเสนอให้ยกเลิกคำสั่งเอาไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงให้รอบด้านเรื่องระบบอากงดร.ทวีดาก็บอกว่าคำว่าอากงเนี่ยมันก็เป็นเพียงคำเรียกคนที่อาวุโสในทีมงานเท่านั้นโดยความเคารพเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษาในการทำงานไม่ได้มีความหมายถึงกลุ่มอิทธิพลหรือเครือข่ายอำนาจตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดครับส่วนเรื่องการหาเสียงคุณอนุชาบุรพชัยศรีกับทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปสวนลุมตั้งแต่เช้าของเมื่อวานพูดถึงเรื่องการผลักดันสวนหย่อมเพื่อเพิ่มปอดให้กับกทม.พัฒนาศูนย์อาหารให้ทันสมัยขึ้นจากนั้นก็ไปชุมชนบ่อนไก่คุณชัดชาตินี่ทีมงานเขาเปิดตัวป้ายหาเสียงศิลปะขึ้นจอ LED บิลบอร์ดในพื้นที่จตุรทิศแล้วก็สยามสแควร์ปทุมวันครับป้ายประเภท LED เนี่ยก็จะหมุนเวียนจัดแสดงบนจอสัปดาห์ละ 2-3 จุดตลอดทั้งเดือนครับมีศิลปินจากหลากหลายรุ่นหลายสไตล์เข้าร่วมแคมเปญกว่า20คนอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงครับคุณสุภาพครับ
15: เรื่องกกตเมื่อวานนี้ก็ออกโรงชี้แจงเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นคุณแสวงบุญมีพูดหลายเรื่องบอกว่าไม่ว่าการเลือกตั้งใดทั้งประชาชนและกกต.ต่างต้องการผลการเลือกตั้งที่ดีและเป็นที่ยอมรับคือมีความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งเป็นคำที่ถอดมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผลการเลือกตั้งที่ดีถ้าอยู่เฉยๆหรือทำแบบเดิมก็คงไม่เกิดขึ้นต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่อยู่นอกหน่วยคือผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะดูแลท่วนทีได้ยากเพราะมีพื้นที่กว้างให้ประชาชนมีข้อมูลและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจหรืออมิตรสินจ้างใดๆท่านไปโทษใครไม่ได้หากอยากได้การเลือกตั้งสุจริตเราต้องช่วยกันทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกกต.พยายามป้องกันปราบป้องกันปราบปรามการทุจริตทุกครั้งแต่ก็มีเกิดขึ้นทุกครั้งหากกกต.ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ยากจะเห็นการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรมเมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวยาวเลยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่เลขาบอกว่าอีกส่วนหนึ่งความสุจริตเที่ยงธรรมที่อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งแบ่งได้เป็นคนกับระบบสำหรับระบบเลือกตั้งของไทยยืนยันว่าดีที่สุดระบบที่ดีต้องมีความโปร่งใสเราออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสื่อมวลชนรู้เห็นตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าหากขาดมีการส่วนร่วมจากประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักการทั่วไป แล้วก็พูดถึงกรรมการหน่วยเลือกตั้งกรรมการหน่วยเลือกตั้งตั้งใจทำหน้าที่แต่อาจจะมีความเคยชินหรือหลงลืมทำให้ผิดไปในบางหน่วยแต่มีคนทักท้วงก็ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะในหน่วยหรือนอกหน่วยการเลือกตั้งเป็นของประชาชนทั้งผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็คือประชาชนผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรก็เป็นของประชาชนกกต.มีหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ด้วยคุณค่าของตัวระบบจริงๆคือประชาชนต้องช่วยดูแลไม่ให้มีการซื้อเสียงและสังเกตการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่8โมงจนเลือกตั้งเสร็จการเลือกตั้งจริงๆไม่ใช่ของกกต.แต่กกต.คือเจ้าภาพในการให้ประชาชนมาพบกันและลงคะแนนพูดยาวเลยนะเมื่อวานอันนี้ก็นานๆจะเห็นคุณแสวงพูดทีหนึ่งปกติก็จะตอบคำถามแต่เมื่อวานเนี่ยเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3ก็ได้โอกาสพูดยาวหลายเรื่องที่เป็นความในใจอันนี้ก็ถือว่าพูดในจังหวะที่เหมาะสมพอสมควรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีเรื่องการประเมินการทำงานของเลขากกต.ที่มีการประเมินจากคณะกรรมการกกต.ทั้งชุดเก่าแล้วก็ตกค้างมาถึงชุดใหม่แล้วก็มีข่าวออกมาว่าไม่ผ่านแต่ว่าถ้าไปเปิดดูกฎหมายกฎระเบียบแล้วเนี่ยก็ยังมีความไม่ชัดเจนว่าประเมินอย่างนี้เนี่ยจะมีผลเป็นยังไงคุณแสวงจะอยู่ต่อได้ไหมอันนี้คือโจทย์แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะสู้ได้อย่างน้อยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวนี้ถึงแม้ว่ากทม.มีกกต.ของกทม.จัดการอยู่แต่ว่าก็คงเป็นการทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งของกกต.ที่จะได้เห็นความสุจริตโปร่งใสในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คือการทุจริตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยยังจัดการยากลำบากถ้าตราบใดที่คนซื้อสิทธิ์กับคนขายสิทธิ์สมยอมกันเนี่ยมันจับยากจับลำบากแล้วเราก็เข้าใจว่าที่ซื้อได้ผลเพราะว่าคนในภูมิภาคในต่างจังหวัดยังลำบากอยู่เงิน 1,000 เงิน 500 1,000 2,000 3,000 มีความหมายทั้งนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้การเลือกตั้งในเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของประเทศเนี่ยทุจริตกันแล้วก็มีการซื้อเสียงกันได้อันนี้อับอายขายหน้าเขาว่าแม้กระทั่งการเลือกตั้งในเมืองหลวงแท้ๆเมืองศรีวิไลเมืองหลวงการทุจริตยังสกปรกยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน่าจะแย่แต่ผมดูแล้วตัวเต็งๆคราวนี้เรื่องของการซื้อเสียงไม่น่าจะเกิดขึ้น
16: สกจะมีบ้างสกมีโอกาสซื้อเสียงกันไหมคุณจุภาพ
15: ก็ถ้าดูไม่มากสกนี่ซื้อเสียงไม่มากเพราะว่าสกก็มีสังกัดพรรคประชาชนเราก็เชื่อว่าเรื่องพวกนี้เขาไม่มีสกของประชาธิปัตย์ถ้าจะมีก็มีน้อยเพราะว่าเรื่องแบบนี้ประชาธิปัตย์เขาไม่เอาด้วยก็อาจจะมีเฉพาะรายบุคคลที่ไปแอบซื้อแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคถ้าเป็นเรื่องของพรรคเนี่ยไม่น่าจะมีกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นของกลุ่มเพื่อไทยถึงเพื่อไทยจะไม่ส่งก็ไม่มีภาพออกมาว่าจะมีนายทุนไปซื้อเสียงเอาชนะกันกลุ่มที่สนับสนุนคุณชัดชาติ แต่ไม่ออกตัวว่าสนับสนุนผมก็ว่าไม่น่าจะมีคราวนี้ในระดับสกเนี่ยมันไม่ได้ชนกันแบบพักต่อพักแต่มันหลากหลายมันหลากหลายเมื่อวานนี้ในเวทีของไทยรัฐที่ดีเบตกันเนี่ยพิธีกรถามคุณชัดชาติว่าเรื่องสกส่งไหมส่งสกหรือเปล่าคุณชัดชาติก็ผายมือคล้ายๆว่าไม่มีแต่ก็เป็นที่รู้กันว่ามีกลุ่มคนที่เขาอยากสนับสนุนคุณชัดชาติหรืออย่างอีกพูดอีกทางนึงก็คือว่าโหนคุณชัดชาติเพื่อจะเข้าไปสู่การเป็นสกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวทวงดุลแต่โดยหลักการเนี่ยคุณชัดชาติตอบว่าไม่ส่งไม่ส่งอันนี้เรื่องของสกสกเรื่องของผู้ว่ากทมก็เหลือเวลาอีก19วันอย่างนี้ไปก็จะเข้มข้นขึ้นแต่ผมดูแล้วไอการลุมกินโต๊ะเรื่องระบบอากงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในระดับเขตเรื่องการซื้อตำแหน่งเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องปล่อยให้มีพฤติกรรมอะไรต่ออะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยผมว่ามันเลยจุดพีคไปแล้วเอาไม่อยู
16: ่
15: เอาไม่อยู่คือขุดขึ้นมาแล้วขุดขึ้นมาแล้วก็ลุมกันแล้วตุ๊บคนละตับก็เอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ก็หันมาหาเสียงในสิ่งที่คนไม่รังเกียจดีกว่าคือไม่ต้องไปสาดโคลนพรรคอื่นแต่ชูว่าตัวเองจะทำอะไรบางทีการเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยยอมเสียเปรียบแต่จะได้ในสิ่งที่ตามมา

0: ใครทำตัวให้คนนิยมชมชอบคนนั้นได้คะแนนใครทำตัวให้เป็นสุภาพบุรุษคนนั้นได้คะแนนคะแนนที่จะได้มาจากการทับถมคนอื่นเนี่ยผมว่ามันเลยไปละการเมืองยุคใหม่ไม่เป็นละไม่ใช่ละสมัยก่อนเนี่ยสู้กันบนเวทีใหญ่ๆนะใครถูกถล่มหนักๆในช่วงเวลาที่กลับลำไม่ทันเนี่ยนะจากคะแนนนำมาแพ้เลยนะมันเปลี่ยนได้กันในชั่วข้ามคืนเพราะว่าสมัยก่อนการปราศรัยใหญ่ที่สนามหลวงก็ดีที่มหาชัยหรือที่ไหนก็ดีเวลาเขาสู้กันเนี่ยพรรคไหนมีข้อมูลเด็ดๆเอาไว้ปราศรัยโค้งสุดท้ายแล้วถล่มคู่แข่งอย่างดูเดือดเลือดพล่านคะแนนเปลี่ยนเลยนะคะแนนพลิกเลยนะเพราะสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลไม่มีข้อแก้ต่างไม่ทันนะแต่ว่าผมว่าการหาเสียงแบบนั้นเนี่ยมันเลยมาแล
1: ้
0: วว
1: ันก่อนเนี่ยดร.โจชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังมีตุ๊บมีตับกับเขาด้วยนะพูดทำนองว่าถ้าหางไม่สายไอ้หัวไม่สายหางไม่กระดิกอะไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยไม่เห็นด้วยนะถ้าจะเอามาขย้ำกันแบบนี้บอกว่าจะมาสาดโคลนกันนี่มันไม่เหมาะสมสู้ไปดีเบตกันดีกว่าเอานโยบายไปห้ำหั่นอย่างดูเดือดดีกว่านะครับ
0: อืมครับเวทีเมื่อคืนที่ไทยรัฐดร.โจกับผู้ว่าเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นพี่น้องวิศวะกันนะไม่ผมว่าคงจะเปลี่ยนท่าทีละถ้าสมมุติว่าพรรคบอกให้ขยมตัวเต็งเพื่อจะได้คะแนนมาเนี่ยถ้าที่ดูคะแนนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นโพลออกมาล่าสุดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม่ขึ้นก็แปลว่าคนไม่นิยมวิธีสไตล์นี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย1สัปดาห์ที่คุณชัดชาติถูกถล่มคะแนนกลับขึ้นไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาไปถามนั่นแหละไปถามในช่วงเวลาที่ถูกถล่มก็แปลว่าไม่มีผลหรือมันอาจจะเป็นบูมแมลงสะท้อนกลับด้วยซ้ำไป อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู
2: ่กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: 24ชั่วโมง

0: ของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสานภาโดย SN Group
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank เหรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับคืนสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: วันนี้มีข่าวใหญ่ใน แวดวงของการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่าเขาฟ้อง Facebook ฟ้อง LINE ฟ้อง Google ฟ้อง App Store หลายแพลตฟอร์มเลยรวมทั้งธนาคารด้วยฟ้องในข้อหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคปล่อยให้คนโกงใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้หลอกลวงประชาชนคือแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้โกงเองแต่ปล่อยให้คนโกงเข้ามาใช้แพลตฟอร์มหลอกลวงประชาชนเมื่อวานนี้คุณสาลีองค์สมหวังนำคณะชุดใหญ่คุณสาลีตอนนี้เป็นเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคประกาศฟ้องเป็นการฟ้องกลุ่มนำทนายความพร้อมกับตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเข้ายื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเอาผิดแพลตฟอร์มข้ามชาติและธนาคารในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟ้องในฐานะละเมิดสิทธิผู้บริโภคและฟ้องกลุ่มธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินในฐานผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดสิทธิผู้บริโภคทนายความชื่อนันพัฒน์เตชะปัญญาพิพัฒน์บอกว่าที่ยื่นฟ้องวันนี้ออกเป็นสองบริษัทที่ถูกฟ้องร้องเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแพลตฟอร์มได้แก่บริษัทเมตาที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Facebook LINE ประเทศไทยฟ้องบริษัท Apple ที่เป็นเจ้าของ App Store ฟ้อง Google ประเทศไทยเจ้าของ Play Store ส่วนอีกกลุ่มเป็นสถาบันการเงินส่วนที่ต้องฟ้องกลุ่มบริษัทแพลตฟอร์มและสถาบันการเงินร่วมกันเพราะมีการเชื่อมโยงกันเพราะมีผู้เสียหายได้เข้ามาร้องเรียนการเทรดหุ้นระบบอัลกอริทึมของ Facebook ก็จะนำโฆษณาที่เกี่ยวกับการเทรดหุ้นมาให้กลุ่มผู้เสียหายเจอจนมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้แฝงตัวเข้ามาหลังจากนั้นผู้เสียหายก็เข้าไปดูโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพก่อนที่ระบบจะนำไปที่ LINEหลังจากที่มีการเรียนการสอนในนั้นก็เป็นไปตามปกติก่อนที่จะให้ผู้เสียหายไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่อยู่ใน App Store และ Play Store แล้วแต่ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและมีการบอกว่าจะเทรดหุ้นบริษัทที่มีการเทรดหุ้นจริงๆและแอบอ้างชื่ออินฟลูเอนเซอร์สอนหุ้นที่มีตัวตนจริง นี่เขาก็บรรยายคำฟ้องยาวนะ คุณเสรีบอกว่าตนทราบว่า Facebook เนี่ยไม่ได้เป็นหลอกไม่ได้เป็นผู้หลอกลวงเองแต่เป็นเจ้าของกลับปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงจำนวนมากในระบบหลายด้านบัญชียังมีการได้รายได้จากการโฆษณาเหล่านั้น App Store และ LINE ก็เหมือนกันคือปล่อยให้มิจฉาชีพเหล่านี้เข้าไปหากินในนั้นแล้วการให้โหลดแอปปลอมด้านการลงทุนการกู้เงินการขายสินค้าที่ไม่มีการขายจริงทางเรามองว่าเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้มีการดำเนินมาตรการที่เพียงพอในการจัดการขณะที่ถ้าเข้าไปดูก็ยังเห็นแอปพลิเคชันเงินกู้ปลอมยังมีการโฆษณาว่าไม่มีการโกงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเวลาเข้าไปใช้ว่าจะได้รับความปลอดภัยแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกไม่ใช่ระดับย่อยมีผู้ใช้ในไทยมากกว่า51ล้านบัญชีปีที่แล้วเราก็ทำรายได้ให้เขาเป็นอันดับ10ของโลกเรามองว่าหน้าที่แพลตฟอร์มที่ดีต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ให้ผู้บริโภคได้และประเมินความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ำซากในปี67สภาได้ทำหนังสือถึงเมตาและเรียกค่าเสียหาย87ล้านบาทแต่ไม่ได้รับการเยียวยาจึงมองว่าทางแพลตฟอร์มต้องมีคนไกลเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคเมื่อเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอันนี้ก็นำมาสู่การฟ้องร้องเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคุณตุลาพงศ
6: ์
7: คอยดูว่าจะเป็นยังไงครับ
6: มาถึงเรื่องของคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงตั้งแต่วันที่20มีนาคมนั่นนะครับเมื่อวานนี้คณะทำงานของคดีก็ไปประชุมกันที่ศูนย์ทนายมุสลิมจังหวัดยะลาครับคุณกมลศักดิ์บอกว่าในทางคดีเนี่ยทราบจากพนักงานสอบสวนว่ามีการส่งสำนวนฟ้องบุคคลที่เราร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งมนตรีกับเดโชข้อหานี่เป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนครับซึ่งเราเชื่อว่าจากข้อมูลทางการสืบสวนของทีมงานเนี่ยพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สนับสนุนก็ต้องมาสรุปประเด็นเพื่อที่จะขอให้พนักงานอัยการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับอาวุธปืนรวมถึงตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในคดีด้วยคุณกมลศักดิ์ยืนยันครับว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะดำเนินการตามกรอบของกฎหมายในฐานะผู้เสียหายมาตลอดแต่ก็พบกับอุปสรรคในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ผ่านมาก็ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปทั้งหมดตั้ง5ครั้งเพื่อขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงทางโทรศัพท์แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงหรือมีหนังสือตอบกลับจากพนักงานสอบสวนเลยก็ทำให้เรามีข้อห่วงใจข้อกังวลมากเพราะเชื่อว่าถ้ามีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาตามประเด็นที่ร้องขอเนี่ยจะทำให้เห็นภาพของคดีกว้างขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นมากกว่านี้ครับทีนี้ตัวละครใหม่ที่ว่านี้เนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับมีรายงานข่าวในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติการของตัวละครใหม่ที่พรรคประชาชาติเตรียมเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ระบุตรงกันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสนอกจากจะมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองระดับท้องถิ่นแล้วยังมีสถานะเป็นถึงแกนนำนักการเมืองระดับชาติในพื้นที่ด้วยครับคุณสุภาพครับ
7: คุณดาราพงศ์ดูไปอีกข่าวนี้แป๊บเดียว
6: ได้ครับดูเรื่องแผ่นดินไหวล่าสุดหน่อยที่ฟิลิปปินส์นะครับตัวเลขที่เข้ามาเช้าวันนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายแล้วครับและมากกว่า200รายได้รับบาดเจ็บครับเหยื่อส่วนใหญ่ติดอยู่ใต้อาคารที่พังถล่มลงมานะครับแผ่นดินไหวเมื่อวานเนี่ย 7.8 แมกนิจูดนะครับใกล้กับเมืองเจเนอรัลซันโตส นอกชายฝั่งตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็บ้านเรือนตึกรามบ้านช่องนี่เสียหายเยอะมากนะครับอ้าวแล้วก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งตะวันตกของคิวบาด้วยนะครับเมื่อเวลา 14:00 น.ของวันที่8มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้บ้านเรือนในกรุงฮาวานาและโดยรอบสั่นไหวเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงแรงสั่นสะเทือนรับรู้ไกลถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาครับและในรายงานข่าวเขาบอกว่าถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในรัศมี322กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางนับตั้งแต่ปี2423หรือประมาณ146ปีครับโดยแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในปี2423ใกล้กับเมืองซานคริสโตบัลทางตะวันตกของคิวบาครับนั่นที่คิวบาครับคุณสุภาพ
7: ครับ
6: ครับ
7: หัวข่าวแบบนี้เนี่ยเราได้ยินมานานแล้วก็ซ้ำซากมากในรอบเป็น10ปีที่ผ่านมาคือเรื่องอุทยานศิรินาถที่ภูเก็ตวันนี้ก็มีหัวข่าวนี้มาอีกเฮงลุยคดีรุกป่าภูเก็ตฟันนายทุนฮุบอุทยานนี่ถ้าไม่ใช่ชื่อคำว่าเฮงก็ไปเนี่ยแล้วบอกว่าลุยคดีรุกป่าภูเก็ตฟันนายทุนฮุบอุทยานเนี่ยคงคิดว่าเป็นข่าวเก่าเมื่อ10กว่าปีมาแล้วแต่ไม่ใช่มันยังมีปัญหามาต่อเนื่องเลยอุทยานศิรินาถภูเก็ตเนี่ยผมจำได้ว่าข้าราชการที่อยู่ในกรมที่ดินผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนพิษถูกย้ายถูกให้ออกจำคุกก็มีนะเรื่องที่เกี่ยวกับรุกป่าอุทยานศิรินาถเนี่ยเอาดูตรงนี้หน่อยสุชาติลุยตรวจอุทยานศิรินาถภูเก็ตสั่งเร่งรัดคดีกลุ่มนายทุนบุกรุกป่าโดยล่าสุดอยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึก13คดีพิเศษร่วมกับ DSIดำเนินควบคู่ไปกับบริหารจัดระเบียบการท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชนอย่างเป็นระบบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีโรงโม่หินทำถนนรุกป่าสงวนที่ปากช่องนครราชสีมาอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรคุณอัตพรอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเดินทางไปตรวจราชการที่อุทยานแห่งชาติศิรินาถเร่งรัดความคืบหน้าการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานออกไปเร่งรัดเพราะว่ามันไปไม่ถึงไหนรัฐมนตรีบอกว่าอุทยานศิรินาถมีความสำคัญต่อจังหวัดภูเก็ตมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากขอให้ช่วยกันรักษาพื้นที่นี้ไว้โดยจะจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการค้าขายตลาดชุมชนให้เป็นระเบียบให้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะย้ายของใช้และเรือที่ถูกทิ้งไว้ในอุทยานออกมาจากพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวต่อไปส่วนการดำเนินคดีบุกรุกผู้พื้นที่นั้นเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคนที่คิดจะครอบครองที่ดินของรัฐต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านร้องเรียนมีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อถนนทำทางขึ้นที่ทางขึ้นเขาที่ปากช่องที่ไปทำเหมืองหินนั่นนายกก็รัฐมนตรีก็ไปเองเลยนะเมื่อวาน
6: ครับ
7: ครับ
6: ทีนี้มาถึงเรื่องเกาะพิศวงที่ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เอามาเปิดเผยหน่อยครับ คือตอนแรกนี่ท่านปล่อยภาพนิ่งออกมาก่อนนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยปล่อยเป็นคลิปวิดีโอมาเลยครับเป็นคลิปวิดีโอที่ติดอยู่ในหมวกกันน็อกที่นักบินพารามอเตอร์เขาบินถ่ายคืออาจารย์เทพปริญญานี่ท่านบอกว่าท่านไปสำรวจพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ปทุมธานีเอ้าแล้วก็ไปสังเกตเห็นพื้นที่คล้ายเกาะนะครับมีคลองน้ำล้อมรอบแล้วคลองน้ำนี่กลมดิ๊กเลยนะครับกลมเลยครับก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่าเป็นฝีมือมนุษย์คราวนี้มันรัศมีมันนี่ประมาณ100เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับที่สำคัญก็คือมันกลมเหมือนกับเหรียญเลยครับนะฮะอาจารย์ปริญญาบอกว่าเอาได้ส่งข้อมูลเนี่ยทั้งคลิปทั้งภาพเนี่ยให้กับนายกอบจ.ปทุมธานีคำรณวิทย์ทูปกระจ่างไปแล้วเพื่อที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่ฟังข้อมูลของอาจารย์เจษฎาดินดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาหน่อยครับอาจารย์เจษฎาโพสต์ระบุว่าเมื่อนำพิกัดของเกาะลึกลับดังกล่าวมาตรวจสอบในโปรแกรม Google แล้วเปิดดูภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังไปในอดีตพบว่าภาพเก่าสุดที่มีบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่6กันยายนปี2547จะเห็นว่าจริงๆแล้วบริเวณนั้นน่าจะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีพืชน้ำเช่นต้นกกกอผักตบชวาแพร่กระจายอยู่เต็มบึงในรูปถ่ายดาวเทียมรูปถัดมาที่บันทึกในวันที่18ธันวาคมปี2547จะเห็นว่ารูปทรงของกอผักตบพืชน้ำในบึงนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงของบึงที่ไม่ได้กลมเป็นวงกลมแต่อย่างใดจนภาพต่อมาที่เวลาผ่านไปประมาณ6ปีคือถ่ายเมื่อวันที่15เมษายน2553รูปทรงของกอผักตบพืชน้ำในบึงได้กลายเป็นรูปวงกลมคล้ายคลึงกับภาพของเกาะวงกลมปริศนาที่อาจารย์ปริญญาถ่ายได้ในปัจจุบันนี้แล้วส่วนสาเหตุเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาจากกระแสลมแรงที่พัดกอผักตบพืชน้ำในบึงไหลวนไปวนมาอยู่ในบึงจนกลายเป็นเหมือนวงกลมแต่ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาไปสำรวจเพิ่มเติมกับผู้ชี่ยวชาญ
7: คือถ้าจะดูให้เห็นเป็นวงกลมเนี่ยต้องดูในมุมสูง
6: ครับ
7: เพราะถ้าใครไปเที่ยวแล้วไปเจอเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเห็นแต่ว่ามีน้ำแล้วก็มีป่า
6: เข้าไปยากด้วย
7: แล้วถ้าจะเห็นเป็นมุมสูงได้ต้องถ่ายจากมุมสูงผมว่าเรื่องนี้คงมีมานานเป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่ถ่ายรูปมุมสูงมาได้ในอดีตนะ
6: ครับ
7: มันไม่มีพารามอเตอร์ในอดีตไม่มีโดรน ก็ไม่มีใครไปถ่ายและที่ตรงนี้มันไม่ใช่ถนนของเครื่องบินหมายถึงว่ามันไม่ใช่เส้นที่นักบินจะเครื่องบินจะบินผ่านถ้าเครื่องบินจะบินผ่านเหมือนที่เห็นวัดอะไรวัดธรรมกายอย่างนั้นเนี่ยเขาเห็นเลยว่าโอ้เป็นรูปทรงกลมเหมือนกับจานดาวเทียมอะไรเงี้ยนะเหมือนกับจานบินแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เส้นทางไม่ใช่เส้นทางของเครื่องบินที่จะบินขึ้นบินลงบินผ่านถ้าเป็นเส้นทางที่เครื่องบินบินขึ้นบินลงบินผ่านเนี่ยก็คงจะมีคนถ่ายรูปออกมาจากมุมจากหน้าต่างในมุมที่มุมสูงแล้วก็จะได้เห็นภาพแล้วจะได้เอามาเผยแพร่ฉะนั้นพอไม่มีภาพมุมสูงใครที่เข้าไปไม่มีทางจะได้เห็นเลยว่าเป็นรูปวงกลมก็จะไปถึงปั๊บจากป่าก็เห็นแม่น้ำเห็นเป็นลำน้ำแล้วก็มีป่าก็แค่นั้นต่างคนต่างไปเห็นไม่มีใครที่จะเดินไปได้รอบๆวนไปวนมาเอ๊ะมันเป็นวงกลมเนี่ยมันลำบากนะ
6: ใช่
7: อันนี้ก็ถือว่า พราะเทคโนโลยีที่ถ่ายจากมุมสูงมันสามารถทำให้เห็นถ้าเห็นได้ต่อไปนี้ก็จะยังไงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการทำถนนเข้าไปแล้วคนที่จะไปเที่ยวเขาจะได้เห็นอะไรถ้าไปถึงเฉพาะหน้าก็เห็นแต่ป่ากับน้ำก็น่าจะมีถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยนะก็น่าจะมีเรือที่จะวิ่งวนรอบไอ้เกาะวงกลมเนี่ย
6: ครับ
7: เออ
6: หรือไม่ก็ไปตั้งชิงช้าสวรรค์ใหญ่ๆเอาไว
7: ้เออไม่รู้แต่ว่าต้อง ไม่รู้เป็นที่ของเอกชนหรือเป็นที่ของหลวงเราก็ไม่รู
6: ้เห็นว่าเป็นพื้นที่ในอยู่ในพื้นที่ของอบต.สวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับ
7: อบต.ก็กำลังน่าจะเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
6: ครับ
7: แต่ว่าต้องปรึกษาหารือกับผู้รู้ทางด้านกฎหมายให้ดีนะ
6: ครับ
7: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็อย่าปล่อยให้คนไปทำลายธรรมชาติซะก็แล้วกัน
6: เหมือนกับที่อาร์เจนตินาก็แบบเดียวกันเนี่ยครับของเขาก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันท่านคำรณวิทย์ส่งทีมงานเข้าไปพิสูจน์ให้มันรู้เรื่องกันไปเลยครับคนก็อยากรู้นะทีวีนี่ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นบางช่องเนี่ยเข้าไปใกล้พื้นที่แล้วครับครับ
7: เดี๋ยวเดินก็เข้าไปคือที่อยากรู้ว่าคนขุดหรือว่าเป็นทฤษฎีที่อาจารย์เจษฎาบอกเมื่อกี้ว่ามันวนๆจนกลายเป็นล่องน้ำเป็นวงกลม
6: ครับ
7: นี่คงเข้าไปยากลำบากพอสมควรอ่ะแต่ว่าถ้าทีวีเสนอข่าวกันอย่างนี้เดี๋ยวก็มีคนไปคุณธราพงศ
6: ์ครับ
7: คนอยากไปดูแต่นี่ไปดูแล้วเห็นอะไรอย่างที่ว่าดูข่าวอื่น
6: เอาเรื่องหวยอลเวงนี่ไปออกรายการทีวีกันเลยนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสายันอายุ54ปีเป็นชาวอำเภอสวรรคโลกสุโขทัยแกบอกว่าแกซื้อลอตเตอรี่ซื้อมา3ใบแล้วก็มีใบหนึ่งมันถูกรางวัลที่1ซึ่งก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าถูกเอาไปให้เพื่อนบ้านชื่อยายแหววตรวจให้หน่อยยายแหววก็สแกนตรวจผ่านโทรศัพท์มือถือปรากฏว่ามีใบที่ออกรางวัลที่1นี่ถูกจริงๆยายแหววก็ยังแสดงความดีใจด้วยแล้วก็บอกว่าเอาฝากไว้ที่ยายนี่แหละที่ยายแหววเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะหายเอาก็ด้วยความเชื่อใจก็ฝากไว้ไม่ได้บอกลูกเต้าด้วยจนกระทั่งวันถัดมาก็คือวันที่2มิถุนา ก็กลับไปหายายแหววอีกครั้งเพื่อตรวจให้มันละเอียดอีกทีนึงจะได้แน่ใจเอาปรากฏว่ายายแหววบอกว่าไม่ถูกมันไม่ถูกรางวัลเลยก็ให้ยายแหววเอาไปทิ้งเถอะนะคราวนี้ผ่านมาหลายวันด้วยความมั่นใจว่ามันถูกนี่เพราะจำได้ก็ไปซื้อเรียงเบอร์มาตรวจอย่างละเอียดเลยทีนี้ตรวจอย่างละเอียดเลขที่ซื้อนี่เขียนไว้อยู่เนี่ยมันก็ตรงกันเนี่ยก็กลับไปหายายแหววอีกทีคราวนี้ไม่พบลอตเตอรี่ใบนั้นแล้วนะหาในถังขยะ ก็เจอแต่2ใบที่มันไม่ถูกนี่แหละก็กลายเป็นเรื่องกันอยู่ตอนนี้คุณสุภาพตกลงว่าถูกจริงหรือไม่ถูกหรือถ้าถูกแล้วลอตเตอรี่นั้นอยู่ไหนยายแหววเอาไปหรือเปล่าซ่อนไว้ไหมเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่ตอนนี้ครับ
7: มันจะลามไปเป็นเรื่องใหญ่คล้ายๆคดีคุณปรีชาคุณจรูญไหมล่ะ น่าจะใกล้เคียงกันแล้วนะ เอาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ลาวคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกชมฟรี104นัดเต็มสร้างความฮือฮาในวงการอาเซียนหลังจากยูนิเทลปิดดีลกับฟีฟ่าคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายสดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดให้ประชาชนรับชมฟรีครบ104นัดทั่วประเทศผ่านลาวทีวีและแพลตฟอร์มดิจิตอลในขณะที่ไทยประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยังต้องลุ้นกันต่อ นี่ยังต้องลุ้นกันต่อวันนี้วันที่9แล้วนะ
8: ครับ
7: ยังต้องลุ้นกันต่อ
8: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
5: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส ่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เช้านาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการเก็บข่าวมาเล่านะฮะวันนี้อาจจะเสียงไม่คุ้นหูหน่อยนะครับผมฤทธิโรจน์เกิดบุญพันธ์วัฒน์นะฮะมาทำหน้าที่แทนคุณศิริรัตน์จันทมาศนะครับ1วันเพราะว่าคุณศิริรัตน์เนี่ยติดภารกิจด่วนนะเพิ่งมาแจ้งผมเมื่อเช้านี้เองนะเพิ่งจะได้คุยกันว่าจะต้องมาจัดรายการแทนคุณศิริรัตน์นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่แล้วอาจจะพอคุ้นเสียงของผมอยู่บ้างนะครับเวลาที่คุณศิริรัตน์ติดภารกิจหรือว่ามีหมายด่วนไม่สบายอะไรแบบนี้นะผมก็จะมาทำหน้าที่แทนคุณศิริรัตน์แบบวันนี้นั่นแหละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่ผ่านมา1สัปดาห์ของการใช้งานไทยช่วยไทยพาสนะฮะคุณผู้ฟังท่านใดใช้กันอย่างไรบ้างแล้วนะครับผมเห็นหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าใช้หมดแล้วนะ 1,000 บาทตามโควต้าที่รัฐบาลให้ในแต่ละเดือนนะครับก็วันนึงเนี่ยก็จะได้333บาทหลายท่านก็ใช้ในการซื้อข้าวของเครื่องใช้บ้างก็มีแต่บางท่านก็ใช้สำหรับรับประทานอาหารนะครับเวลาที่เราไปทานข้าวร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไทยช่วยไทยพัฒให้เราได้เข้าร่วมโครงการกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะเข้าร้านนะครับที่มี ทยช่วยไทยพัดกันเป็นลำดับแรกนะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40นะครับของผมเองเนี่ยก็เปิดบินไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ได้อีกน่าจะเหลือประมาณสัก500ได้นะผมใช้ไปประมาณสัก 2-3 ครั้งละส่วนใหญ่ก็ใช้ในร้านอาหารแบบนี้แหละครับอาหารตามสั่งแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดสดเวลาที่แม่ไปใช้จ่ายของที่ตลาดสดนะครับก็จะไปช่วยสแกนให้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่ช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยลดค่าครองชีพให้กับพวกเราได้นะเวลาที่เราซื้อของนะอาจจะดูไม่คุ้นหน่อยเพราะว่าไม่ใช่แบบคนละครึ่งเหมือนที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนเราใช้คนละครึ่ง50 50กับรัฐบาลนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนก็ยังเรียกคนละครึ่งอยู่ดีแหละถึงแม้ว่าเขาพยายามเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยพัดนะเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาถามเราเนี่ยก็จะถามว่าคนละครึ่งไหมเราก็ตอบว่าโอเคครับเข้าร่วมโครงการก็คือไทยช่วยไทยพัดนั่นแหละครับแต่ว่าเรายังคงติดปากกันอยู่แบบนี้นี่นะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเข้าร่วมโครงการกันไปนะเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเข้าร่วมโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะทำให้หลายๆท่านเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่เห็นด้วยแล้วก็เกิดความดราม่ากันเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเกณฑ์ที่รัฐบาลนะครับตั้งกฎนะฮะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ถูกลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาแต่ละปีเนี่ยนะก็จะได้คุณพ่อ 30,000 คุณแม่ 30,000 อะไรแบบนี้นะฮะต่อท่านนะฮะท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะถูกตัดสิทธิออกไปด้วยในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขากำหนดออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะอย่างที่เราติดตามข่าวสารกันมานะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลก็สั่งกระทรวงการคลังนะครับให้ไปทบทวนเกณฑ์ตรงนี้ก่อนนะเพราะเชื่อว่านายกเองก็คงจะได้ยินเสียงดราม่าตรงนี้เยอะพอสมควรนะฮะก็เลยมีคำสั่งออกมาตรงนี้แล้วก็คุณเอกนิติธันประภาสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็รับลูกนายกนะครับว่าจะไปทบทวนเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเงื่อนไขที่ลูกนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องมาติดตามกันนะครับว่าบทสรุปแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือว่ามีการปรับเงื่อนไขแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับใครที่รอลุ้นอยู่นะครับบางท่านคือลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็เขาเรียกว่ารอผลการตัดสินนะครับจากทางรัฐบาลอยู่นะฮะก็เอาใจช่วยนะขอให้ทุกท่านนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับเพราะว่าทุกท่านบางคนก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนี่นะฮะ2เดือนนี้นะครับมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมเนี่ยนะฮะท่านจะได้ใช้เดือนละ 1,000 บาทนะครับก็2เดือนนี้สำหรับท่านเดิมแต่สำหรับบัตรรอบใหม่นะครับก็จะเริ่มต้นใช้หลังจากนั้นก็ต้องมาดูกันว่าใครที่ผ่านเข้าเกณฑ์กันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ครับไม่มีการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็เดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามนะครับจะเห็นภาพนะฮะเห็นคลิปของนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ที่ประเทศเวียดนามเมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านอยู่นะฮะที่ได้เห็นคลิปนายกเนี่ยเขาเรียกตีเครื่องดนตรีของทางเวียดนามนะซึ่งเพลงเนี่ยก็คือเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยเพลงสบายสบายนะนายกท่านก็เล่นดนตรีได้หลากหลายชนิดอยู่เหมือนกันเนาะเท่าที่เห็นกันมานี่นะฮะก็สามารถเล่นดนตรีได้เยอะนะท่านก็คงมีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ทำให้วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพุธนะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าเลื่อนมาจากวันนี้นะครับก็ต้องติดตามดูครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างนะครับที่ผ่านความคิดเห็นของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เคาะออกมาเป็นนโยบายเพื่อบริหารประเทศชาติต่อไปนะครับส่วนเรื่องของค่าไฟเนี่ยมีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะสรุปแล้วค่าไฟเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยเริ่มหรือยังค่าไฟใหม่แบบขั้นบันไดหรือว่าไม่เกิน200หน่วยจ่ายไม่เกิน3บาทเนี่ยเริ่มหรือยังเพราะว่ามี หลายสื่อเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าลงแล้วนะว่าเริ่มใช้แล้วนะฮะเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจสอบข่าวกับทางผู้ที่ดูแลเรื่องของค่าไฟตรงนี้นะครับทางกกพ.เนี่ยก็บอกนะว่ายังนะยังไม่ได้เริ่มใช้นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเข้าบอร์ดกปช.อีกรอบหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของเขาเรียกอะไรประชาพิจารณ์ถามความคิดเห็นของประชาชนนะครับในแนวทางที่ทางกกพ.ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็บอกว่าก็มีคนเลือกในแนวทางที่เขานำเสนอออกไปแล้วก็มีนำเสนอแนวทางใหม่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรวบรวมความคิดเห็นตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นเข้ามาในห้องประชุมเพื่อตัดสินกันนะว่าสรุปแล้วค่าไฟแบบขั้นบันไดที่เขาจะประกาศใช้ใหม่เนี่ยจะต้องนะครับพวกเราเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าไฟกันอย่างไรหรือว่า200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทหรือไม่ตั้งแต่201ขึ้นไปจะต้องจ่ายอย่างไรอันนี้เดี๋ยวรอฟังความชัดเจนนะครับคงมีความคืบหน้าแล้วก็มารายงานให้รับรู้รับทราบกันได้เรื่อยๆนะครับส่วนนะฮะเรื่องของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้วันที่9มิถุนายน2569นี่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะเมื่อวานนี้ใครเจอฝนบ้างนะผมเนี่ยเจอแต่ฟ้าครึ้มๆแต่พอมาถึงที่สวนรถไฟแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยก็เห็นสภาพน้ำที่เจิ่งนองก็แปลว่าก่อนที่ผมจะเดินทางมาถึงเนี่ยเชื่อว่าฝนน่าจะตกลงมาแล้วพอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งออกกำลังกายแต่ว่านั่งรับประทานอาหารอยู่ในนั้นก็สักพักหนึ่งก็จะมีฝนตกลงมาเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูพยากรณ์อากาศนะครับในส่วนของรายภูมิภาคนี้นะครับเริ่มที่ภาคเหนือนะฮะก็จะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านแล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดครับ23-27องศาสูงสุด33-36องศานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาครับสูงสุด33-36องศาส่วนภาคกลางนะครับก็จะมีฝนครับประมาณสัก 40% ของพื้นที่ครับส่วนมากก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย 34-37 องศาครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาครับสูงสุด 32-36 องศาครับภาคใต้นะครับเริ่มต้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 40% ของพื้นที่ครับส่วนมากก็บริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาสูงสุด 33-35 องศานะครับส่วนภาคใต้นะครับที่ฝั่งตะวันตกครับมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ 24-26 องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-34 องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีฝนครับประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศานะครับแล้วก็สูงสุด 34-36 องศานะครับส่วนเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเช้านี้เนี่ยผมจะลองดูให้นะครับว่าสภาพค่าฝุ่นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับถือว่าคุณภาพอากาศดีมากเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคุณภาพอากาศสีฟ้านะในกรุงเทพมหานครนะฮะตามสวนสาธารณะต่างๆนะครับใครที่จะไปออกกำลังกายก็สามารถทำได้นะครับถ้าวันนี้หยุดนะฮะได้หยุดงานแล้วก็อยากออกกำลังกายช่วงนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับคุณภาพอากาศดีมากเพราะว่ามีฝนที่ช่วยชะล้างค่าฝุ่น PM 2.5 ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับหลังจากที่เราดูสภาพอากาศแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะว่ามีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่เขาเลือกหยิบจับมาเล่นกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเล่นกันไม่ทันนะเพราะว่าในส่วนของคุณอนุทินเนี่ยพูด ช่วงสักคืนวันอาทิตย์ประมาณสัก4 ทุ่มกว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาปิดหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถที่จะลงข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ยสั่งให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเช้าวันนี้ก็หยิบจับมาเล่นกันเกือบทุกฉบับเลยทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณเอกนิติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามกับนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกนิตินะครับรับทบทวนใหม่ครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฮะเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับแล้วก็มีการจัดดีเบตด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดดีเบตวิสัยทัศน์ชัดชาติดร.โจคุณอนุชาประชันกันนะครับในโปรยเนี่ยบอกว่าเอกนิติครับรับบัญชานายกครับสั่งทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่คัดกรองผู้ถือสิทธิ์บัตรคนจนย้ำครับเจตนาก็คืออยากให้สิทธิ์กลุ่มตกหล่นที่เดือดร้อนแล้วก็จนจริงๆตัดพวกแอบอ้างพ้นวงโคจรนะครับส่วนคลังก็จ่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดกรองนะครับ17กรกฎาคมนะครับดึง40หน่วยงานร่วมสแกนนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีประเด็นนะครับของเขานะไทยรัฐบอกว่าค่าดาว TikTok ดังนะครับป้อนข้าวสาปนะครับป้อนข้าวสาว PT อีกลวงยิงทิ้งนะครับจ่อขมับดับ2ศพแฉปมลั่นไกคบซ้อนหึงโหดนะครับก็เรียกว่าเป็นกิ๊กหนุ่มหึงโหดนะครับลวงยิงทิ้งสาวดาว TikTok คนดังนะครับเธอชื่อป้อนข้าวสาว PT นะครับเป็นศพริมถนนต่อหน้าลูกชายวัย3ขวบนั่งอยู่ในรถนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้ที่ต้องสูญเสียด้วยนะฮะแล้วก็จะมีนะครับบอกว่ายิวอิหร่านเนี่ยซัดกันนัวทีเดียวศึกรอบใหม่นะครับยิงขีปนาวุธใส่เป้าทหารทั้มปรามห่วงกระทบดิวสันติภาพนะคือยังไม่จบสักทีนะสำหรับสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะพอพูดว่าหยุดยิงทีไรก็เห็นยิงกันทุกทีนะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันมันก็กระทบมาถึงบ้านเรานะเช้านี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมาใครที่เข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นราคาใหม่แล้วนะครับดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยปรับขึ้นราคาอีก50 สตางค์นะครับประกาศเมื่อคืนนี้ประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งนะสำหรับปตท.แล้วก็บางจากนะครับช่วงนี้นะฮะประกาศก็ดึกนิดนึงนะก่อนหน้านี้ก็มีประกาศ4 ทุ่มมี2 รอบนะรอบนี้2 ทุ่มครึ่งใครที่เข้าบ้านไปแล้วเนี่ยบางทีก็ขี้เกียจที่ต้องออกมาเติมน้ำมันแล้วแต่ถ้าใครยังอยู่นอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าโชคดียังได้เติมน้ำมันก่อนเข้าบ้านในราคาเดิมอยู่นะครับส่วนใครเติมเช้านี้ราคาใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีนะครับบอกว่ามท.มหาดไทยชวนช็อปนะครับโอท็อป350 บูธครับเขาจะจัดถึง12 มิถุนายนที่ศูนย์ราชการนะครับสินค้าโอท็อปนะครับ1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์นะส่วนหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐนะครับก็มีรายงานประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะบอกว่าราคาไข่ไก่ฮะหมูเป็นขยับขึ้นครับเหตุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งพรวดโล14 บาทนะครับแล้วก็มีเปิดเวทีนะครับไทยพาสปอร์ตนะฮะชัยชนกมาเองครับนั่งฟัง2 ชั่วโมงเลยนะก็ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่ากระทรวงดีอีเขาเปิดเวทีรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโครงการนี้นะครับขอ โทษนะฮะ แล้วก็จะมีประเด็นนะครับบอกว่าทลายเครือข่ายหนังเถื่อนนะครับข้ามพรมแดนเฝ้าระวังลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับส่วนบอลโลกของบ้านเรานะก็ไม่รู้ว่าใครยังรุ้นอยู่หรือเปล่านะครับว่าทางรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดไหมอันนี้น่าจะไม่แล้วนะสำหรับรัฐบาลนะครับส่วนภาคเอกชนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันนะว่าทางแจ๊สหรือว่าทางโมโนเนี่ยเขาจะมีการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาให้พวกเราชาวไทยได้รับชมกันหรือเปล่าบอลโลกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเริ่มเตะกันสัปดาห์นี้แล้วมั้งฮะวันที่11นี่นะครับวันพฤหัสก็จะเปิดสนามการแข่งขันกันแล้วนะครับแล้วก็มีบอกว่า MK Suki ครับรุกตลาดบุฟเฟ่ตีน้อยปิด3 สาขาชั่วคราวนะครับแล้วก็อัดเงินเข้าระบบ 2.8 ล้านล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขารายงานที่นั่นหนึ่งแล้วก็หน้าเศรษฐกิจนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ Daily News ครับแน่นอนครับไม่พลาดประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าคลังรับลูกนายกนะครับถกด่วนบัตรคนจนหลุดสิทธิ์ส่งไทยช่วยไทยได้รับเงิน2 เดือนให้เสร็จ ในกรกฎาคมนี้นะครับสุกี้ตีน้อยปิด3สาขารีโนเวทดิ้นสู้นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าเป็นดราม่าพอสมควรนะเพราะว่าสุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาใช้คำโพสต์นะฮะว่าปิด3สาขาไทยช่วยไทยพัดทำคนน้อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จริงๆเป็นการปิดรีโน

แล้วก็มีเรื่องนี้นะครับผู้นำไทยเวียดนามคุยชื่นมื่นครับเศรษฐกิจมั่นคงตั้งคณะกรรมการการร่วมนะครับการค้าร่วมนะครับสว.ร้องเลิกคบเขมรนะฮะแล้วก็จะมีฟ้องนะครับเฟซแบงค์ระเบิดผู้บริโภคครับปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบลวงเหยื่อก็เดินหน้าฟ้องนะครับ Facebook ครับพ่วงธนาคารสภาผู้บริโภคดับเครื่องชนแหลกเลยครับซัดละเมิดสิทธิ์ปล่อยปละมิจฉาชีพมาใช้ระบบล่อลวงเหยื่อผู้ที่เสียหายนะครับแล้วก็มีประเด็นนี้นะฮะมาจับได้ที่ไทยอีกแล้วนะฮะจับยากุซ่าบิ๊กคอร์เซ็นเตอร์ได้คาสุวรรณภูมิอันนี้ไม่ใช่ชาวจีนนะมีหมายจับจากญี่ปุ่นนะครับหลอกกว่า40คดีด้วยกันนะครับทางบชก.แล้วก็สตม.นะฮะผนึกกำลังจับยากุซ่าญี่ปุ่นหัวโจกใหญ่เลยครับแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชานะครับตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองครับแล้วก็ยิวฮะเมินสหรัฐครับถล่มอิหร่านต่อทำยั่วเจรจาวุ่นใกล้บรรลุก็เจอป่วนนะก็ถึงบอกแล้วว่าพูดถึงเรื่องการเจรจาทีไรเนี่ยก็เห็นมีการยิงกันทุกทีนะก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยสงครามตะวันออกกลางเนี่ยจะสิ้นสุดหรือว่าจะจบลงอีท่าไหนนะเพราะพวกเราคนไทยเนี่ยนะฮะหรือทั่วโลกเองเนี่ยก็เฝ้าลุ้นแล้วก็จับตานะครับว่ามันมีผลมาอย่างประเทศอื่นๆด้วยนะฮะในเรื่องของราคาพลังงานนั่นเองนะครับส่วนทางหน้าเศรษฐกิจของ Daily News เนี่ยเขามีประเด็นนะบอกว่านกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับเปิดเกมร้านค้ายุค AI นกกระซิบเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยตอบคำถามเป็นแอปนะนกกระซิบถูกออกแบบขึ้นมาให้เหมือนพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในมือถือ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็หน้า13ของเขาครับบอกว่าชี้ไทยขาดดุลเดินสะพัดต่ออีกแล้วก็เรื่องนี้รายงานเหมือนไทยรัฐนะครับบอกว่าราคาไข่ไก่หมูเป็นทยานต้นทุนพุ่งคนเลี้ยงทนไม่ไหวนะครับก็ไข่ไก่เนี่ยก็จะมีการปรับราคาขึ้นมาแผงละ6บาทนะครับหรือไข่ไก่คะหน้าฟาร์มเนี่ยประมาณ20สตางค์ต่อฟองนะครับแล้วก็มีนะฮะบอกว่าเอกชนอสังหาดิ้นหนีตายครับส่งพักหนี้อยู่ฟรีดึงยอดแล้วก็ชี้ไฟสงครามกลับมาเดือดครับน้ำมันจ่อเกิน100ดอลลาร์นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นมาจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสงครามตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ตรงนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับของเขาก็ขึ้นประเด็นนี้นะฮะบอกว่านายกนำทีมเยือนฮานอยนะครับสองชาติชื่นมื่นตั้งวงถกภาคเอกชนไทยลั่นต้องเติบโตไปด้วยกันนะครับนายกอนุทินนะครับก็นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภาคเอกชนไทยบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการชูศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกนะครับพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะครับเน้นเติบโตไปด้วยกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจชาติอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีนะครับแนวหน้ารายงานบอกว่าอาโกงงานงอกนะครับที่สีบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาตินะครับคุณศรีสุวรรณนะฮะบุกร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นให้อากงนะครับวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกทม.นะครับแล้วก็มีบอกว่าอนุทินสั่งถอยฮะปมตัดสิทธิพ่อแม่ดับไฟบัตรคนจนเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีปชน.ร้องศาลนะครับกู้มาแจก 60-40 พุ่ง 1.7 หมื่นล้านนะครับคุณเอกนิติก็ออกมาเปิดเผยนะนายกสั่งทบทวนนะครับเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะฮะลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาด่วนเร็วที่สุดเสร็จภายในกรกฎาคมนี้นะครับย้ำเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ7วันเนี่ยเงินสะพัดแล้วนะ 17,000 ล้านบาทนะครับประชาชน 500,000 คนใช้สิทธิ์ครบวงเงินไปแล้วนะครับ 1,000 บาทแล้วก็เตรียมเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40 food delivery ก็คือวันที่10มิถุนายนวันพุธหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับย้ำนะร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นแล้วก็มีสว.ไม่ทนเขมรครับร้องสภาไทยตัดสัมพันธ์จี้รัฐบาลงดช่วยเหลือทุกด้านครับสว.ปริญญานะโร่ร้องนะครับรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชาบี้รัฐบาลงดยื่นมือให้การช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์2ประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติครับเหตุเขมรไม่เคยจริงใจ

0: ไอ้สำนึกผิดซ้ำล่าสุดนะครับชายแดนยังตรึงเครียดอีกนะฮะแล้วก็จะมีนะครับบอกว่ารื้อวัดดังครับรุกป่าที่จังหวัดเลยแฉมีแม่ชีต่างชาติอื้อด้วยนะครับผู้บัญชาการนะครับประสานกรมป่าไม้ฮะดีเดย์ลุยล้างบางวัดดังในพื้นที่จังหวัดเลยครับบุกรุกป่ากว่า755ไร่นะครับทวงคืนผืนป่าสงวนแล้วก็ประเด็นนี้นะครับบอกว่าซ้ำเติมวิกฤตน้ำมันโลกครับปิดทะเลแดงยิวอิหร่านถล่มกันหนักนะครับไม่มีใครฟังคำขอของทรัมป์เลยนะฮะทรัมป์ก็ประกาศก้าวครับไม่ปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านจนกว่าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงสายตรงนะครับเนทันยาฮูหยุดยิงตอบโต้อิหร่านหวังเปิดทางเจรจานะครับนี่เป็นประเด็นนะฮะที่ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขานำเสนออยู่นะครับส่วนฉบับต่อมานะครับเป็นหนังสือพิมพ์มติชนนะมติชนนี่นะครับของเขาก็เรื่องเดียวกันนะที่พาดหัวนะครับบอกว่าให้เอกนิติปรับเกณฑ์บัตรคนจนอนุทินสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์ดูแลพ่อแม่กรรมการประชารัฐเคาะ11มิถุนายนนะครับหมูไข่พาเรตขึ้นราคาสอทอห่วงเงินเฟ้อพุ่ง 3% กุ้งไทยจี้รัฐบาลถกมาเลผ่อนผันเวลาห้ามนำเข้านะครับแล้วก็นายกครับบินเยือนเป็นทางการครับถกค้าเวียดนามตั้งเป้าทะลุ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับขยับประชุมครม.เป็นวันพรุ่งนี้สว.สำรองนะครับจ่อยื่นกรรมาธิการศาลปูดใบสั่งล้มคดีหัวเลือกวุฒินะครับแล้วก็จะมีนะบอกว่ากกต.จับตาฮะเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาด้วยอนุชาดันนะครับเพิ่มสวนหย่อมแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์ชัดชาติชูสื่อหาเสียงแบบศิลปะนะก็เป็นบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.นะครับส่วนเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะทางมติชนเขาก็มีภาพข่าวรายงานตรงนี้นะครับเป็นภาพข่าวของอาคารที่พังถล่มลงมานะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 มิลลิจูดนะครับที่เมืองเจเนอรัลซานโตสนะครับเกาะมิดานเนาประเด็นครับเกาะมินดานเนานะครับประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะ32รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า200คนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะนี่เป็นประเด็นที่มติชนเขารายงานนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับของเขาก็มีประเด็นนี้เหมือนกันแหละครับก็คือทบทวนบัตรคนจนคังถอยนะฮะปมลูกใช้ลดภาษีนะครับคืนสิทธิพ่อแม่เปิดลงทะเบียนกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่ให้สแกนนะครับ60-40เริ่มใช้ได้ก็คือ15มิถุนายนครับ แล้วก็เรื่องนี้นะ6ประนะฮะหวย6ล้านอนละเวงครับยายโวยโดนเพื่อนบ้านฮุบครับตอนช่วยตรวจเนี่ยยังร่วมดีใจด้วยอยู่เลยฝากให้เก็บอีกวันอ้างว่าไม่ถูกอ้าวแม่ค้ายันนะฮะซื้อจริงรางวัลที่1ตำรวจประสานกองสลากอายัดนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับคือฮาเกาะพิศวงเขาใช้คำว่าดวงตาเมืองไทยนะครับสำรวจพบที่จังหวัดปทุมธานีจ่อดันท่องเที่ยวอันซีนนะครับก็เรียกว่าเป็นที่ฮือฮานะดวงตาเมืองไทยเกาะรูปร่างเป็นวงกลมนะครับปริศนาลอยน้ำโผที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาชี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็จากภาพของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยเป็นภาพมุมสูงนะเรียกว่าดีอายนะดวงตาเมืองไทยที่อาจารย์ปริญญาเทวะนฤมิตกุลเนี่ยนะครับเผยแพร่ข้อมูลการค้นพบเกาะปริศนาลักษณะเกือบเป็นวงกลมสมบูรณ์เลยนะเขามีคูน้ำล้อมรอบนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอันนี้คือสร้างความฮือฮาอย่างมากนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนต่อไปนะครับแล้วก็มีประเด็นบอกว่าหนูบินเวียดนามถกอาเซียนดันการค้าแล้วก็ลงทุนนะครับสว.สำรองแฉยับใบสั่งบิ๊กขาสั้นให้ล้มคดีหัวสว.นะครับนายกอนุทินก็ยกคณะชุดใหญ่เลยครับรัฐมนตรีภาครัฐเอกชนเนี่ยเยือนเวียดนามนะฮะหารือการค้าการลงทุนทิศทางพัฒนาอาเซียนร่วมวงนะครับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมกันอย่างพร้อมหน้าเลยนะครับแล้วก็นักการเมืองใหญ่ครับเอี่ยวยิงกมลศักดิ์นะฮะทนายมุสลิม ปช. GDSI รับเป็นคดีพิเศษนะครับทางทนายมุสลิมนะครับพรรคประชาชาติที่อัยการสอบเชิงลึกครับตัวละครใหม่กับอาวุธปืนคดีรอบยิงส.ส.นะแล้วก็จะมีประเด็นนี้ครับบอกว่าเฮ้งลุยคดีรุกป่าภูเก็ตฟันนายทุนฮุบอุทยานนะครับก็เป็นคุณสุชาตินะลุยตรวจอุทยานสิรินาถภูเก็ตสั่งเร่งรัดคดีกลุ่มนายทุนบุกรุกป่านะครับโดยล่าสุดก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกนะครับตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาแล้วนะครับ9:39แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้รับฟังกันต่อครับ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับมาช่วงที่2นะครับเก็บข่าวมาเล่านะครับอยู่กับผมนิติโรธเกิดบุญพานุวัฒน์นะครับทำหน้าที่แทนคุณศิริรัตน์จันทมาศในวันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่8มิถุนายนนะครับดัชนีหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับตามทิศทางเดียวกันกับหุ้นในต่างประเทศนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เป็นการปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีด้วยนะครับปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ติดลบนะฮะ 20.92 จุดครับหรือประมาณ 1.32% ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่ 1,561.68 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 68,000 963.16 ล้านบาทนะครับถ้าเราแยกการลงทุนออกมานะครับจากมูลค่าการซื้อขายตรงนี้นี่นะฮะก็จะพบว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปครับเป็นกลุ่มเดียวเลยนะฮะเมื่อวานนี้ที่เข้าซื้อก็คือ 6,614.01 ล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันขายออกมา 1,600.86 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติครับขายเช่นเดียวกัน 3,497.90 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ครับขายออกมา 1,515.25 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้นะฮะหุ้นที่มีการซื้อขายกัน5อันดับแรกอันดับ1ก็เป็นกัฟนะครับตามมาด้วยเดลต้าธนาคารกรุงเทพอันดับ4ปตท.สผ.แล้วก็อันดับ5เป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้นิดนึงนะครับขอเรียกข้อมูลนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ใช้คอมอยู่2เครื่องนะก็จะดูสลับไปสลับมานะเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียนะครับตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตครับปิดนะฮะ 68.40 จุดติดลบนะครับหรือประมาณ 1.70% ดัชนี 3,959.34 จุดนะครับเรียกว่าตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงนะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนในเมื่อวานนี้นะครับโดยได้รับแรงกดดันนะจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้างนะครับตามทิศทางหุ้นของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ร่วงลงอย่างหนักเลยนะครับประกอบกับรายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนพฤษภาคมของสหรัฐที่ออกมาดีด้วยนะครับก่อให้เกิดความกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้จากเหตุการณ์นี้นะครับส่วนฮั่งเส็งฮ่องกงนะครับของเขาก็ปิดติดลบเหมือนกันนะครับ 304.89 จุดครับหรือประมาณ 1.22% ดัชนี 24,657.06 จุดนะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้น AI ที่ร่วงลงทั่วโลกนะครับนักลงทุนก็กังวลเฟดเหมือนกันที่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับปัจจัยเดียวกับตลาดหุ้นจีนนะส่วนนิกเกอิโตเกียวนะครับของเขาร่วงครับเยอะทีเดียว 2,563.52 จุดครับหรือประมาณ 3.85% ดัชนี 64,024.60 จุดนะครับก็มีช่วงหนึ่งนะที่ดัชนีก็ดิ่งลงไปกว่า 4% เลยด้วยท่ามกลางแรงกดดันนะครับจากการที่นักลงทุนเดินหน้าขายเททำกำไรนะครับหลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างร้อนแรงเมื่อไม่นานมานี้นะครับส่วนถ้าเรามาดูนะครับว่าตอนนี้นะฮะเปิดตลาดนะครับทางฝั่งของเอเชียของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนิกเกอินะครับเปิดตลาดก็บวกนะฮะ 629.62 จุดหรือประมาณ 0.98% นะครับดัชนีเวลานี้ 64,654.22 จุดนะครับหางเส็งฮ่องกงบวกเหมือนกัน 3.24 จุดหรือประมาณ 0.01% ดัชนีอยู่ที่ 24,660.30 จุดนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตครับเวลานี้เปิดตลาดมาก็บวก 15.986 นะครับหรือประมาณ 0.40% ครับดัชนีของเขาก็อยู่ที่ 3,975.043 นะครับนี่เป็นตลาดหุ้นเอเชียล่าสุดนะครับส่วนในส่วนของตลาดสหรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเลยนะดาวโจนส์นะติดลบนะเวลานี้ 80.77 จุดนะฮะหรือประมาณ 0.16% นะครับลาดัชนี 57,86.01 จุดนะครับ S&P 500บวกอยู่นะครับ 21.99 จุดนะฮะหรือประมาณ 0.30% ดัชนี 7,405.73 จุดนะครับส่วน Nasdaq นะครับก็บวกนะครับ 220.23 จุดนะฮะหรือประมาณ 0.86% ดัชนี 25,929.663 นะฮะโอเคครับนะจบหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทางฟุตซี่100ลอนดอนนะครับโอเคเดฟูที่ร้อยลอนดอนนะครับตอนนี้ดัชนีบวกอยู่ 5.15 จุดนะครับหรือประมาณ 0.05% นะครับก็ดัชนีอยู่ที่ 13,300 นะครับ 13,373.20 จุดนะครับส่วนทาง CAC40 ฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่เปิดตลาดนะครับเช่นเดียวกับดัคเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงเป็นราคาที่ปิดอยู่นะครับยังไม่มีราคาใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับส่วนเรื่องของราคาทองเวลานี้นะครับโกลสปอร์ตล่าสุดเนี่ยติดลบนะ 6.20 เหรียญครับหรือประมาณ 0.14% ราคาเวลานี้ครับ 4,356.50 เหรียญนะครับส่วนราคาทองคำนะฮะบ้านเรานี่นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเปิดตลาดเช้านี้เนี่ยบวกนะฮะสวนทางกับโกลสปอร์ตเมื่อสักครู่นี้เลยนะ ปรับตัว2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยบวกมาเลยถึง400บาทนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยบวกอีก50บาทนะครับทำให้เวลานี้นะครับ2ครั้งโดยรวมเนี่ยบวกมาแล้วนะครับ450บาทนะครับทำให้ทองคำแท่งครับปิดตลาดก็รับซื้อ 67,100 บาทขายออก 67,300 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 65,764 บาท8สตางค์ขายออก 68,100 บาทนะครับอันนี้คือราคาทองคำล่าสุดนะครับที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะฮะว่ามีเรื่องอะไรให้เราน่าสนใจกันบ้างนะครับมาดูนะฮะในส่วนของผู้จัดการนะครับที่เรายังคงมีหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับอยู่ในมือผมนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะต้องมาดูกันต่อนะครับก็จะมีเรื่องของจี้นะครับเพิกถอนโฉนดเขากระโดงนะครับที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบี้นะครับไทยพาสปอร์ตตั้ง9ข้อสงสัยจัดซื้อถึงเงินทอนนะครับนะแล้วก็จะมีแนนนะครับฟังความเห็น11มิถุนายนนะครับเรียกว่าเป็นศึกเดือดกลางวุฒิสภานะครับนันทนาก็ไล่บี้นะครับโครงการไทยพาสปอร์ตนะครับวงเงิน 1,621 ล้านบาทตั้ง9ข้อสงสัยตั้งแต่ที่มาการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงข้อครหานะครับมีเงินทอนพร้อมชี้อาจเป็นการใช้งบภาษีที่ศูนย์เปล่าหรือเปล่าสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับสั่งเลิกตัดสิทธิ์บัตรคนจนนะครับซัดใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็พี่สีนะฮะก็ร้องนะครับในส่วนของปปช.สอบชัดชาติครับปงอากงซื้อขายตำแหน่งข้าราชการนะครับตอนนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็จะเป็นคุณปั่นนะครับคุณณัชพลแปรศรีเจริญนะครับซึ่งเป็นนักกลยุทธ์ของยวนต้านะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณณัชพลครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเมื่อกี้ผมน่าจะเรียกชื่อเล่นถูกไหมคุณปั่นหรือคุณปั้นฮะ
6: ปั่นครับมาไม้จัตวา
0: คุณปั่นเป็นไม้จัตวานะฮะ
6: ใช่ครับ
0: ขอโทษประธานโทษนะฮะผมดองไม่ค่อยชัดพอดี
6: ไม่เป็นไรครับ
0: ดอกก็พิมพ์ตัวเล็กมาให้ผมแล้วก็เลยไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ตลาดหุ้นวันนี้มองวิเคราะห์ยังไงบ้างฮะ
6: จริงๆวันนี้ตลาดหุ้นผมส่วนตัวแล้วกันนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะมีโอกาสรีบาวเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี
0: ้
6: ภาพตลาดโดยรวมเนี่ยเรามองว่ามันดูโทนดีขึ้นเนาะเพราะว่าหลังจากที่ความเสี่ยงในเรื่องของตัวออกกลางเองเนี่ยเมื่อวานถึงแม้ว่ามันจะมียิงกันนะครับระหว่างทางฝั่งของตัวอิหร่านกับอิสราเอลนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีซีสไฟร์ไปแล้วก็คือหยุดยิงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยที่เมื่อคืนตอนแรกเด้งมาประมาณสัก 5% ตอนนี้ลดช่วงบวกไปเหลือประมาณสัก 1% แล้วก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยก็น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะลดความกังวลในส่วนนั้นลงไปได้นะครับแล้วก็เลยทำให้หุ้นที่มันปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้นะครับส่วนตัวของหุ้นเทคเองในอเมริกาตอนนี้ก็มีการรีบาวด์เข้ามาเหมือนกันในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในภาพของตลาดเซตอินดีคส์บ้านเราเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเห็นการรีบาวด์ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของหุ้นที่ปรับตัวลงมาจากฝั่งของตัวออกฟางเองหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคเองก็ตามนะครับ
0: ครับเรามีมองแนวรับแนวต้านยังไงบ้างไหมฮะคุณปั่นครับ
6: จริงๆแนวรับแนวต้านตอนนี้ส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้ขอลงเลขแล้วกันครับพอดีอยู่ข้างนอกนิดนึงก็เลยยังไม่ได้มีตัวเลขอยู่ในใจนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคิดว่าวันนี้อาจจะบวกได้ประมาณสัก 5-10 จุดเป็นไปได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่อาจจะขึ้นอยู่กับทางฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะว่าตัวของอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยก็เป็นตัวที่ลากตลาดค่อนข้างแรงเหมือนกันถ้าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นแรงเนี่ยตลาดก็มีโอกาสที่จะบวกแรงได้นะครับแต่ว่าคิดว่ารอบนี้ถ้าขึ้นไปเนี่ย 1,600 ก็อาจจะยังต้องรอดูอีกทีนึงนะครับ
0: ครับทีนี้กลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำยังไงบ้างฮะ
6: สำหรับการลงทุนวันนี้เนี่ยคิดว่าเน้นไปที่หุ้นในกลุ่มที่ลงมาเยอะอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังลงได้ลงทุนได้นะครับเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเองเนี่ยเซนติเมนต์เดิมคือถ้าตอนออกกลางแรงเขาเสียประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี
0: ้
6: ถ้าตอนออกกลางเริ่มคลี่คลายก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้เหมือนกันในขณะที่ตัวอื่นเองอย่างเช่นตัวของ CPO หรือว่าอะไรพวกนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับคือ CPO เนี่ยมันลงมาแล้วแต่ว่าเทคนิคเนี่ยยังดูถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า มีโอกาสที่จะฟื้นได้นะครับส่วนตัวของกลุ่มธนาคารเองก็ยังดูน่าสนใจอย่างเช่น SCB อย่างเงี้ยก็คิดว่ายังไปได้นะครับส่วนกลุ่มสื่อสารก็ยังดูน่าสนใจส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีรีบาวด์ได้เล็กๆแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเพราะว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยที่จำกัดตัวของอัพไซด์แต่ว่าเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลงเนี่ยก็จะช่วยให้หนุนการซื้อตัวได้นิดหน่อยนะครับ
0: ครับหุ้นพลังงานเป็นไงครับวันนี
6: ้หุ้นพลังงานวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการพักตัวนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบที่ลดช่วงบวกลงมันก็ทำให้ตัวของอัพไซด์มันก็โดนจำกัดด้วยแหละแต่ว่าคิดว่ามันก็คงไม่ได้ลงแรงเพราะว่าในส่วนของตัวออกกลางเองที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะตอนนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็จะไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันดิบในระยะถัดไปลงได้แรงๆอยู่แล้วนะครับ
0: ทีนี้จะมีปัจจัยเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไหมคุณป่านสำหรับวันนี้นอกจากปัจจัยที่หลักๆที่เราก็พบเจอกันเป็นทุกวันทุกวันละอย่างในบ้านเราเนี่ยทุกวันอย่างวันนี้น่าจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ตลาดได้บ้างไหม
6: ครับจริงๆวันโทนณปัจจุบันเองอ่ะผมมองว่าในฝั่งของเมืองไทยนะครับเราก็จะไม่น่ามีปัจจัยอะไรที่มันเข้ามาเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าอย่างพวกแผน PTP ฉบับใหม่หรือตีมที่ตลาดชอบในช่วงเนี้ยครับคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายเดือนมากกว่าช่วงเร็วๆนี้นะครับก็คือเหมือนกระแสมันดูเงียบๆไปผมเชื่อว่าน่าจะยังต้องแบบทบทวนอะไรนิดๆหน่อยๆแหละเพราะฉะนั้นนะคิดว่าอาจจะต้องรออีกประมาณสักวีคสองวีคกว่าที่จะเริ่มมีการหยิบยกประเด็นตรงนี้มาเล่นเก่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะดูแค่วีคนี้เลยเนี่ยสิ่งที่น่าจับตามองคือตัวของSpaceX ที่จะเข้า IPO ในช่วงวันศุกร์ครับSpaceX ที่จะเข้า IPO วันศุกร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดน่าจะต้องรอดูเลยแหละว่ามันจะออกมาในโทนไหนถ้ามันออกมาในโทนที่ว่าเข้าตลาดแล้วแบบตัวขึ้นต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่ตลาดโดยรวมจะกลับมาเล่นหุ้นที่มันมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจSpace Economy นะครับอย่างเช่นพวกไทยคมเนี่ยก็มีโอกาสที่ถูกเล่นตามได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเข้า IPO แล้วหุ้นอาจจะยังไม่ได้ไปไหนจาก valuation ที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยมันก็ อาจจะเป็น sentiment ที่กดดันตัวของหุ้นที่เกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะครับส
0: ่
6: วนสัปดาห์หน้าก็จะมีประชุมเฟดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับนี้ผมก็มองว่าตลาดก็อาจจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ไปก่อนนะครับ
0: ครับคือเฟดรอบนี้เนี่ยมีความกังวลว่าจะปรับขึ้นเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยคือค่อนข้างแข็งแกร่งเลยอันนี้เรามองไงฮะ
6: ครับจริงๆแล้วอย่างตัวของภาคการจ้างงานที่มันออกมาแข็งแกร่งเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นผลมาจากการมีเข้าสู่ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีจัดที่อเมริกาเนาะมันก็เลยทำให้เลขจ้างงานเนี่ยมันออกมาดูดีแต่ว่
0: า
6: ถามว่าตัวของเฟดรอบนี้จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเลยไหมผมอาจจะมองว่ายังนะครับคิดว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการชั่วคราวมากกว่าแล้วก็รอบนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคุณเควินวอชด้วยเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะยังไม่ได้ออกมาในโทนที่มีการปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาพูดตั้งแต่ที่ครั้งแรกที่เขาประชุมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้นักลงทุนเนี่ยจับตาถ้อยแถลงของคุณเควินวอชหลังจากการประชุมดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเซตโทนว่าในการดำรงตำแหน่งของเขาเขาจะดำเนินนโยบายทางการเงินแบบไหนนะครับ
0: โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปั่นมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับผมนิติโรจน์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ
6: ครับยินดีครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับการวิเคราะห์นะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยของเราหรือว่าเซตอินเด็กซ์นะครับจากคุณณัชพลแพรศรีเจริญนะครับซึ่งเป็นนักกลยุทธ์ของหยวนต้านะครับตอนนี้เวลา 9:56 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
7: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
11: เบา
12: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใ
1: หม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มาช่วงที่3นะครับกับเก็บข่าวมาเล่าครับตอนนี้10นาฬิกา10นาทีนะครับอยู่ด้วยกันกับผมนิติโรธเกิดบุญพานุวัฒน์นะครับซึ่งทำหน้าที่แทนคุณศิริรัตน์จันทมาศ1วันนะครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศของการลงทุนล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราบ้างนะครับเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้าเนี่ยเปิดตลาดนะฮะ 1,575.60 จุดนะครับตอนนี้นะฮะเรียลไทม์เนี่ยดัชนีอยู่ที่ 1,578.95 จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 17.27 จุดครับหรือประมาณ 1.11% นะครับคือสามารถบวกขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 1,580.38 จุดนะครับส่วนต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,574.08 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะฮะณเวลานี้ก็ 13,363.78 ล้านบาทนะครับนี่คือเรียลไทม์ตลาดหุ้นไทยนะครับที่เปิดตลาดนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ปิดร่วงลงไปนะครับวันนี้ก็อย่างที่นักวิเคราะห์ของเราบอกนะครับคุณปันนะพูดคุยกับเรากันไปเมื่อช่วงเบรกที่2นะลองติดตามดูนะครับภาพการวิเคราะห์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กลยุทธ์ที่คุณปันแนะนำนะฮะลองปรับใช้กันดูนะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าสำคัญกับเรื่องของการลงทุนนะครับราคาทองนะครับยังคงไม่ขยับนะยังคงบวกอยู่450บาทนะครับหลังจากเปิดตลาดมาแล้วก็มีการปรับราคา2ครั้งนะครับส่วนราคาทองในตลาดโกลสปอร์ตล่าสุดนะครับติดลบ 2.50 เหรียญ นะครับหรือประมาณ 0.06% ราคาเวลานี้นะครับก็อยู่ที่ 4,361 เหรียญ นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์เรื่องของราคาทองนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวอีก1ฉบับนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือผมนะครับนั่นก็คือกรุงเทพธุรกิจนะครับของเขาเนี่ยขึ้นประเด็นนะน่าสนใจนะฮะ บอกว่าขอบฟ้าใหม่หวังดันไทยพังงาด6 CEO ชงวิชั่นอาหารไบโอเวลเน็ตแล้วก็พลังงานสีเขียวนะครับ6 CEO นะฮะที่ว่างนี้นะครับที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะก็คือมีคุณชัยวัฒน์โ โควาวิสารัตน์นะครับจากบางจากนะคุณประสิทธิ์บุญคงบุญดวงประเสริฐนะครับหรือจาก CPF นะฮะแล้วก็จะมีนะครับจากบาฟนะครับคุณณัฐสิทธิ์ดิษกุลนะครับหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิษกุลแล้วก็จะมีดร.ยุ้ยนะคุณเกษรานะครับเสวนา development แล้วก็จะมีท่านประธานสธ.คนใหม่นะครับคุณพิมพ์ใจนะครับแล้วก็มีคุณแสงชัยธีรกุลวานิชสภาพันธ์สมาพันธ์ SME ไทยนะครับมาให้ความคิดเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนะฮะในส่วนของ Big Corp ครับชี้โอกาสทองเศรษฐกิจเวที World Bank แล้วก็ IMF นะครับ KKP ครับเตือนไทยเสี่ยงขาดดุลยาวครับทุบเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินส่วน ประเด็นการเมืองนะครับของทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยของเขาบอกว่าเขย่า3นโยบายร้อรัฐบาลนะครับปชน.หรือประชาชนชำแหละกู้โปะบัตรคนจนขัดพรก.รถไฟฟ้าตั๋วหลอกนะครับแล้วก็จะมีผ่าแนวต้านรุมกินโต๊ะชัดชาติล็อกเป้าอากงหรือระบอบเทานะครับวัดใจเพื่อไทยฮะเดินหน้าหรือว่าถอยชี้ชะตาสสร.แล้วก็รัฐธรรมนูญใหม่นะครับส่วนหน้าการเงินการลงทุนของเขานะครับของเขาก็มีประเด็นนะฮะบอกว่าปลายปี69ครับมั่นใจระบบพร้อมบริหารความเสี่ยงรัดกุมนะครับอาทิตย์กดปุ่ม Virtual Bank นะฮะลั่นบริการครบถ้วนเหมือนธนาคารทั่วไปครับทั้งฝากเงินแล้วก็ให้สินเชื่อนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริการใหม่นะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะแบงก์แบบไม่มีสาขานะครับ Virtual Bank เรียกง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็มีบอกว่า Insure X ครับลุกโตเบี้ยหมื่นล้านดึงดิจิตอลเจาะลูกค้ากลางแล้วก็บ่นนะครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญกับพวกเรานะเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับค่าครองชีพของพวกเราด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับราคาขึ้นมานะครับของไข่ไก่แล้วก็หมูเป็นนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขารายงานเรื่องนี้นะครับบอกว่าทางเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ซึ่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่นะครับผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดนะครับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดนะครับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดเนี่ยเขาได้มีการส่งหนังสือนะแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์แล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับเตรียมปรับขึ้นราคาแนะนำนะครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองนะฮะหรือประมาณแผงละ6บาทนะครับโดยปรับราคาครับจากฟองละ3บาท40สตางค์เนี่ยเป็น3บาท60สตางค์ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็นะครับมีการให้เหตุผลนะคุณพยาวอริกุลซึ่งเป็นนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางนะครับบอกว่าที่ผ่านมานะครับผู้เลี้ยงเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มเลยแล้วก็ยังยืนราคาเดิมที่ฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่เดือนมีนาคม69เพราะว่าราคาจำหน่ายจริงในตลาดเนี่ยยังไม่ถึงเพดานราคาแนะนำที่ฟองละ3บาท60นะครับโดยตกฟองละ3บาท30สตางค์นะครับแต่ยอมรับนะฮะว่าตั้งแต่วันที่8มิถุนายนเป็นต้นมานี่นะครับราคาขายไข่ไก่ในตลาดที่แท้จริงเนี่ยปรับขึ้นฟองละ20สตางค์ครับจากฟองละ3บาท30สตางค์เป็น3บาท50สตางค์และก็ยังไม่ถึงราคาแนะนำที่ประกาศไว้ที่ฟองละ3บาท60สตางค์นะครับส่วนสาเหตุนะครับที่ทางเกษตรกรนะฮะปรับราคาไข่เพิ่มขึ้นอีก20สตางค์ครับเพราะว่ามีต้นทุนการเลี้ยงที่สูงมากฮะโดยเฉพาะต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ขณะนี้ครับขึ้นไปกิโลกรัมละ14บาทนะฮะสูงกว่ากระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าจะดูแลกิโลกรัมละ9บาท80สตางค์ครับขณะเดียวกันครับตั้งแต่เดือนมีนาคมฮะเขาบอกว่าราคาอาหารสัตว์เนี่ยก็ปรับขึ้นมาแล้ว4ครั้งด้วยกันล่าสุดนะครับอยู่ที่กระสอบละ440บาทนะครับรายงานข่าวเขามีการแจ้งเพิ่มเติมนะครับก็ว่านะฮะด้านเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมนะครับการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้านะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดนะครับแจ้งสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรแบบนี้นะฮะว่าตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมานะครับจะปรับราคาสุกรมีชีวิตหรือที่เขาพาดหัวว่าสุกรหมูเป็นเนี่ยนะฮะ ขึ้นอีกนะครับกิโลกรัมละ4บาทฮะส่งผลให้ราคาหมูมีชีวิตนะครับหน้าฟาร์มภาคตะวันตกครับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ62ถึง64บาทครับส่วนภาคตะวันออกในกิโลกรัมละ64ถึง68บาทภาคออกเฉียงเหนือนะครับกิโลกรัมละ68ถึง70บาทครับภาคเหนือกิโลกรัมละ68ถึง70บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ภาคใต้ครับกิโลกรัมละ68บาทนะครับนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมปรับขึ้นมาแล้วนะฮะกิโลกรัมละ4บาทนะครับส่วนคุณเกียรติภูมินะครับพฤกษวรรณนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับก็ออกมาให้เหตุผลนะครับว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นครับโดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ครับที่สูงขึ้นจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดิมครับเมื่อเดือนมีนาคมต้นทุนการเลี้ยงเนี่ยตกอยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทครับแต่ล่าสุดครับไปที่72ถึง73บาทแล้วฮะขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มในหลายพื้นที่ครับยังต่ำกว่าต้นทุนนะครับผู้เลี้ยงสุกรต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ72ถึง74บาทนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถประเมินค่าตรงนี้ได้นะครับว่าจะการปรับราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะต้องดูกำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงราคาหมูเนื้อแดงด้วยนะครับในตลาดค้าปลีกแล้วก็โมเดิร์นเทรดนะครับหากสถานการณ์ตลาดเอื้ออำนวยราคาสุกรหน้าฟาร์มยังมีโอกาสทยอยขยับขึ้นได้อีกเป็นระยะระยะนะครับครั้งละ 2-4 บาทครับเพราะหากราคาสุกรปรับขึ้นไม่ได้อาจทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องเลิกเลี้ยงก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกฮะว่าราคาของทั้ง2ชนิดนี้นะครับทั้งไข่ไก่แล้วก็หมูเนี่ยมีผลกับค่าครองชีพค่าดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับพวกเราที่อาจจะซื้อกับข้าวไปทำกินเองที่บ้านหรือกินอาหารนอกบ้านอาหารตามสั่งเป็นหลักเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นก็เชื่อว่าทางร้านอาหารเขาก็คงต้องมีการทบทวนเรื่องของราคาการขายแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกครับอย่างที่สำคัญเลยก็คือเวลาที่ปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยปรับลงยากจริงๆนะสำหรับเรื่องของราคาอาหารต่างๆนะโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งอะไรแบบนี้นะส่วนนี้อย่างไข่ไก่แพงนึงเนี่ยเขาอาจจะลดราคาปรับลงมาได้สุกรก็อาจจะปรับราคาลงมาได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เขาขึ้นมาแล้วสำเร็จรูปเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะที่จะปรับราคาลงมานะครับอ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ใช้จ่ายกันนะครับผ่านแอปเป๋าตังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ก็ถือว่าช่วงนี้ยังมีคนคอยช่วยเหลือเรานะครับไป4เดือนก็ทุนได้อยู่นะให้มา 1,000 บาทพวกเราก็เติมกันเข้าไปนะวันละ133บาทนะครับตกวันหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณ333บาทนะครับหลายท่านก็หมดไปแล้วนะก็มีรายงานข่าวก็คือ 500,000 คนเนี่ยใช้ครบโควต้าของเดือนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้เดือนละ 1,000 บาทนี่นะครับอ่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะประเด็นนี้แหมกำลังจะพูดคุยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมามีเวลาเหลือเดี๋ยวผมกลับมาพูดคุยนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมีแขกรับเชิญนะฮะอยู่ในสายกับผมรอผมอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Union and Future จำกัดนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับ
5: สวัสดีครับคุณนิธิโรจน์ครับ
4: ครับผมฮะคุณวรุษครับเช้านี้เปิดตลาดมาก็บวก2ครั้งนะสำหรับราคาทองแนวโน้มวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะ
5: วันนี้ทองคำน่าจะมีการรีบาวกลับได้ช่วงสั้นๆครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสัปดาห์ที่ยังมีปัจจัยลบที่ยังคงเป็นปัจจัยคอยกดดันการตัวขึ้นของทองคำให้เป็นไปอย่างจำกัดอยู่นะครับเพราะต้องบอกว่าถือโมเมนตัมของทองคำเนี่ยไม่ค่อยดีนักหลังจากช่วงต้นที่ผ่านมาครับราคาทองคำเนี่ยมีการร่วงลงระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนนะครับหลังจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีสัญญาณการประทุขึ้นอีกครั้งโดยอิหร่านเองเนี่ยมีการโจมตีอิสราเอลนะครับซึ่งภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลครับว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจจะมีสัญญาณของความยืดเยื้อต่อไปอีกสักระยะนึงแม้ว่าระยะภาพของการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลจะระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล จะคลี่คลายลงไปนะครับหลังจากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปรามอิสราเอลว่าทำให้หยุดรบกับอิหร่านไม่หยุดเป็นปรปักษ์กับอิหร่านเนี่ยก็อาจจะถูกรอยแพ้นะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวราคาทองคำรีบาวหรือมีการดิ่งตัวกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากหันไปมองรายละเอียดหรือเงื่อนไขนะครับในการเจรจาสงบศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นนิวเคลียร์แล้วก็ประเด็นการเก็บค่าธรรมเนียมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังทำให้ตัวราคาทองคำขยับขึ้นได้ไม่ไกลครับ
4: ก็ผมดูนะเมื่อกี้ผมบอกว่า2ครั้งแล้วตอนนี้3ครั้งแล้วนะฮะทำให้วันนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยบวกขึ้นมาแล้ว500บาทนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาทองค่อนข้างเป็นขาลงเลยนะคุณวรุฒครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยภาพเนี่ยมันจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไหมฮะคุณวรุฒ
5: ครับณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนมองนะครับว่าถ้าสงครามยังไม่สงบทองอาจจะยังไม่หยุดลงนะครับรวมทั้งยังยืดเยื้อต่อไปแนวโน้มที่มันธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะหันกลับมาคุมเข้มนโยบายการเงินก็จะภาพดังกล่าวที่ชัดเจนมากขึ้นครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ครับตลาดทองครับการทำสงครามในตะวันออกกลางกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มที่ซื้อพลังงานไม่ว่าจากรัสเซียยูเครนนะครับหรือจากตะวันออกกลางในระดับที่สูงมากทีเดียวก็ได้รับผลกระทบจากรัสเซียยูเครนที่รบกันมายาวนานตั้งแต่ปี2022แล้วก็ยังมาโดนออกกลางที่มีการสู้รบกันในช่วงต้นปีนี้ด้วยนะครับทำให้เฟ้อในฝั่งยุโรปเนี่ยเร่งตัวขึ้นอย่างมากครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECBมีแนวโน้มที่จะต้องขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับตลาดก็มองว่าดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะขึ้นสัก25เบสิสพอยต์หรือ 0.25% นะถ้าดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปขึ้นจริงบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรก็จะขยับขึ้นต่อแล้วก็ต้องบอกว่าพอยิลด์ประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นเนี่ยยิลด์ทั่วโลกก็ขยับขึ้นตามนะครับเพราะว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยมี correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปนี้ที่ทางเดียวกันครับ
4: ครับ
5: ดังเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่กำลังขยับขึ้นตามบอนด์ยิลด์หรือตามอัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรนะครับก็เป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มองว่ายุโรปอังกฤษแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะต้องขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยซ้ำนะครับสามยาเนี่ยดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของทองคำณปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับ
4: ครับทีนี้ถ้าเรามองแนวโน้มระยะใกล้ๆสักไตรมาสที่2เนี่ยมีการวิเคราะห์กันไหมครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณวรุฒ
5: ครับภาพทองคำในไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะเห็นการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าตลาดมองว่าหลังจากราคาลงไปโลในโซนระดับ 4,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนในช่วงควอเตอร์1แล้วครับก็มีจังหวะการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับขึ้นมาของตัวราคาครับแต่การที่ราคาวนกลับลงมาอีกครั้งแล้วหลุดในส่วนของโซนระดับ 4,300 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนลงมานะครับก
4: ็
5: เลยทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาเนี่ยต้องบอกว่าย่อลงมาลึกไปหน่อยก็มีโอกาสไปหาโซน 4,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งถ้าไม่หลุดเนี่ยราคาก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงครับอยู่ในกรอบ 4,100 4,900 ประมาณ800เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับนักลงทุนก็เลยยังรอลุ้นอยู่ครับว่าราคาเนี่ยจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่โซนแนวรับระดับดังกล่าวจริงหรือเปล่าหรือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดจะมีท่าทีในการขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการส่งสัญญาณอยากจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสัก25เบสิสพอยต์ปีนี้นะครับแต่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าจะมีการออกตัวเฟดฟันเรทซึ่งนักลงทุนจะรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตามที่ส่งสัญญาณเอาไว้หรือเปล่าหรือจะเป็นการปรับแก้ในตัวเฟดฟันเรทให้ขยับขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะเห็นภาพหรือโมเมนตัมของอัตราดอกเบี้ยชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อาจเห็นทิศทางของตัวราคาทองคำที่ชัดเจนมากขึ้นทางนี้ทางนั้นนะครับตลาดยังหวังครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยหากไม่ได้มีการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคุมเข้มนโยบายการเงินยังยืนยันนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยลง25เบสิสพอยต์ตามเปเปอร์เดิมนะครับก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ทำให้ทองคำเด้งกลับหรือดีดตัวกลับเลยก็ได้แต่ถ้าการส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงิน

0: มีแนวโน้มไหมฮะ
1: สำหรับธงชัยเนี่ยพบว่าในระยะสั้นเนี่ยอาการเด้งกลับหรือดีดตัวกลับยังเป็นไปอย่างจำกัดนะครับอาจจะเห็นการอ่อนการซึมตัวลงไปก่อนเพราะว่าสัปดาห
0: ์
1: ภาพของการแกว่งในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวครับอย่างไรก็ตามครับแนวต้านที่อาจจะให้จับตานะครับ 4,352 4,429 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็ตออนคิดเป็นทองไทยเนี่ย 67,700 68,900 นะครับก็ 60,000 ปลายก็ถือว่าเป็นกันนะครับถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยทองคำยังเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวก็อาจจะเห็นการค่อยๆซึมตัวลงหรือค่อยๆย่อตัวลงของราคาครับแต่ถ้าราคาเกิดผ่านระดับดังกล่าวได้แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ 4,475 ถึงระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็อาจจะเห็น 69,600 หรือ 70,000 บาทต่อบาททองคำตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่จะเป็นตัวกลับมาผลักดันราคานะครับถ้าเกิดสันติภาพในตะวันออกกลางที่เป็นรูปธรรมจริงปุ๊บปั๊บรับโชคสหรัฐกับอิหร่านตกลงหรือเจรจากันได้มีการเซ็น MOU และ MOU เนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงนะครับตลาดจะเชื่อว่าสงครามในตะวันออกกลางจะยุติก็น่าจะทำให้ทองคำเด้งกลับหรือดีดตัวกลับได้เหมือนกันแต่ถ้าภาพสงครามเป็นการคลุมเครือหรือตลาดมองว่าหยุดยิงกันสั้นๆเดี๋ยวก็กลับไปลบกันอีกการเด้งกลับหรือการดีดกลับของราคาทองคำก็อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดแล้วตลาดก็มองว่าสงครามยังดำเนินต่อไปราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงเงินเฟ้อสูงสุดท้ายธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจะต้องส่งสัญญาณคืนเช่นนโยบายการเงินก็อาจจะเห็นทองลงไปใกล้ๆกับระดับ 4,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งระดับดังกล่าวทองไทยก็ประมาณ 63,700 บาทต่อบาททองคำครับ
0: ครับผมคำถามสุดท้ายครับคุณวรุษเขามีคนถามมาว่ากลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ทองคำเนี่ยเป็นยังไงดีฮะควรจะต้องดำเนินแบบไหนดีฮะ
1: ครับภาพทองคำเนี่ยยังเป็นการแต่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวนะครับรู้เมื่อวานเนี่ย 10,268 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับคิดเป็นทองไทย 66,350 บาทต่อบาททองคำตอนนี้เนี่ยถ้าราคาไปหลุดแนวรับระดับดังกล่าวนะครับน่าจะเห็นการรีบาวกลับหรือการเด้งกลับช่วงนี้เนี่ยเป็นการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของทองครับใครที่เสี่ยงซื้อเอาไว้ใกล้ๆโลเมื่อวานหรือพอมีกำไรราคารีบาวกลับหรือเด้งกลับแบ่งขายถ้าไม่ผ่านแนวต้านนะครับ4352 4429 67700 68900แบ่งขายก่อนถ้ายังไม่สามารถเบรกเอาท์หรือขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับถ้าอยากจะเข้าซื้อรอราคาไม่มีโลหรือไม่ทำมาระดับต่ำสุดใหม่4268 66350พอเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้ก็แต่ถ้าเกิดหลุดก็ชะลอไปที่แนวรับถัดไป 4,242 65,950 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ 4,200 ถึงระดับ 4,100 ก็จะเป็นแนวรับถัดไปของตัวราคาทองคำก็จะเสี่ยงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่แนวรับแล้วก็รีบขายเมื่อราคาเด้งกลับหรือรีบเอากลับครับ
0: ครับนี่เป็นกลยุทธ์ที่คุณวรุษแนะนำนะครับวันนี้ผมนิติโรจน์ต้องขอบคุณคุณวรุษมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความคิดเห็นดีๆกับเราในรายการวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับคุณวรุษครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Union and Future จำกัดนะฮะก็มาพูดถึงแนวรับแนวต้านราคาทองคำนะครับแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ซึ่งใครที่เป็นนักลงทุนก็ฟังเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องมีการไปปรับใช้บ้างนะครับให้เข้ากับแนวทางของตัวเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นคำแนะนำนะไม่ได้เป็นการชี้นำอันนี้ต้องบอกเอาไว้แบบนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะครับมีข่าวดีๆนะครับผู้แทนไทยประกันชีวิตครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีเปิดศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวนะครับเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้า ไต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72

0: พรรษาที่เขตสาทรกรุงเทพนะครับพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่นะฮะนายวีระเวชชัยวันนะครับผู้แทนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนในฐานะองค์กรผู้มีอุปการคุณที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบในการจัดสร้างพระนะครับเป็นพระกสิติคันโพธิสัตว์นะครับเพื่อประดิษฐานนะครับที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับในโอกาสครบ110ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับตอนนี้เวลา6:34แล้วนะครับผมนิติโรจน์กับดุลพานุวัฒน์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยยังมีอีกเบรกหนึ่งนะครับมีสาระดีๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับเมื่อมีโอกาสนะครับสวัสดีครับ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะผู้ฟังคะวันนี้อาจารย์สุรชัยกำพลานนท์วัฒน์ค่ะมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์ก็ติดภารกิจนะคะก็ฝากเรื่องราวที่จะส่งต่อให้กับผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังใช้กันอยู่บางคนก็อาจจะใช้หมดแล้วเนี่ยนะคะถือว่าในภาพใหญ่เนี่ยคึกคักพอสมควรกันเลยทีเดียวค่ะสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนดังเช่นทางฝั่งรัฐบาลเขาต้องการส่งต่อไปนะคะก็คืออยากให้มาช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะปัจจัยหลักก็คืออยากมาช่วยลดภาระพี่น้องประชาชนนั่นเองล่าสุดนี่การใช้ดูเหมือนว่าเขาจะนับกันทุกวันใช่ไหมตะกี้ก็บอกรายละเอียดกันไปแล้ว งานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความหวังของมหาชนมากๆนะคะที่จะมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้มากค่ะเพิ่มโอกาสในฝั่งของผู้ขายได้ด้วยนะคะผู้ขายทุกรายเลยที่ว่ากำไรเขาไม่มากค่ะกำไรเขาเล็กๆน้อยๆรายน้อยเหล่านี้ด้วยแต่ก็จะมีข้อตื่นใจมาฝากกันอีกครั้งนะคะสำหรับในส่วนของผู้ขายต้องระวัง2ข้อนะคะข้อ1คือวางแผนสต็อกสินค้าให้ดีโดยเฉพาะวัตถุที่เป็นวัตถุดิบสดเน่าเสียง่ายค่ะขายได้ขายดีวัดกันที่ส่วนสูญเสียในสต็อกที่สำคัญราคาวัตถุดิบช่วงนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะต้องหาเงินทุนมากน้อยแค่ไหนในการคว้าโอกาสจากรัฐบาลครั้งนี้ก็ต้องคำนวณแล้วก็อยากให้ประเมินสต็อกให้แม่นๆนะคะสำหรับใครที่กำลังจะไปจดทะเบียนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสองคือมาตรการนี้ทำให้ขายได้ขายดีแน่นอนค่ะจากภาพณวันนี้ดิฉันเชื่อเป็นเรื่องจริงเลยนะคะยอดขายเพิ่มเป็นเท่าตัว2เท่าตัว3เท่าตัวบางคนว่าอย่างนั้นขายดิบขายดีโดยเฉพาะช่วงเที่ยงช่วงค่ำนะคะรายได้รายรับพุ่งแน่นอนแต่ทุกรายการของยอดขายจะเข้าระบบภาษีเรียบร้อยคุณอย่าลืมนำมาคำนวณแล้วก็ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี2569นะคะซึ่งต้องยื่นก่อน31มีนาคม2570นี้ด้วยนะและถ้าขายได้เยอะมากๆรวมทั้งปีจะมีรายได้เกิน 1,800,000 ก็ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะหากไม่อาจจะเดือดร้อนรุนแรงอันนี้ต้องวางแผนภาษีกันให้ดีๆค่ะทุกอย่างย่อมมีได้มีเสียนะคะของดีไม่มีฟรีในโลกนะคะย้ำกันไว้อย่างนี้นะคะส่วนร้านค้าที่เขาร่วมโครงการของรัฐใครที่มีรายได้ในปีเกิน 1,800,000 ต้องจดแวตนะคะนี่เป็นข้อมูลจากมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะเพจของอาจารย์สุรชัยกัมพลนนท์วัฒน์นะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะจะบอกไม่รู้ไม่ได้จดแล้วก็ต้องยื่นนำมาส่งแวดทุกเดือนไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ขายไม่ว่าปีถัดไปจะขายได้ไม่เกิน 1,800,000 เข้าระบบแล้วเดินหน้าให้กิจการเติบโตจะย้อนกลับไปหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงยอดแจ้งรายได้ต่ำๆทั้งที่เราขายดีแล้วก็หลบไม่ยื่นภาษีเลยรับรองว่าได้รับหนังสือเชิญไปให้ไปพบแน่นอนนะคะความคิดถึงแน่นอนเขาจะมีความคิดถึงคุณเชิญไปใครทำการค้าแบบบุคคลถ้าเห็นชัดว่ารายได้เติบโตเกิน 1,800,000 แน่นำให้จดเป็นหจก.หรือบจก.ไปเลยดีกว่าค่ะรายจ่ายที่เกิดขึ้นหักได้ครบดีกว่าใช้ระบบเหมาจ่ายหัก 60% ยุคนี้ต้นทุนแพงเลย 60% ไปไกลแล้วด้วยนะคะฐานภาษีนิติบุคคลก็ต่ำกว่าเยอะค่ะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความยุ่งยากทางบัญชีและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างมิได้ก็ต้องมีเสียค่ะมีได้ก็ต้องมีเสียเป็นธรรมดานะคะเอาเป็นว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนรับโครงการรัฐไปแล้วท่านได้เข้าระบบภาษีเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ได้งานนี้ขายดิบขายดีนะแม่ค้าก็เฟิร์มมาแล้วเม็ดเงินสะพัดวันหนึ่งเกือบเป็นหมื่นล้านน่ะร้านค้าได้นี่สงจุกๆเลยแต่อย่าลืมกันเงินกำไรปีนี้ไว้จ่ายภาษีที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้าด้วยก็แล้วกันนะคะถึงเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลปี2569ซึ่งก็ต้องยื่นภายในวันที่31มีนาคม2570นะคะจะได้ไม่มีปัญหาวิ่งหาเงินก้อนหนึ่งไว้จ่ายเพิ่มต้องเตรียมพร้อมกันไว้ให้ดีล่ะค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งที่อยากจะเตือนกันซื้อก่อนผ่อนทีหลังค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็ทั้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเครดิตบูโรก็เตือนกันมาบ่อยวันนี้มิสเตอร์แบงเกอร์ก็ฉายภาพเหมือนกันนะคะปล่อยทำให้เสพติดกันทั้งประเทศเลยซื้อก่อนผ่อนทีหลังเจ้าของแพลตฟอร์มตั้งไฟแนนซ์เองขายเองปล่อยกู้เองเก็บหนี้เองฟันดอกเบี้ยเบาๆร้อยละ 25% ไม่รวมชาร์จค่าธรรมเนียมฟาดพ่อค้าแม่ขายอีกเด้งรวยอู้ฟู่ค่ะสร้างพฤติกรรมคนไทยไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไหนๆก็ชอบซื้อของมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังใครช็อตเงินก็กดเงินสดใช้ได้แต่เครดิตใครระดับไหนบางคนได้วงเงิน 200,000 อนุมัติปุ๊บกดปั๊บถึงเวลาใช้คืนไม่ได้กลายเป็นหนี้เสียทั้งเมืองหน่วยงานรัฐเพิ่งตื่นค่ะคึงขังจะจัดระเบียบก็ระบบเปิดให้เข้าทำง่ายๆมานานจนชาวบ้านรอ2อย่างรอแจกเงินกับรอใช้หนี้คุณภาพชีวิตจะไปยังไงกันนะคะอยากให้ดูจากงบการเงินไฟแนนซ์ที่ผูกขาดแพลตฟอร์มพวกนี้กำไรดีรวยกันอู้ฟู่แบบเงียบๆกันไปเลยนะคะซื้อก่อนผ่อนทีหลังอันนี้ก็ฝากกันไว้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังตอนนี้เนี่ยผู้ที่เป็นหนี้มากที่สุดนี่คือเจนซีนะแล้วเป็นหนี้ หนี้เสียเนี่ยก็เริ่มจะเยอะขึ้นมากแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยความที่แบบคิดว่าคืออาจจะเป็นการคำนวณหรือว่าด้วยความสินค้านั้นมันจูงใจเหล่านี้เป็นต้นนะคะมันก็เป็นที่มาที่ไปนี่ไงที่แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องมาสกัดนะคะสกัดหนี้ NPL ค่ะเข้ามากำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังซึ่งแม้สินเชื่อประเภทนี้จะไม่ใช่ผู้ร้ายก็ตามแต่ถ้าสมมุติไม่คุมและหากการปล่อยสินเชื่อเอื้อให้บางกลุ่มเด็กใช้ง่ายเกินไปสร้างการบริโภคที่ไม่มีเงินไปกระตุ้นการใช้จ่ายมากเกินไปเหล่านี้ต้องระมัดระวังมากซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกับหลายประเทศที่เริ่มเข้ามากำกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสถานการณ์หนี้คนไทยปัจจุบันมีถึง25ล้านคนขณะที่ประชากรอายุ20ถึง25 35ปีมากกว่าครึ่งหรือ 52.7% มีหนี้สินในหนี้มีในตรงเนี้ยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL สูงถึง 27% ก็เป็นตัวเลขน่ากังวลนะคะเพราะเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยโดยเฉพาะหนี้เสียที่อาจจะกระทบโอกาสทางการเงินและคุณภาพชีวิตระยะยาวรวมทั้งหากดูการปล่อยสินเชื่อผ่าน Buy Now Pay Later เนี่ยนะคะปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่8รายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลเนี่ยพบจำนวนบัญชี BNPL เพิ่ม9กระโดดในปี2564มีสินเชื่อประเภทนี้เพียง 600,000 บัญชีผ่านณสิ้นปี2567จำนวนบัญชี9กระโดดเป็น 4.91 ล้านบัญชีขยายตัวเกือบ 100% ต่อปีค่ะ 100% ต่อปีขณะที่มูลค่าการซื้อขายเติบโตเฉลี่ย 38% ต่อปีมีการคาดการณ์ว่าปี2568จำนวนบัญชีขยายเพิ่มเกิน 5-6 ล้านบัญชีเนี่ยมันจะสะท้อนการขยายตัวเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยนะคะผู้ให้บริการ BNPL มักดำเนินธุรกิจผ่าน2ประเภทควบคู่กันไปบริษัทประเภทแรกก็คือผู้ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อดิจิตอลอันนี้ใช้ข้อมูลทางเลือกพิจารณาสินเชื่อได้โดยปล่อยกู้ไม่เกิน 20,000 บาทและคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ขณะที่อีก1ประเภทนะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปล่อยสินเชื่อวงเงินสูงกว่า 20,000 บาทได้แต่ต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15%มีการคาดการเข้าไปในเรื่องของการกำกับสินเชื่อก่อนสิ้นปีสำหรับการกำกับในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มุ่งเป้าสำหรับแพลตฟอร์มโดยตรงค่ะแต่เขาจะเน้นบริษัทผู้ปล่อยสินเชื่อทั้ง2ประเภทดังกล่าวโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังพิจารณามาตรการเช่นการกำหนดอายุขั้นต่ำผู้ใช้บริการการพิจารณาประเภทสินเชื่อที่เหมาะสมกับสินเชื่อ NPL BNPLรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้การใช้สินเชื่อประเภทนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาหนี้สินในอนาคตสุดท้ายแล้วเนี่ยการไปกำกับดูแล BNPL ต้องทำผ่านการออกประกาศโดยต้องออกกฎหมายใหม่เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับที่นำมาออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลลักษณะเดียวกันกับการกำกับดูแลธุรกิจการเงินประเภทอื่นที่เกิดขึ้นใหม่เบื้องต้นเขาจะใช้เวลาพิจารณากำกับ 4-5 เดือนนับจากนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ประกาศหลักเกณฑ์ก่อนสิ้นปีเดิมเนี่ยแบงก์ชาติไม่ได้คุมการปล่อยสินเชื่อหากไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์แบงก์ชาตินอนแบงก์วันนี้ก็ก้าวเข้าไปไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่หากเป็นการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาทั้งการบริโภคการเป็นหนี้ NPL แต่ว่าไม่ได้บอกว่าบริษัททำสินเชื่อประเภทนี้เป็นผู้ร้ายนะคะแต่เขาอยากกำกับเพื่อไม่ให้เด็กหรือผู้ที่ไม่มีความสามารถชำระหนี้หรือผู้ถูกจูงให้บริโภคและจ่ายการด้วยการผ่อนโดยที่ไม่จำเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงสำหรับภาพเศรษฐกิจไทยมองว่าภายใต้พรก.กู้เงิน400ล้านจะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญปีนี้ค่ะอาจจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงที่สุด 2% จากประมาณการเดิม 1.5% แล้วก็มีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคที่โตเป็น 2.6และมาตรการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนมิถุนายนนี้จะทำให้ GDP ไตรมาส 3ขยายตัวได้ถึง 3.2% ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมันก็กระตุ้นเงินเฟ้อนะคะเพิ่มเติมจากเดิมเงินเฟ้อมีผลกระทบจากราคาน้ำมันแล้วก็พลังงานสูงขึ้นอาจจะทำให้เงินเฟ้อทั้งปีอยู่ที่ 2.9 แต่มันจะมีบางช่วงค่ะโดยเฉพาะเดือนตุลาคมหรือไตรมาสที่ 3เงินเฟ้ออาจจะสูงถึง 5.0 ถึง 5.2 เป็นผลมาจากการบริโภคฐานราคาน้ำมันทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อว่าเป็นเพียงระยะสั้นแล้วก็จะปรับตัวลงมาที่ 1.4% ในปีหน้าอีกประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องติดตามก็คือ NPL โดยเฉพาะ SME แล้วก็รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแม้ยังไม่มีสัญญาณน่ากังวลแต่ยอมรับว่ามีโอกาสที่ NPL จะเพิ่มขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยทยอยออกชุดมาตรการช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็จะมีชุด SME Boostแล้วก็สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อมาตรการฟ้าส้มที่ออกมาป้องกัน NPL เหล่านี้เป็นต้นต้องมาช่วยมาดูสกัดไว้ก่อนนะคะสกัดไว้ก่อนแล้วเมื่อวานนี้ KKP เขาก็ออกมาเตือนไทยเสี่ยงขาดดุลระยะยาวอาจจะไปทุบเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินได้อันนี้ของทางด้านเอกชนนะคะเขาเตือนความเสี่ยงที่ไทยกำลังเผชิญนะKKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทระเตือนว่าไทยมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนจากประเทศที่เคยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงไปสู่ประเทศที่มีภาวะขาดดุลในระยะยาวค่ะซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางโครงสร้างเศรษฐกิจได้นะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญภาวะขาดทุนที่เกิดขึ้นอาจจะไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็จะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าและผันผวนมากขึ้นปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นการนำสินค้าที่เพิ่มขึ้นจนลดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ KKP ก็แนะให้ภาครัฐเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังการดำเนินนโยบายที่อาจจะขัดกับปัจจัยพื้นฐานเพราะหากเกิดภาวะขาดดุลแฝดขาดดุลการคลังดุลบัญชีเดินสะพัดจะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรุนแรงได้นะคะยกบทเรียนนะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยชูเดินหน้ามาตรการสร้างเศรษฐกิจใหม่พร้อมประเมินธนาคารแห่งประเทศไทยตรึงดอกเบี้ยถึงกลางปีหน้าเศรษฐกิจไทยก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทางโครงสร้างหลังจากที่เคยครองสถานะประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมากมายในหลายปีปัจจุบันภาพดังกล่าวนี่ค่ะเริ่มถูกแทนที่ด้วยสัญญาณการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะเกินดุลลดลงหรืออาจถึงขั้นสมดุลขาดดุลในระยะยาวนะคะสามารถที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งค่าเงินบาทเสถียรภาพนโยบายการเงินความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะดร.พิพัฒน์เหลืองณรมิตรชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารเกียรตินาคินภัทรก็บอกว่าหัวข้อประเทศไทยกำลังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจุดเปลี่ยนทิศทางดอกเบี้ยค่าเงินบาทการเติบโตของประเทศว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วเริ่มมีแนวโน้มเกินดุลลดลงแล้วและอาจจะเผชิญกับการขาดดุลในอนาคตได้ค่ะนับจากวิกฤตโควิดแนวโน้มไทยเกินดุลลดลงถ้าเทียบกับปี2557ถึง2561ประเทศไทยเคยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงมากถึง 8-10% ของ GDP เลยนะเพราะเราเคยบูมจากนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวบ้านเราอย่างนี้ไงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งและแบงก์ชาติก็สะสมเงินทุนสำรองได้เร็วมากนับแต่โควิดมีแนวโน้มเกินดุลลดลงต่อเนื่องหรืออาจจะมีการขาดดุลเล็กน้อยเป็นบางช่วงด้วยหนึ่งปัจจัยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากภาวะสงครามตะวันออกกลางค่ะที่มันยังมีอยู่ในเวลานี้นะคะตัวเลขการขาดดุลการค้าจากกรมศุลกากรในเดือนเมษายนที่ผ่านมามียอดขาดดุลสูงถึง10,000 ล้านดอลลาร์ส่วนนี้มาจากราคาน้ำมัน2,400 ล้านดอลลาร์แต่ว่าในจุดนี้ถือเป็นประเด็นชั่วคราวนะคะซึ่งถ้ามองสถานการณ์ดีขึ้นจากราคาน้ำมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยดุลการค้าที่ไม่รวมน้ำมันในช่วง6เดือนที่ผ่านมามันจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นเนื่องจากภาคส่งออกความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงขณะที่การนำเข้าสูงขึ้นต่อเนื่องแทนสินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้นเช่นรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะสินค้าในอุตสาหกรรมที่โดนเข้ามาตีตลาดมากขึ้นจนต้องเลิกผลิตรวมไปถึงภาคการลงทุนในบางธุรกิจเป็นการนำเข้าคอนเทนต์ที่สูงถึง 80% ของการลงทุนอย่าง data center มีส่วนทำให้เกิดการขาดดุลมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปริมาณที่สูงมากนักนะคะขณะที่ดุลบริการและท่องเที่ยวนั้นเนี่ยภาคการท่องเที่ยวปัจจุบันยังมียอดประมาณ2ใน3หรือ3ใน4จากก่อนโควิดแต่ดุลบริการไม่ได้กลับมาเกินดุลค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีดุลบริการอื่นที่ต้องจ่ายให้ต่างประเทศมากขึ้น เช่นต้นทุนขนส่งที่มากขึ้นหรือการจ่ายค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้นแม้ว่าระดับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยปัจจุบันยังเป็นบวกไม่ได้น่ากังวลจากที่ประเทศไทยมีต้นทุนความมั่นคงสูงจนสามารถดำเนินนโยบายได้โดยไม่ต้องกังวลผลกระทบภายนอกมากนักเช่นการลดดอกเบี้ยโดยที่เงินบาทยังแข็งอยู่แต่กังวลว่าถ้าปล่อยไปเช่นนี้เรื่อยๆในอนาคตหากดุลบัญชีเดินสะพัดอ่อนแอลงเมื่อไทยต้องพึ่งพาเงินออมจากต่างประเทศมากขึ้นการดำเนินนโยบายทั้งการเงินการคลังก็จะต้องระมัดระวังให้ความสำคัญด้านเสถียรภาพมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเขาจะจับตาดูภาวะขาดดุลคู่ทั้งดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างใกล้ชิดค่ะดุลบัญชีเดินสะพัดตัวชี้วัดเสถียรภาพทางการเงินของไทยเลยนะสะท้อนจากช่วงต้มยำกุ้งปี40น่ะไทยมีขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 7-8% ซึ่งหากมีอัตราการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกินกว่า 3-5% ก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นแต่สถานการณ์การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพียงเล็กน้อยบอกว่าเป็นปัจจัยชั่วคราวจากราคาน้ำมันที่สูงก็จะต้องติดตามภายหลังราคาน้ำมันกลับเข้าสู่มันสูงด้วยภาวะปกติเนี่ยประมาณการว่าไตรมาส2ปี69ดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลประมาณ 2% ของ GDP แต่ว่ายังไม่สะท้อนถึงวิกฤตเสถียรภาพทันทีขณะเดียวกันสถานการณ์นี้จะส่งผลให้ค่าเงินบาทไม่มีแนวโน้มแข็งค่าเพียงด้านเดียวเหมือนในอดีตแล้วนะคะอาจจะทำให้เสถียรภาพการเงินมีความเปราะบางมากขึ้นถ้าไม่ดำเนินนโยบายที่คอยระมัดระวังไว้สัญญาณแนวโน้มดุลบัญชีเดินสะพัดที่จะเกินดุลน้อยลงหรืออาจจะขาดดุลเล็กน้อยหากดำเนินนโยบายรัฐไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานมันก็จะกระทบต่อเสถียรภาพความเชื่อมั่นของตลาดและส่งผลต่อประเทศอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นค่าเงินที่อ่อนอย่างรุนแรงยกตัวอย่างบทเรียนอย่างอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจากประเทศเกินดุลเป็นขาดดุลจากภาวะขาดดุลแฝดทั้งทางเดินบัญชีเดินสะพัดแล้วก็การคลังพร้อมกันจากปัญหานโยบายที่ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานเช่นการอุดหนุนราคาพลังงานมหาศาลรวมไปถึงปัญหาความเชื่อมั่นในการปฏิรูปของผู้นำคนใหม่ประเด็นด้านธรรมาภิบาลจะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและเทขายสินทรัพย์เงินรูเปียอ่อนค่าอย่างรุนแรงและผันผวนจนต้องขึ้นบัญชีกระทบเศรษฐกิจรุนแรงส่วนค่าเงินบาทก็มองว่าแนวโน้มอ่อนค่าแล้วก็ผันผวนมากนะคะมุมมองของตลาดทุนนั้นเขามองว่าดุลบัญชีเดินสะพัดอาจไม่ได้ส่งผลต่อตลาดหุ้นโดยตรงมากนะคะเพราะว่านักลงทุนหุ้นให้ความสำคัญกับการเติบโตของกำไรและเศรษฐกิจเป็นหลักดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังเป็นเครื่องชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญถ้าไทยเข้าสู่ภาวะสมดุลต่อเนื่องหรือเกิดภาวะขาดดุลแฝดอ่ะอันนี้จะทำให้นักลงทุนตั้งคำถามต่อปัจจัยพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะยาวได้ค่ะนักลงทุนต่างชาติก็มีความกังวล3ข้อนะคะต่อตลาดทุนไทยก็คือแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างประเทศประเด็นธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนความไม่แน่นอนทางการเมืองนโยบายภาครัฐล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวค่ะส่วนประเด็นธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ต่างชาติจับตามองหลังจากเกิดกรณีปัญหาใหญ่หลายเหตุการณ์ในช่วงนี้ค่ะมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญหากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศในอนาคตได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจับตาดูอีกเรื่องนึงนะคะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า
9: ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับช่วงเวลาประมาณนี้ครับ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนอกนั้นก็สามารถที่จะไปติดตามผ่านทาง Facebook Live ไปติดตามย้อนหลังใน YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามผมทาง Facebookเมื่อเช้าผมได้อัปโหลดบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายนะครับขณะนี้ก็เป็นช่วงก่อนเที่ยงที่จังหวัดเชียงรายท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นเพราะว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ผมมีภารกิจที่มาให้คำปรึกษาในเรื่องของทำเลที่ตั้งชัยภูมิที่เราเรียกว่าห่วงจุ้ยเนี่ยนะครับกับนักธุรกิจ 2-3 ท่านบินมาพักที่นี่ก่อนนะครับโดยที่สถานที่พักแห่งนี้ได้รับความสนับสนุนนะครับจากคุณกรโอสถานุเคราะห์หรือพี่เก๋ซึ่งได้รังสรรค์ความงดงามของ Canary Farm Cafe and Restaurant นะครับสถานที่นี้ก็ตั้งอยู่ทางไปน้ำตกแม่ขุนกอนก็มีความงดงามแล้วก็พื้นที่แห่งนี้ผมก็เคยได้มาให้คำอธิบายวิธีการปรับแก้ไขห่วงจุ้ยมาพักใหญ่ๆบรรยากาศปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากท่านผู้ฟังครับใครอยากจะมาเป็นครอบครัวพาสมาชิกตัวเล็กตัวน้อยมาที่นี่ตอนนี้เมื่อคืนนี้โอ้โหหิ่งห้อยผมว่ามันเยอะมากท่านผู้ฟังนะมองนี่กระพริบระยิบระยับอยู่บนยอดหญ้าเต็มไปหมดเลยนานๆจะเห็นแบบนี้สักทีหนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้นะครับตรงกับวันที่9มิถุนายนนะวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่นะที่โลกอาจจะคือตอนนี้ทุกวันมันมีแต่ประเด็นใหญ่เข้ามาทุกวันท่านผู้ฟังแต่ประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะแล้วมันกระทบกับพวกเราทุกคน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือการที่ราศีสิงห์และดาวอาทิตย์ถูกทั้งราหูและถูกทั้งมฤตยูคุกคามท่านผู้ฟังอาทิตย์ในชะตาของโลกใบนี้หมายถึงเด็กๆ minor คือผู้น้อยผู้ที่อ่อนเยาว์ผู้ที่เยาว์วัยรวมถึงผู้ที่มีวุฒิภาวะน้อยคือพูดง่ายว่าประสบการณ์ชีวิตอาจจะยังไม่เยอะต้องยอมรับนะท่านฟังครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์หรือเยาวชน หรือคนที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากลำบากเรื่องอะไรนะครับเรามาลองดูกันท่านผู้ฟังครับตั้งแต่เหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เบ่งบานบานปลายที่ฉนวนกาซาทำให้มีเด็กๆปาเลสไตน์เสียชีวิตไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นความน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะผมคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ทำให้เราหนักใจและรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงๆจังๆท่านผู้ฟังนะแล้วภัยสงครามที่มันเกิดขึ้นมันก็ลุกลามบานปลายวันนี้นะครับเด็กๆในโลกใบนี้เนี่ยเขาจะต้องมาแบกรับนะความขัดแย้งนะความแหมแล้วพูดว่าความเห็นแก่ตัวก็ไม่น่าจะผิดนะความขัดแย้งความเห็นแก่ตัวความไม่ลงตัวกันของธุรกิจทั้งธุรกิจการเมืองแล้วก็ธุรกิจระดับโลกจึงทำให้เด็กๆตกอยู่ในสภาวะการบีบคั้นแล้วก็ลำบากท่านผู้ฟังนะอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤษภร่วมกับฤตยูอาทิตย์เป็นจัตุโกณกับราหูและราหูเล็งไปที่ราศีสิงห์นะจะพูดเป็นอื่นไม่ได้ละครับมันก็มีเรื่องนี้แหละว่าเด็กๆเยาวชนตกอยู่ในสภาพที่น่าเห็นใจท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศนะที่เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวตามรายงานล่าสุดบอก7 กว่าแมกนิจูดแต่วันแรกนะครับสื่อทางนู้นยืนยันว่า 8.2 แมกนิจูดเป็นภาพความรุนแรงที่น่าตกใจและที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือเมื่อวานนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ฟังครับพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะที่เกาะมินดาเนาเนี่ยโอ้โหได้รับความเสียหายหนักหน่วงมากผมดูภาพข่าวที่เด็กๆต้องไปหลบกันอยู่นะนอกตัวอาคารแต่ก็ไปหลบอยู่ใต้หลังคาหลังคาพังถล่มลงมาครูนักเรียนต้องนะตื่นเต้นหวาดเสียวหนีตายกันเป็นภาพที่ดูแล้วก็นะนอกจากเผชิญกับพิบัติภัยที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ถาโถมเข้ามาวันก่อนก็ที่ฉงชิ่งท่านผู้ฟังคือวันเสาร์อาทิตย์ฝนตกหนักเต็มที่เช้าวันจันทร์เปิดมานี่ฉงชิ่งน้ำท่วม2เมตรกลุ่มหนึ่งที่ลำบากมากและมีความทุกข์มากคือเด็กๆและเยาวชนครับเห็นไหมฮะสงครามก็โดนพิบัติภัยทางธรรมชาติก็โดนนะยังไม่พอยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของคนในโลกยุคปัจจุบันอีกยังไงครับปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆนะฮะอันนี้ก็มีสื่อรายงานมาอย่างชัดเจนอย่างในอเมริกาเนี่ยปัจจุบันมีอาหารที่เรียกว่า UPF นะครับเป็นอาหาร Ultra Processed Food นะไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวของกรุบกรอบอร่อยนะหวานสดชื่นสีสันปลิ้งปลั้งแต่เด็กทานเข้าไปขณะนี้สถิติยืนยันชัดเจนว่าเด็กอเมริกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพหนักหน่วงขึ้นแล้วเด็กจำนวนหนึ่งโตเร็วเกินกว่าวัยอันควรเพราะอาหารนะที่เด็กๆบริโภคเข้าไปไม่ได้รับการดูแลเด็กๆบริโภคเพราะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อท่านผู้ฟังเห็นไหมครับผมเอาเพลง Sleeping Child กลับมาเปิดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเห็นแล้วก็อึดอัดส่วนเด็กไทยก็ไม่ได้แตกต่างท่านผู้ฟังครับดูอาจจะน่าตกใจมากกว่านั้นอีกนะฮะเพราะว่ามีข้อมูลยืนยันนะครับว่าประเทศไทยของเราในรอบ75ปีที่ผ่านมาวันนี้ปีนี้นะประเทศไทยเข้าขั้นสถานการณ์ประชากรไทยเข้าขั้นวิกฤตเพราะว่ายอดเด็กที่เกิดใหม่ในปี2568ที่ผ่านมานะครับเขายืนยันว่ามีสถิติต่ำสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ75ปีขณะที่คนตายพุ่งแซงหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่5คือพูดง่ายว่าตายมากกว่าเกิดประชากรก็ลดสิครับวันนี้เด็กๆที่เกิดเยอะในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกๆของเพื่อนบ้านชาวเมียนมาบ้างลูกๆของพี่ๆน้องๆชาวสปป.ลาวที่อพยพโยกย้ายมาอยู่ในเมืองไทยบ้างนะครับเขาอาจจะไม่ค่อยพร้อมแหละแต่ว่าเขาอยากมีลูกกันข้อมูลนี้ยืนยันเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับมีสมาชิกพรรคประชาชนคนหนึ่งได้โพสต์ลงบนโลกออนไลน์ว่ามีตัวเลขที่น่าตกใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงเหลือเพียง 416,574 คนซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเกือบ 50,000 คนในขณะที่มีผู้เสียชีวิตปีที่แล้วนะครับ 559,684 คนส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงติดต่อกันเป็นปีที่5ครับท่านผู้ฟังนะและก็คาดการว่าปีหน้ายอดเกิดอาจจะต่ำกว่า 400,000 คนถ้าทิศทางยังเป็นเช่นนี้ในอีก10ปีข้างหน้าวัยทำงานจะหายไปประมาณ 2.5 ล้านคนขณะที่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3ของประเทศมันน่ากลัวมากตรงโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าบางคนนะซื้อกองทุนเอาไว้ลงทุนในหุ้นลงทุนในธุรกิจให้เช่าอะไรต่ออะไรแต่คนใหม่ๆไม่เกิดมาแล้วครับไม่รู้จะไปเอารายได้มาจากไหนใครจะเป็นคนเสียภาษีบำรุงรัฐบาลซึ่งจะได้เอางบประมาณไปบริหารบ้านเมืองนั่นคือสภาวะการที่พบปุตตะของโลกนะอยู่ในสภาวะวิกฤตปุตตะนี่มันยังหมายถึงความรื่นรมความสบายใจความสร้างสรรค์ความสนุกสนานท่านฟังนะอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภอาทิตย์อยู่ร่วมกับฤดูอยู่ เหมือนดาวอาทิตย์หรือดาวแห่งเยาวชนจึงตกอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งวันนี้ผมดูภาพข่าวหลายๆที่ในโลกใบนี้อยู่ฟิลิปปินส์ผมเมื่อวานที่เขารายงานว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายไม่ถึง100นะครับไม่ถึง50ด้วยแต่ผมเชื่อว่าผ่านจากวันนี้ไปอีกสักวันสองวันข้อมูลจะค่อยๆถูกปล่อยออกมาครับเพราะเมื่อวานนี้หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เต็มที่แล้วยังเกิดสึนามิตามมาทางโซนตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางมินดาเนาด้วยนะครับถ้าเห็นภาพข่าวนี้จะเห็นว่าสึนามิซัดเข้าฝั่งมีความแรงพอสมควรนะแต่ว่าเขาก็มีระบบเตือนภัยที่ชัดเจนแข็งแรงนะครับตัดภาพกลับมาดูบ้านเราบ้างท่านผู้ฟังครับนะประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาที่รัฐเป็นผู้กำกับควบคุมดูแลผมคิดว่ากระบวนการในการคัดกรองครูบาอาจารย์เข้าไปในสถานศึกษาเนี่ยอาจจะต้องทบทวนใหม่แล้วไหมครับเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วนะแต่ครูเนี่ยยังใช้วิธีเดิมๆที่ยืนยันว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าจะให้ดีต้องตีซ้ำไปซ้ำมานะแต่บางคนก็บอกตีไม่ได้กฎหมายห้ามให้ทำยังไงครับนี่มีข้อมูลยืนยันเมื่อวานนี้นะมีคุณครูพละคนหนึ่งสั่งลงโทษเด็กป.4กระโดดตบ1,000 ครั้งจนกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงหามส่งโรงพยาบาลกระโดดตบนะฮะที่กระโดดกลางขาแล้วก็ตบมือบนศีรษะแล้วก็เอามือลงมาทาบอยู่ข้างลำตัวแล้วก็กระโดดใหม่เนี่ยเขาบอกให้ตบ1,500 ครั้งแต่เด็กตบไปได้แค่1,000 ครั้งสาเหตุเพราะครูเข้าใจผิดคิดว่าเด็กเนี่ยเอาขวดพลาสติกไปโยนไว้ในสนามแต่จริงๆเนี่ยเด็กกำลังเดินไปเพื่อจะเก็บขวดพลาสติกข่าวว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะโยนหรือจะเก็บเนี่ยกระโดดตบ20 ครั้งก็เมื่อยแล้วนี่คุณให้กระโดดตบ1,000 ครั้งนี่ถ้าเกิดคุณครูคนนี้เนี่ยมาเดินอยู่ท่ามกลางคนที่เขารักลูกเนี่ยผมว่าคุณครูนี่นะก็อาการคล้ายๆกับคนที่เมาแล้วขับชนคนตายอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นครูแต่ทำไมถึงลงโทษเด็กรุนแรงขนาดนี้จนเด็กกล้ามเนื้ออักเสบยังไม่พอครับตอนที่อาจารย์ใหญ่และครูเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมเด็กที่โรงพยาบาลนะปรากฏว่าครูก็ไม่สนใจยืนอยู่ข้างนอกมีทิฐินะผู้ปกครองที่รับเงินชดเชยเยียวยาจากผอ.บอกไม่เอาละดิฉันขอคืนเงินแล้วก็นำเรื่องมาดำเนินคดีเป็นข่าวให้เราได้รับรู้กันท่านผู้ฟังและผมฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านนะครับนะที่เป็นผู้ปกครองที่ลูกอาจจะเรียนโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้แหละถ้ากรุงเทพก็มีโรงเรียนกทม

มันยังฟังก์ชันไม่เต็มที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าเด็กจะบรรลุเข้าถึงความเป็นผู้ใหญ่จริงๆคืออายุ25ไปแล้วเพราะฉะนั้นต่างประเทศก็ถือว่าไมเนอร์หรือผู้เยาว์เนี่ยถึงอายุ25เรื่องกิริยามารยาทพฤติกรรมบางอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างผิดผิดถูกถูกอันนั้นก็เรียกเป็นการลองผิดลองถูกถ้าผู้ฟังทราบไหมครับศาลในต่างประเทศนะถ้าเกิดว่ามีคนไปร้องเรียนว่าลูกคุณกระทําผิดและลูกคุณอายุน้อยศาลเรียกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะตักเตือนนะครับยกเว้นลูกคุณเจตนาจงใจแล้วก็วางแผนฆ่าเพื่อนมีหลักฐานพยานชัดเจนอันนั้นเนี่ยคือโดนลงโทษแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่นะประมาทเลินเล่อรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งไอ้ประโยคนี้เนี่ยตอนหลังกลับกลายเป็นพวกแก่วัดแก่วาเนี่ยมันใช้ประโยคนี้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเห็นไหมฮะคือมหาประโยชน์จากคํานี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเกิดขึ้นได้กับเด็กครับเพราะข่าวนี้ยืนยันนะครับว่าข้อเท็จจริงนะผู้ปกครองของเด็กชายวัย9ปีอายุเท่าลูกผมเลยเนี่ยนะซึ่งเรียนชั้นป.4กำลังนอนรักษาตัวอยู่โดยแม่ของเด็กก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ28พฤษภาหลังรับประทานอาหารกลางวันครูวิชาพละได้เรียกเด็กไปพบที่โดมอเนกประสงค์เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้ทิ้งขวดน้ำบริเวณสนามฟุตบอลทั้งที่เด็กเพียงจะเดินไปเก็บขวดไปทิ้งขยะเมื่อเด็กไปถึงครูสั่งลงโทษให้กระโดดตบจำนวน1,500ครั้งจริงๆแสดงว่าเคยมีเด็กโดนลงโทษ1,100ครั้งมาแล้วนะคุณครูนี่แกคงไม่ได้ทำครั้งเดียวผมว่าต้องเอาชื่อมาบอกสังคมว่าชื่ออะไรนะทำอะไรมาคุณลงโทษเด็กทีละ1,500ครั้งนะครับแต่เด็กทำได้เพียง1,000ครั้งก็เหนื่อยจัดจนทนไม่ไหวและขอหยุดหลังกลับบ้านเด็กไม่กล้าบอกแม่จนกระทั่งรุ่งเช้าแม่สังเกตเห็นลูกเดินกระเพลกและมีอาการเจ็บปวดขาลามไปถึงข้อเท้าอย่างรุนแรงจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลลำด่วนแพทย์ตรวจพบปัสสาวะมีสีเข้มความดันต่ำและกล้ามเนื้อขาอักเสบอย่างรุนแรงจึงรับตัวไว้รักษาตั้งแต่29พฤษภาถึง3มิถุนาก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อมาผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงิน10,000 บาทโดยมีครูพละผู้ก่อเหตุเดินทางมาด้วยแต่กลับยืนอยู่เฉพาะนอกห้องไม่ยอมเข้ามาเยี่ยมเด็กภายหลังทั้งครอบครัวได้ปรึกษากันและตัดสินใจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงบันทึกประจำวันเพื่อส่งคืนโรงเรียนเนื่องจากทราบว่าครูพละคนดังกล่าวไม่ยอมรับผิดและอ้างว่าไม่ได้สั่งลงโทษเด็กในวันและเวลาดังกล่าวครอบครัวจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.สังขละเพื่อขอความเป็นธรรมถ้าพบว่าผิดจริงนะผมคิดว่าบุคลากรแบบนี้ควรจะต้องถูกให้ออกฮะต้องไล่ออกไม่น่าจะอยู่ต่อเพราะเด็กๆเยาวชนในบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ที่เรามีผู้ใหญ่บางคนที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะเด็กๆสมัยวัยเด็กมันโดนทําร้ายมาครับหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่สมควรนะเราจะดูนะครับทุกวันนี้เด็กบางคนมีปัญหานู่นนี่บางคนตอนนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้ก็เติบโตมาท่ามกลางปัญหาของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของคนในสังคมนั้นวันนี้ถ้าเราจะแก้เรื่องเด็กเรื่องเยาวชนเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยถามหน่อยถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในวัยที่พร้อมจะมีลูกแล้วได้ยินข่าวแบบนี้อยากมีลูกไหมครับไม่อยากมีหรอกครับมีไปแล้วไม่รู้จะไปตกเป็นเหยื่อของอะไรส่งเข้าไปโรงเรียนก็ดันไปเป็นเหยื่อของครูซะอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่เตือนพวกเราครับว่าความรุนแรงนะที่กระทําต่อเด็กและเยาวชนอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตราบาปแล้วก็ทําให้ความรู้สึกของเด็กที่พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองมันถดถอยลงไปท่านผู้ฟังอีกข่าวหนึ่งก่อนจะไปถึงอีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะครับมีข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนนะท่านผู้ฟังครับนะซึ่งมีนักวิชาการด้านประชากรนะครับนะที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมประเทศไทยถึงกำลังเจอปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องประชากรแล้วก็ทำไมคนไทยไม่อยากมีลูกแล้วก็ในเมื่อคนไทยเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วประเทศไทยมันจะไปต่อยังไงปัจจุบันนี้มีเด็กคนแก่ครับวงเล็บมีคนแก่บางจำพวกนะที่ไม่ยอมรับว่าแก่ด้วยนะแล้วก็มีคนแก่บางจำพวกก็หลงตัวเองก็มีนะท่านอาจารย์ดร.สมชัยเจริญวรัญญูนะครับนักวิชาการด้านประชากรได้

0: ให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าสาเหตุที่ครอบครัวไทยหรือคนไทยไม่อยากมีลูกเนี่ยปัญหาไม่ได้มาเพียงเหตุผลหรือปัจจัยหนึ่งหรือสองประการเท่านั้นแต่ว่ามีแรงกดดันรอบด้านนะครับที่สะสมจนทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการมีลูกอาจเป็นภาระที่หนักเกินไปในสภาพสังคมปัจจุบันผมไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าทุกวันทุกวันตอนเช้าจะขับรถช้าๆมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแบบระมัดระวัง360องศาขับไปด้วยสติแบบใจเย็นๆและพูดกับลูกชายทุกวันว่าโอโซนดูสิพี่เขาไปโรงเรียนที่เรากำลังไปเนี่ยบางคนพ่อแม่ต้องป้อนข้าวในรถเห็นไหมบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปบางคนพี่มอเตอร์ไซค์วินไปส่งบางคนโหนอยู่บนรถเมล์ดูนะลูกเห็นไหมครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกเช้าถ้าผู้ฟังครับนะระบบขนส่งมวลชนที่จะดูแลเด็กๆเยาวชนจริงๆจังๆทุกวันนี้ต่างคนต่างช่วยกันขนไปส่งนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับปัจจุบันนี้ข้อมูลยืนยันนะครับว่าครอบครัวไทยไม่ค่อยอยากมีลูกเพราะต้นทุนการเลี้ยงดูที่แพงขึ้นทุกปีครับนะถ้าอยากจะให้มีลูกที่มีคุณภาพก็ต้องต้นทุนสูงครับนะต้องเรียนโรงเรียนดีต้องเสริมทักษะต้องเล่นดนตรีต้องมีกีฬาต้องพาไปร่วมกิจกรรมพัฒนาตัวเองยิ่งสังคมแข่งขันกันสูงมากพ่อแม่ก็ต้องยกระดับแล้วก็ลงทุนให้ลูกนะคือหลายคนไม่ใช่ว่าไม่มีสถานะไม่มีงานไม่มีศักยภาพนะมีแต่เขาคิดว่าถ้ามีแล้วมันมีบัดเจ็ตได้เท่านี้แล้วมันทำได้ไม่ดีพออย่าเพิ่งเลยยังไม่มีดีกว่าท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะหลายครั้งนะที่ผมเจอน้องๆที่มาปรึกษาผมนะแต่ส่วนใหญ่ก็มีลูกแล้วล่ะปรึกษาตอนอายุ37บ้าง38บ้างเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะก็มีบ้านมีรถมีงานบางคนก็กิจการเดินมา37-38กำลังจะขยายเลยผมก็ฉายภาพให้เห็นอธิบายดวงชะตาให้ฟังมีลูกนะปุตตะคือมีลูกหรือปุตตะคือขยับขยายมันแปลได้สองอย่างนะท่านผู้ฟังครับโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งถ้าขยับขยายหวังให้รากฐานกิจการมันกำจรกำจายไปไกลๆก็อย่าได้ไปคาดหวังว่าจะมีลูกและมีคุณภาพแต่ถ้าจะมีลูกนะ4-5-6-7ปีแรกอาจจะต้องโฮเรื่องกิจการเรื่องธุรกิจหรือชีวิตที่กำลังเติบโตหน้าที่การงานอย่างเต็มที่เพราะคนจะเติบโตในหน้าที่การงานมันต้องทำหลายอย่างนะผู้ฟังนะแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบมัชฌิมาปฏิปทาเอาละถึงแม้ว่าเราจะโดดเด่นเก่งขนาดนี้แต่พอมีลูกไปแล้วพอกิจการทำเต็มที่แล้วแต่พอแก่มาถ้าอยู่กันแค่สองคนตายายก็เยอะครับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ผมเนี่ยนะเป็นสินแสเป็นคนดูดวงเนี่ยนะครับปัจจุบันก็นั่งคุยเป็นเพื่อนหลายครอบครัวที่ไม่มีลูกนะบ้านช่องห้องหอเรือนทั้งหลายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไม่มีไม่รู้จะโอนให้ใครนะก็นี่แหละครับมันอยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรก่อนกันแต่ว่าบางทีนะสำหรับผมเนี่ยมองในวิถีทางพุทธแล้วมองในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยนะครับการมีลูกเนี่ยมันเป็นการทำให้ภพเรือนหนึ่งในชะตามันมีความสมบูรณ์ครับชีวิตคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเจอทุกๆอย่างจนครบถ้วนมันถึงเข้าใจครับถ้าเราไม่มีลูกเราไม่ได้ผ่านกระบวนการในการยกระดับจิตที่จะต้องเป็นผู้ให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะพูดกับลูกทุกวันว่าอย่าลืมนะเธอต้องกตัญญูนะเธอต้องดูแลฉันตลอดมันไม่ใช่ครับพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีลูกก็พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งกายและใจมีความแข็งแรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรทําได้ก็จะทํานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จึงจะได้มีโอกาสพัฒนายกระดับจิตนะที่เป็นได้ระดับเขาเรียกมีพรหมวิหารธรรม ไปโดยปริยายเพราะต้องมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณามีมุทิตาจิตแล้วก็มีอุเบกขาเห็นไหมฮะการมีลูกนี่เป็นคุณอเนกอนันต์ถัดมาคือครอบครัวไทยส่วนใหญ่ก็มีความเครียดเพราะแรงกดดันทางเศรษฐกิจยิ่งตอนนี้นะท่านผู้ฟังครับหนักหน่วงมากขับรถไปช่วงเย็นๆร้านรวงปิดหมดเงียบกริบนะขายของก็ลำบากทำมาหากินก็ลำบากเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้แถมยังมีข่าวคอร์รัปชันคึกโครมตูมตามนะมีระบบพวกมากลากไปดูแล้วก็แบบเหมือนมืดมนอนธการท่านผู้ฟังแต่ผมให้กำลังใจนะทุกอย่างมันก็เป็นกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอำนาจที่มีสูงสุดวันหนึ่งมันก็ไม่มีก็เป็นไปได้นะท้องฟ้าเวลาพระอาทิตย์อัสดงดับไปแล้วกลางคืนถ้าเราอยู่ท่ามกลางป่าเราต้องระมัดระวังตัวแต่พอมันเช้าตื่นขึ้นมาแสงอาทิตย์สาดส่องต้องผืนพระสุธาความสดใสมันก็กลับมาใหม่มันก็เป็นวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปดังนี้ท่านผู้ฟังครับปัจจัยต่อมาคือครอบครัวขนาดเล็กปัจจุบันนี้นะเวลาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่แต่งงานไปไม่มีคนช่วยเลี้ยงครับนะเพราะแยกไปอยู่คอนโดบ้างไปอยู่ตามบ้านเล็กๆน้อยๆของตัวเองก็ลำบากเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยลำบากนะก็เป็นภาระพ่อแม่เพียงสองคนนะครับถัดมาคือคนรุ่นใหม่ในโลกสมัยใหม่ต้องการอิสระและต้องการคุณภาพชีวิตของตัวเองก่อนนะเราจะได้ยินประโยคหนึ่งติดปากขอมีความสุขก่อนได้ไหมเข้าใจครับก็เป็นเรื่องดีนะแต่ถึงเวลาที่ถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆนะอายุ27ยังไม่มี28 29ยังไม่มี35 37 39ตัดสินใจกันให้ดีนะครับถัดมานะท่านอาจารย์สมชัยเจริญวรัญญูท่านบอกว่าประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมันไม่น่าอยู่เนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่น่าทุกข์ระทมขมขื่นใจที่สุดท่านผู้ฟังครับหลายคนคิดว่าตัวเองยังไม่มั่นใจที่จะใช้ชีวิตในประเทศนี้แล้วลูกจะเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วนะตั้งใจทุ่มเทให้เรียนเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็ต้องไปอยู่ภายใต้กลไกสังคมที่มันเป็นแบบนี้หรือเห็นไหมครับนะดวงดาวที่ส่งผลกระทบไปยังภพปุตตะของโลกมันให้ผลรุนแรงมากท่านผู้ฟังครับแม้รู้ปัญหาแต่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขได้อย่างง่ายดายปัจจุบันนี้ถือว่าปัญหาเหล่านี้หมักหมมถูกดองถมทับเอาไว้นะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ผมอธิบายเนี่ยผมคิดว่าอย่างกรณีข่าวครูลงโทษเด็กรุนแรงแบบนี้ต้องเอามาลงโทษเป็นตัวอย่างสังคมอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกนะครับให้สังคมได้เกิดความมั่นใจว่าสพท.จะดูแลครูบาอาจารย์ให้ได้มาตรฐานมีความรักเด็กเหมือนกับเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กๆหรือว่าเราโตมาผิดยุคก็ไม่แน่ใจผมจำได้ว่าสมัยเด็กเนี่ยเวลาผมอยู่ประถมนะผมเป็นเด็กโรงเรียนอนุบาลสระบุรีผมว่าหลายคนอาจจะเป็นเด็กโรงเรียนนี้ก็ได้นะหลายคนจะจำชื่อได้คุณครูบุญสวยคุณครูต๊อดอะไรเงี้ยเวลาพวกเราทำความผิดนะแกจะเรียกไปกอดอืมปุ้ยนะแล้วแกก็กอดไว้บอกนี่เธออยู่กับฉันก่อนเธออย่าไปไหนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพาลูกศิษย์ไปดูไปเรียนเรื่องห่วงจุ้ยที่ประเทศจีนไปเจอคุณครูบุญสวยครับท่านผู้ฟังไม่รู้จะขำหรือยังไงดีแล้วเจอคุณครูบุญสวยบอกครูครับผมปุ้ยนะเนี่ยแกเรียกผมไปกอดอีกฉันจําเธอได้เออมานี่เอามากอดอีกทีหนึ่งคือสมัยก่อนก็ไม่ตีนะเออไอเรียกไปกระโดดตบแบบนี้ไม่เคยเจอไม่มีแต่สมัยนี้โลกมันบีบคั้นนะมีลูกครูแกไปเครียดอะไรมาท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนจึงจําเป็นมากท่านผู้ฟังครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หยิบมาฝากกันเนี่ยเพราะว่ากระแสราหูยังอยู่ที่นี่ไปถึงสิ้นปีอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนใจมากคือกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงแฟนของตัวเองที่ชื่อน้องป้อนหรือป้อนข้าวเนี่ยนะเป็นดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตอยู่ในรถที่ตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเอ้าออกไปเลยโรงเรียนไปนิดเดียวนี่นะเสียชีวิต ปรากฏว่าในที่เกิดเหตุเด็กอายุ3 ขวบหลับอยู่ภายในรถโอ้โหมันแย่ขนาดนี้แหละท่านผู้ฟังคือทำอะไรเนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยว่าลูกเล็กเด็กแดงจะเห็นเหตุการณ์จะได้รับผลกระทบอะไรต่ออะไรขนาดไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะอีกข่าวหนึ่งคือขณะนี้ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยนะท่านผู้ฟังครับเพื่อจะบอกท่านผู้ฟังว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยยาวไปถึงสิ้นปีนะสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องระวังบ้านไหนมีเด็กมีลูกเล็กเด็กแดงต้องระวังเรื่องความปลอดภัยครับนะต้องระวังเรื่องของอุปัทวเหตุเพศภัยที่เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนเรื่องนี้ต้องระวังมากเลยท่านผู้ฟังครับล่าสุดมีข่าวอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังครับมีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข่าวบอกกลิ่นเหล้าหึงขับกระบะชนรถจอดข้างทางที่ลำปางแล้วก็พุ่งไปชนแม่ลูกร่างกระเด็นแม่ขาหักลูก2 ขวบสาหัสพ่อรอดหวุดหวิดสุดท้ายตอนนี้ข่าวยืนยันว่าเด็กเสียชีวิตแล้วท่านผู้ฟังครับนะเมาแล้วขับเนี่ยนะผมถึงบอกว่ามันต้องเปลี่ยนกฎหมายได้แล้วครับเมาแล้วขับเนี่ยคือจับไปปรับเอาไปขังไม่พอครับมันต้องทำอะไรที่หนักกว่านั้นนะครับมีภาพวงจรปิดเปิดเผยวินาทีอุทาหรณ์สุดสลดอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลิ่นเหล้าหึงขับกระบะพุ่งชนรถเก๋งจอดริมทางถนนลำปางอำเภองาวรถกระแทกแรงจนเก๋งพุ่งไปชน3 พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินออกจากร้านกาแฟกวาดแม่กับลูกวัย2 ขวบร่างลอยละลิ่วส่วนพ่อรอดหวุดหวิดล่าสุดพบแม่ขาหัก2 ท่อนแผลเต็มตัวส่วนลูกน้อยแพทย์ขอให้ทําใจมีโอกาสเพียง5%แต่ตอนนี้เด็กเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อเช้าผมดูข่าวเจ้าของร้านจําหน่ายลวดและร้านกาแฟบริเวณถนนสายลําปางงาวขาขึ้นช่วงกิโลเมตรที่717บ้านปงนะบ้านปงวังตำบลพิชัยอําเภอเมืองลําปางเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านที่บันทึกภาพวินาทีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันและมีผู้รับบาดเจ็บเมื่อ8 มิถุนายนคือเมื่อวานนี้ครับนะที่เกิดเหตุก็พบกระบะอิซูซูสีดำสภาพพังยับเยินจอดอยู่กลางถนนใกล้กันก็พบรถยนต์เก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวแล้วก็รถกระบะอิซูซูสีบรอนซ์ทองตู้ทึบคือพูดง่ายว่าชนแล้วก็กระเด็นแล้วก็ไปทับเอาครอบครัวที่เพิ่งเดินออกมาจากร้านกาแฟมันเป็นเรื่องหรือเปล่าครับท่านผู้ฟังเพราะผมต้องบอกว่าคนเมาเนี่ยนะครับให้ไปลงโทษตามกฎหมายธรรมดาไม่น่าจะพอแล้วไหมฮะมันต้องหนักกว่านี้ไหมครับนะมาขอโทษเสียอกเสียใจก็ไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องช่วยกันยกมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาจัดมาตรการใหม่นะต้องจัดหนักนะจะประหารชีวิตหรือจะติดคุกตลอดชีวิตหรือจะยังไงครับต้องทำให้ได้นะฮะเพราะไม่เช่นนั้นเราจะมีข่าวแบบนี้ให้เราได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันยังไม่เกิดกับตัวท่านเราอาจจะไม่รู้สึกสลดหดหู่หัวใจแต่ถ้าเกิดขึ้นมาปั๊บก็จะรู้สึกทันทีโอ้โหกว่าจะเลี้ยงมาแล้วปรากฏว่าไงไหมครับท่านผู้ฟังเด็กอายุ2 ขวบที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่ากว่าจะได้เด็กคนนี้มายากมากเพราะว่าแม่นั้นมีลูกยากต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ลูกคนนี้มาท่านผู้ฟังครับนะปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตหลังจากที่ไปโรงพยาบาลได้ไม่นานเพราะว่าถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรงจะไม่เสียชีวิตได้ไงครับล้มไปนิดนึงก็เป็นแผลแล้วเด็กสมัยนี้ถูกไหมครับอันนี้โดนรถชนอัดเข้าไปเต็มแรงเพราะคนขับรถเมาวันนี้ท่านผู้ฟังครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะราหูยังส่งปฏิกิริยารุนแรงไปถึงราศีสิงห์นะราหูยังทำลายนะอารมณ์จิตใจพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งโลกใบนี้และสังคมไทยอยู่นะครับอะไรที่พวกเราทำได้และเป็นแบบอย่างที่ดีคงต้องเร่งช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันทำอะไรที่ดูด้วยวิจารณญาณของวินยูชนแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงอย่าไปทําให้เด็กเห็นนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากไม่เช่นนั้นแล้วเวลาท่านกับผมแก่ๆนะท่านจะต้องเจอเด็กๆที่เป็นท็อกซิกแล้วก็พร้อมที่จะทําลายล้างทุกอย่างแล้วหนึ่งในสิ่งที่เขาจะทําลายล้างก็คือพวกโอลด์เจเนอเรชันอย่างพวกเรานี่แหละครับถ้าเราไม่ทําให้ดีนะสภาพที่จะเกิดในอนาคตผมมองเห็นภาพอยู่หลังๆมันกำลังมาท่านผู้ฟังครับ เอาแล้วฮะทักทายแฟนรายการซะหน่อยนะครับคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์ครูที่ว่านี้ยังบ้าพลังอยู่ให้หยุดได้แล้วครับนะครูวารินคุณวารินสวัสดีครับคุณอัศนีพี่พุทธะสวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับคุณจิรโรจน์สวัสดีครับพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ทักผมทุกวันเนี่ยผมจําชื่อได้หมดถ้ามีอยู่ประมาณ10 กว่าท่านผมจะจัดมีตติ้งนะเชิญเฉพาะคนที่ทักผมทุกวันที่เห็นนี่แหละแล้วไม่ไปไหนครับผมจะเชิญไปนั่งที่ระเบียงริมน้ําที่บ้านริมน้ําเจ้าพระยาของผมเลี้ยงกาแฟนั่งคุยสนทนากันอย่างสบายใจเพราะว่าถือว่าเหมือนกับเป็นญาติผมนะทุกครั้งที่มีเนี่ยคุณพัฒนันคุณจิรโรจน์คุณวารินคุณอัศนีพี่เล็กสุนทรคุณพุทธชินรสพี่สมใจมาเลยครับผมจะต้อนรับขับสู้อย่างดีถือว่าเราอยู่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกันทักทายกันทุกวันนี้มันมีความสุขท่านผู้ฟังครับเอาละฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่เดี๋ยวพี่ๆที่อยู่ในเฟซใครเห็นด้วยกดไลค์ส่งมาหน่อยนะครับถ้าจะจัดกิจกรรมเชิญเฉพาะแฟนรายการที่ทักทายผมเป็นประจำทุกวันใน Facebook เนี่ยนะครับพอชื่อมันปรากฏขึ้นมานี่นะฮะนะก็กดไลค์ส่งมาแล้วเดี๋ยวเรานัดเวลากันนะช่วงหน้าฝนปลายฝนเข้าต้นหนาวเนี่ยหลังบ้านผมอากาศดีมากท่านผู้ฟังครับพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่ครับ276 3632 และ 33พักสักครู่นะครับเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้มีสายโทรศัพท์เข้ามาหนึ่งสายสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่เรดีค่ะ
1: เรดี
2: ค่ะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับคุณเรดีครับ
2: เกิดวันที่2พฤศจิกา06ค่ะ
1: 2หรือ3ครับ
2: ค่ะพฤศจิกา06ค่ะ
1: เกิดวันที่2หรือ3ครับ
2: 2ค่ะ
1: 2พฤศจิกา06เกิดกี่โมงครับพี
2: ่เวลาไม่ทราบค่ะ
1: อ๋อประมาณได้ไหมเช้าเย็น
2: ไม่ทราบเลยค่ะ
1: โอเคจังหวัดอะไรครับ
2: กรุงเทพค
1: ่
2: ะ
1: ได้เราเคยคุยกันไหมครับเหมือนเคยคุยกันนะพี่นะ
2: เคยค่ะเคย 2-3 หนแล้วค่ะเพราะฟังมา2ปีกว่าแล้วค่ะ
1: อืมยินดีครับยินดี
2: อ่ะปีค่ะ
1: โอ้ขอบคุณที่ยังอยู่เป็นแฟนรายการกันนะพี่นะ
2: ฟังทุกวันเลยค่ะ
1: พอได้สาระคล่องแคล่วไปนะครับ
2: เพราะว่า
1: พี่เรดี
2: ค่ะ
1: ว่าไงนะฮะ
2: คือว่าฟังทุกวันมีสาระมากชอบฟังค่ะมีสาระมีประโยชน์ดี
1: โอ้ขอบพระคุณฮะจะตั้งใจจัดรายการครับพี่เรดีเกิดเสาร์ที่2พฤศจิกายน06เวลาเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรฮะปีนี้พี่ก็อายุ60เท่าไหร่ครับ62นะพี่นะ
2: จะ63
1: หกสิบสามปลายปีหกสิบสามปลายปีนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็62เกิดวันเสาร์เนี่ยนะโอเคปัจจุบันพี่เลยดีทำอะไรอยู่ครับ
2: คือว่ารับจ้างเลี้ยงเด็กแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะเด็กโตแล้วไปโรงเรียน
1: โอเคดังนั้นคำถามที่จะถามผมคืออะไรครับ
2: อยากทราบเรื่องสุขภาพอะค่ะ
1: อือหือดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้เนี่ยนะครับดาวพฤหัสกำลังจะเดินเข้ามาแล้วในภพกรรมะของดาวอาทิตย์นะพี่นะผมคิดว่าพฤหัสมาเล็งดาวเสาร์ในรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับวิถีชีวิตใหม่เพราะอะไรที่เคยรบกวนเรื่องสุขภาพช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองชุดใหญ่แล้วครับพี่เลวดี
2: หรอคะ
1: เช่นการกินการอยู่การใช้ชีวิตการหลับนอนยังหลับดีอยู่ไหมครับหรือหลับน้อยพี
2: ่หลับตื่นๆค่ะคือว่าหลับไม่สนิทแล้วก็ชอบฝันอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระค่ะ
1: ตำจุดที่นอนที่บ้านเนี่ยตรงที่ที่นอนนี่ไม่ได้อยู่ใกล้ประตูอะไรเนาะพี่เนาะ
2: มีหน้าต่างอยู่หัวนอน
1: ถ้านอนหน้าต่างศีรษะโล่งไม่ค่อยดีนะท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าเกิดโล่งออกไปมองนอกหน้าต่างไปแล้วเป็นถนนและเป็นทางร่วมทางแยกอันนี้ฝันตลอดฮะ
2: ไม่ค่ะเป็นดงกล้วยบ้านอยู่ในสวนกล้วยค่ะเป็นบ้าน
1: แบบของกล้วย
2: ค่ะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวแบบเก่าๆมันปวกกินหมดทั้งหลังแล้วค่ะ
1: ไม่เกี่ยวครับอยู่กระต๊อบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปกตินอนไม่ควรนอนศีรษะโล่งครับพี่เลยดีควรหันเตียงเข้าฝาผนังให้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างควรจะเป็นจุดที่เรามองเห็นในขณะที่เราก่อนจะหลับตาลงไปครับพี่เลยดีไม่งั้นจะหลับไม่สนิท
2: ค่ะอาจารย์มันไม่มีที่มันไม่มีที่ค่ะมันแบบห้องมันจำกัดมันเล็กมากค่ะ
1: ถ้างั้นเวลานอนนี่ปกติเวลานอนปิดม่านปิดอะไรสนิทไหมที่หัวนอนเนี่ยครับ
2: ไม่ค่ะจะเปิดหน้าต่างเพราะว่ามันอับมันอบบ้านหลังนี้มันร้อนมากๆเลยค่ะมันอบมาก
1: ไม่เป็นไรพี่เลยดีแอดไลน์ผมไว้เดี๋ยวผมแก้ให้ลองส่งรูปมาดูนะว่าสภาพมันเป็นยังไงนะพี่นะ
2: พี่แอดไม่เป็นนะเพราะพี่อยู่คนเดียว
1: แอดไม่เป็นก็วันดีคืนดีเจอใครที่แอดเป็นก็ให้เขาช่วยแอดให้ม
2: ัน
1: ต้องมีทุกวันแหละพี
2: ่ค่ะลูกเต้าเขาก็มีครอบครัวเขาก็ไปอยู่กันของเขาเขาก็ให้ที่อยู่ตรงนี้
1: อืม
2: พี่ไม่มีที่จะอยู่ไงเพราะหมดตัวมาทุ่งนานแล้ว ก็เลยมาอาศัยบ้านน้องสาวกับที่น้องสาวอยู่แล้วมันเป็นดงกล้วยอ่ะดงกล้วยหมดเลยแล้วพี่ชอบเจอแต่งูเห่าแล้วก็ตะขาบ
1: อย่างนั้นอ๋อ
2: ถ้างูเห่าชอบเข้ามาค่ะแล้วก็ตะขาบางครั้งก็เข้ามาในห้องดึกๆนี่ค่ะตัวดำปี่เลย
1: โอ้แสดงว่ามันอับชื้นมากที่นี่อืม
2: ใช่มันเป็นดงกล้วยแล้วงูเห่าก็เยอะมาก
1: อืมคือไม่ย้ายออกกับพี่
2: เจอแต่งูคือว่าไม่รู้จะย้ายไปไหนอะค่ะเพราะว่าไม่มีที่ไป
1: อืมเดี๋ยวแล้วบ้านน้องสาวอยู่ใกล้ใกล้ประมาณไหนพี
2: ่ก็ประมาณสักป้ายรถเมล์ฝ่าฝ่าเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับเราอะค่ะเพราะว่าเขาก็ปิดอยู่บ้านเขาก็ปิดประตูปิดอะไรอยู่กันสองคนผัวเมียเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับเรา
1: อืมเออให้กำลังใจพี่แต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยดาววันเกิดเราเป็นเกษตรนะก็ต้องยอมรับว่าในห่วงเวลาหนึ่งก็ชีวิตมันทัฟนะพี่นะมันทัฟแล้วก็ดาวกาลากินีก็อยู่กลางฟ้าของดาวเสาร์ชีวิตก็เลยเจอจุดหักเหเยอะนะใช้อย่างนี้แล้วกันแต่ว่าปีนี้หลายอย่างโดยเฉพาะการปรับความคิดเป็นเรื่องสำคัญเพราะพฤหัสอยู่กลางฟ้าของดาวอาทิตย์แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่กลางเดือนตุลาคมนะแต่ทุกวันนี้สวดมนต์ก่อนนอนไหมครับพี
2: ่ก็สวดค่ะถ้าดึกก็ไม่สวดบางทีนอน5 ทุ่ม
1: ก็หลับให้ได้มากกว่านี้นะขอให้กำลังใจพี่นะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชยุทธวันเกิดฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มB ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคม ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
7: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,114,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 108,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
8: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
9: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้
10: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
11: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
12: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
11: รองเลขาธิการสคส.แนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนิโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
15: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
16: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพแบบเชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
17: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
18: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของมูลนิธิสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
17: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประกาศคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
19: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
20: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาประทุมมารายงาน
21: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบไ

0: ผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
1: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศ

0: ประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยท่าทีใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 นความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตระไก่เอาชนะไปได้3-1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2-1จากการทำประตูของโคดี้กักโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กักโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียตุยด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์ จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
2: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
1: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบเบลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วย อาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามฟังข่าวสารกันต่อเลยกับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะและคุณฟังนายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามค่ะเมื่อวานนี้มีการเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภรรยาด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนั้นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภรรยาณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลองบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีของเวียดนามนะคะกับบทเพลงสบายสบายด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังในเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาพรวมการลงทุนกับภาคเอกชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาภาคเอกชนเพื่อที่จะส่งเสริมธุรกิจต่างๆให้เกิดขึ้นในเวียดนามนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองได้พบกับเอกชนไทยในเวียดนามด้วยนะคะและก็ย้ำเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันค่ะโดยเป็นภารกิจแรกเลยหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยก็มีการพบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนพร้อมระบุว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยเวียดนามจำนวน2ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะและคุณฟังคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะในส่วนของแพลตฟอร์ม Delivery ที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะโครงการนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะดิจฟ้าเองก็ พยายามนะคุณฟังถ้าวันไหนออกไปจากบ้านหรือว่าไปเดินตลาดเนี่ยใช้อย่างแน่นอนนะคะและในส่วนของแพลตฟอร์ม Delivery เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้บริการออนไลน์ต่างๆสั่งอาหารกันนะคะรัฐบาลก็เปิดสมัครไทยช่วยไทยพาส6040นะคะร้านค้าเนี่ยก็ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการได้นะคะทางนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะนะคะร้านค้านี่เลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นแล้วก็จะเริ่มรับออเดอร์ได้เนี่ยวันที่15มิถุนายนก็คือวันจันทร์หน้านะคะนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 Food Delivery เปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มวันพรุ่งนี้นะคะ10มิถุนายนโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการนั้นตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบสำหรับร้านค้าที่มีหลายสาขาจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูฟู้ดบัญชีผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างจากสาขาหลักในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และก็รับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา21นาฬิการ้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 Food Delivery นั้นจะช่วยเพิ่มช่องทางขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะโครงการไทยช่วยไทยพาส6040นั้นก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะส่วนโครงการที่จะใช้ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อการสั่งอาหารนั้นนะคะบรรดาลูกค้าเนี่ยรออยู่แล้วนะคะที่ให้มีการสั่งซื้อได้เนี่ยก็จะเริ่มรับออเดอร์ได้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะแต่พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพาส6040เนี่ยบางทีเวลาเราไปเดินตลาดค่ะคุณฟังพ่อค้าแม่ค้าก็ยังติดว่าให้ใช้คนละครึ่งอยู่นะก็คือยังติดเรื่องของการที่อยากให้ใช้คำว่าไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะบอกว่าคนละครึ่งเหมือนเดิมนะมันก็เข้าใจง่ายนะคะแต่จริงเป็นไทยช่วยไทยพาส6040ค่ะ ส่วนเรื่องของการให้ทบทวนเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณฟังเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดนะคะโดยตั้งเป้าว่าจะทบทวนให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์กับตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีประเด็นเรื่องนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงนั้นได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงที่ในส่วนความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคลายกังวลเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายว่าด้วยมติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะคุณฟังคลังก็เร่งทบทวนแล้วหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะนะคนที่เขาโดนเอาชื่อลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยโอ้โหจะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยพ่อแม่ก็เดือดร้อนด้วยนะคะก็เลยมีการคอมเพลนร้องเรียนในเรื่องนี้แล้วก็มีการทบทวนในที่สุดนะคะก็ตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะเบรกนี้นะคะคุณฟังพักกันครู่เดียวค่ะไปติดตามฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อในช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากและเมาส์สเปรย์ของออร่าไรส์นะคะ ORALRICE ค่ะออร่าไรส์นั้นสกัดจากข้าวออร์แกนิกสีดำเพื่อได้แอนโทไซยานีนนะคะที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกและก็กลิ่นปากลดอาการเสียวฟันเหงือกอักเสบได้มากถึง 98% ไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีค่ะแล้วก็อาการเหงือกบวมอักเสบนั้นจะลดลงนะคะคุณฟังเลือดออกตามร่องเหงือกต่างๆนะคะไม่แสบไม่เผ็ดอ่อนโยนต่อเยื่อบุในช่องปากใช้ต่อเนื่องได้คงความชุ่มชื้นค่ะมีฟูอะไรป้องกันฟันผุพกพาสะดวกเหมาะกับทุกวัยนะคะด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์นวัตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาพัฒนามากกว่า10ปีแล้วก็มีรางวัลต่างๆการันตีด้วยนะคะคุณฟังสามารถจะสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpageออร่าไรส์และโทรได้ที่0814914291 0814914291รวมทั้งหาซื้อได้ค่ะคุณฟังถ้าท่านไม่ถนัดออนไลน์นะคะก็ซื้อได้ที่ร้านค้าของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่พระราม6ร้าน GPO นะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะคุณฟังคะน้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำออร์แกนิกตัวนี้ไม่ทำให้คุณผู้ฟังแสบปากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดิจิฟาเองก็ใช้เป็นประจำด้วยเช่นกันคุณฟังสามารถจะไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของ Oralize นะคะสุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มต้นจากความสมดุลค่า pH ในช่องปากของเราด้วยนะคะสารสกัดจากข้าวสีดำนั้นอุดมไปด้วยแอนโทไซยานี ีนนะคะดูแลทั้งช่องปากแล้วก็เหงื่อต่างๆของเรานะคะคุณฟังออร่าไรนั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกวันอาการร้อนในแล้วก็แผลในปากก็หายเร็วด้วยไม่ทำให้รู้สึกแสบร้อนมีสารแอนโทไซยานีนที่ลดการอักเสบและก็การสกัดจากข้าวสีดำนะคะก็บรรเทาเรื่องของภาวะเหงือกบวมเหงือกอักเสบได้ช่วยดูแลความมั่นใจในทุกบทสนทนาเลยนะคะคุณฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage Auroraise O-R-A-L R-I-C-E นะคะและเรื่องของบุคลิกภาพด้วยคุณฟังนะช่วยทำให้เรานั้นไม่มีกลิ่นปากลดกลิ่นปากลมหายใจก็หอมสดชื่นโรคต่างๆอย่างใครที่เป็นเหงือกอักเสบเนี่ยลองเปิดใจให้กับAuroraiseดูนะคะดิฉันฝ่ายเองก็เชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวก็มองหาตัวช่วยดีๆนะคะเพื่อจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราแข็งแรงขึ้นก็เข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Auroraiseนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันฝ่ายยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังมีภารกิจค่ะนะแต่ว่าคุณฟังสามารถที่จะติดตามได้นะคะในรายการต่างๆของทางสถานีของเรากันต่อไปนะคะและมีเรื่องนึงคุณฟังต้องติดตามนะคะเรื่องของการประกาศนะของการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ The Seafoodsy Set Index Series ในรอบเดือนมิถุนายนค่ะคุณฟังตลาดหลักทรัพย์เองก็จะมีการประกาศนะคะจะมีผลในวันที่22มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ FTSE Russell นะคะประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ The Seafoodsy Set Index Series ประจำรอบทบทวนเดือนมิถุนายน2569ดังนี้นะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้ในการคำนวณตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะวันจันทร์ที่22มิถุนายนค่ะ The Seafoodsy Set Large Cap Index ก็มีหลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณจำนวน1หลักทรัพย์ได้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนะคะหรือ DIF นะคะฟังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลหรือ DIF ส่วนหลักทรัพย์ที่ออกก็คือบริษัท CP Extra จำกัดมหาส่วน Dashi Fuzzy Set Mid Cap Index มีหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมคำนวณจำนวน2หลักทรัพย์ได้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมนะคะ Fraser Property ค่ะหรือ FT REIT และ Mr. DIY Holding นะคะส่วนหลักทรัพย์ที่ออกไปได้แก่ Absolute Clean Energy จำกัดหรือ ACE นะคะ Tip Group Holding บริษัทดูโฮมจำกัด Dynasty หรือ DCC ค่ะบริษัท GFPT Jasmine International จำกัดหรือ JAS นะคะ PTG ค่ะแล้วก็ราษนะหรือว่าธานีนะคะบริษัทเซปเป้แล้วก็บริษัท SISB จำกัดมหาชนอันนี้เป็นตัวที่ออกจาก Fuzzy Mid Cap นะคะส่วน The Seafoodsy Set Sharia Index มีหลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณจำนวน11หลักทรัพย์ค่ะก็จะมี EarthTech Environment หรือ ETC ค่ะบริษัท Ford Corporation นะคะแล้วก็ตัวทัดเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Impact Growth นะคะบริษัท IRPC ค่ะ The Clinic นะคะ Mr. DIY บริษัทร่มโพ Property นะคะคุณฟัง TITLE นะคะบริษัท Sky ICT ค่ะบริษัท Thai Union หรือ TFM ค่ะบริษัทธนบุรี Healthcare หรือ TSG นะคะอันนี้เป็นที่เข้าร่วมคำนวณจำนวน11หลักทรัพย์ส่วนที่ออกนะคะจะเป็นตัวของ AIT ค่ะ Advanced Information Technology HANA นะคะตัว Index Living Mall ค่ะ ILM Index Living Mall นะคะแล้วก็มีตัวของเพชรศรีวิชัยหรือ PCE ค่ะ SISB ศรีราชา Construction หรือศรีชาแล้วก็บริษัทไวท์โลจิสติกหรือ WICE นะคะการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE Set Index Series นี้จะถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าโดยมีกำหนดการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม2569 ซึ่งนักลงทุนก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับดัชนีชุดดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ในการคำนวณเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ FTSE Russell แล้วก็ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนของนักลงทุนนะคะในช่วงเวลานี้ซึ่งเราเองก็เห็นความผันผวนรายวันของตลาดหุ้นด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะก็มีการออกบทวิเคราะห์นะคะเรื่องของหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนนะคะบอกว่าจะผันผวนอยู่ในกรอบ1550ถึง1620ค่ะแล้วก็แนะช้อน5หุ้นเด่นกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รับอานิสงส์เรื่องของการส่งออกที่เติบโตนะคะนางสาววิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดหรือ GBS นะคะเปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน2569มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักหลังจากเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งและก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ดีดตัวขึ้นประเมินกรอบดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,550 และก็ 1,620 จุดนะคะก็จับตาเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะคุณฟังในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณวัชเรนจงยันยงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดผันผวนนะคะก็บอกว่าเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีผลการดำเนินงานรองรับ

คุณฟันดีจะฝ่ายเองก็เพิ่งเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีที่น่าเที่ยวอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องส่งเสริมแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ไปเที่ยวเมืองไทยกันบ้างนะคะอย่างล่าสุดค่ะคุณฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้นนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยท่านก็ไปเปิดเส้นทางศรัทธาลุ่มสแกกลังนะขับเคลื่อน cultural economy ค่ะสร้างรายได้ชุมชนจากทุนทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมอุทัยธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ชวนคุณผู้ฟังไปนะไปแล้วท่านจะประทับใจเลยบางคนไปเที่ยวต่างประเทศนะทั้งเสียค่าเครื่องบินนะยิ่งช่วงนี้ถ้าเกิดไปบางประเทศนี่อากาศร้อนเราเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าอย่างที่อุทัยธานีเนี่ยท่านได้สัมผัสเลยทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความงดงามของธรรมชาติค่ะนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำริมแม่น้ำสแกกลังและกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาเส้นทางไหว้พระทางน้ำลุ่มน้ำสแกกลังจังหวัดอุทัยธานีภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะมีนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานายสมบัติไตรศักดิ์ราชการจังหวัดอุทัยธานีนางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวปานดาไทยเศรษฐ์นะนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิดไทยๆสร้างพลังวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคต empowering culture for better livingมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมศาสนาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศพร้อมผลักดันวัฒนธรรมให้เป็นทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรม cultural economy เพื่อสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการท่องเที่ยวในมิติศาสนาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นการนำทุนทางศาสนาความศรัทธาวิถีชีวิตชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพด้านศาสนาและวัฒนธรรมอย่างโดดเด่นจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีความพร้อมทั้งด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะวิถีชีวิตริมน้ำสแกกลางอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกรมการศาสนาจึงได้พัฒนาเส้นทางไหว้พระทางน้ำลุ่มสแกกลางเชื่อมโยงศาสนสถานสำคัญและก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้าด้วยกันสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่ค่ะกิจกรรมนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมตักบาตรทางน้ำริมแม่น้ำสแกกลางนะคะเป็นประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและเดินทางเยี่ยมชมศาสนสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ที่วัดท่าสุงนะคะคุณฟังวัดจันทารามค่ะวัดท่าสุงวัดพิชัยปุรณารามวัดอุโปสถารามและวัดสังกัดรัตนคีรีซึ่งก็เป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศนอกจากนี้ค่ะได้บูรณาการโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้เข้าวัดศึกษาหลักธรรมทางศาสนาร่วมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมเส้นทางดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีค่ะอาทิหุบป่าตาดนะคะตลาดซาวไฮนะคะและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในมิติทางวัฒนธรรมศาสนาและธรรมชาติสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่อย่างท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงด้วยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะเดินหน้าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาทั่วประเทศเพื่อยกระดับทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของประเทศสร้างงานสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

0: และสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะคะก็ชวนแฟนรายการนะคะใครยังไม่เคยไปจังหวัดอุทัยธานีลองหาวันหยุดของคุณนะคะเดินทางไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะคุณฟังท่านจะประทับใจมากที่จะฝ่าไปมาแล้ว 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะสำหรับที่จังหวัดอุทัยธานีก็ชื่นชอบนะคะอาหารก็อร่อยด้วยอาหารปลาต่างๆในลุ่มน้ำสแกกลังนะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนาและก็วัฒนธรรมด้วยเชื่อว่าแฟนรายการนั้นจะมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะบางคนนี่วันหยุดนี้ตั้งเป้ามองหาแผนไปเที่ยวต่างประเทศนะคะลองตั้งเป้าปรับเปลี่ยนคุณฟังเที่ยวในเมืองไทยของเราเนี่ยเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไปแล้วเราก็จะประทับใจอย่างมากอย่างที่ดิจิฟักก็เคยไปที่จังหวัดอุทัยธานีหรือล่าสุดเนี่ยไปที่จังหวัดเพชรบุรีก็ชอบมากด้วยเช่นกันค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์มาวอช
4: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังกันเมื่อวานนี้กองทัพอากาศมีการจัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17สืบสานพระราชปณิธานเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะและการแสดงศักยภาพของวงซิมโฟนีออเคสตราของกองทัพอากาศในระดับประเทศเลยนะคะทางนี้การแถลงข่าวมีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โดยมีคุณปรารถนาสินธุนาวารองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ศิลปินรับเชิญค่ะคุณรัตเก้าอมรดิษฐ์นะคะคุณต้งเหน่งค่ะคุณบุรินบุญวิสุทธิ์แล้วก็คุณเก่งทัชยะก็มาร่วมในงานแถลงข่าวนี้ด้วยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับร้องและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานแถลงข่าวด้วยนะคะในการแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะก็มีความเป็นมาของการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมารวม16ครั้งนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17นี้กำหนดแนวคิดการแสดงภายใต้ชื่อ A Symphony of Memories ค่ะบทเพลงแห่งรักในความทรงจำซึ่งเป็นการเดินทางของคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยชัยพัฒนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในครั้งที่17เต็มไปด้วยความทรงจำอันทรงคุณค่าและความประทับใจของผู้ชมศิลปินผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพระประสบกรณิกรชาวไทยนะคะทางนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะฟังก็คือการแสดงศักยภาพของวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศด้วยนะเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศมีนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงรวมกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจ๊วงนะคะมีนาวาอากาศเอกธนสรุธธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมค่ะกำหนดการจัดแสดงนี่3รอบเลยนะคะเป็นรอบข้าราชการและครอบครัววันที่7กรกฎาคมรอบสื่อมวลชนและประชาชนวันที่8กรกฎาคมค่ะรอบเสด็จทอดพระเนตร9กรกฎาคมนะคะเดือนหน้านะคะ3รอบเลยคุณฟังรอบข้าราชการและครอบครัววันที่7รอบสื่อมวลชนและประชาชนวันที่8รอบเสด็จทอดพระเนตรวันที่9กรกฎาคมทางนี้จะมีการถ่ายทอดสดการแสดงรอบประชาชนวันที่8กรกฎาคมนะคะเวลา18นาฬิกาผ่านทางเคเบิลทีวีและเว็บไซต์ RTAF Live ค่ะทางนี้ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะ เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนจองผ่าน Google Form แล้วก็ประชาสัมพันธ์ลิงก์ผ่านเพจ RTAF News ในวันที่10มิถุนายนท่านใดอยากจะได้บัตรนะคะคุณฟังก็เข้าไปที่เพจ RTAF News ค่ะทางนี้ 9:00 น.จะเปิดจองข้าราชการและครอบครัวเวลา 13:00 น.เปิดจองรอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปก็คือวันพรุ่งนี้นะคะทางนี้1ท่านลงทะเบียนได้1สิทธิ์แล้วก็ได้รับบัตร2ที่นั่งทางนี้ระบบจะพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังหรือจนกว่าจะครบจำนวนที่นั่งตามที่กำหนดทางนี้นะคะคุณฟังไม่มีการจ่ายบัตรจำหน่ายบัตรเข้าชมนะแต่ว่าก็ร่วมการบริจาคทุนทรัพย์ได้นะคะที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพอากาศชื่อบัญชีทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาเลขที่บัญชี 057-2-26093-3 นะคะชื่อบัญชีทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาที่ธนาคารฐานไทยธนชาติแล้วก็ยังมีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาตลาดยิ่งเจริญชื่อบัญชีทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาเลขที่บัญชี 976-0-30545-3 นะคะ976-0-30545-3 นะคะคุณฟังโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ02-534-3354และก็093-324-1088 02-534-3354และ093-324-1088นะคะสามารถนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีด้วยนะคะท่านใดที่ฟังไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวย้อนฟังผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวของเราก็ได้นะคะเป็นคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ของกองทัพอากาศมี3รอบนะคะถ้ารอบข้าราชการและครอบครัววันที่7รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปนะคะประชาชนที่ฟังอยู่นี่ก็ได้วันที่8กรกฎาคมนะคะเขาจะเปิดจองผ่านเพจนะลิงก์เพจ Google Form RTAF News ค่ะนะก็ไปลงทะเบียนได้1สิทธิ์ได้บัตร2ที่นั่งแล้วก็ร่วมบริจาคบำรุงนะคะเพื่อจะสมทบทุนกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยเช่นกันนะคะส่วนทางด้านของกองทัพเรือนะคะก็จะมีการแถลงข่าวการจัดกาชาดคอนเสิร์ตของกองทัพเรือนะคะการแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตของกองทัพเรือครั้งที่42นะคะก็จะมีการแถลงข่าวในวันพุธที่10มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือด้วยเช่นกันนะคะกาชาดคอนเสิร์ตของกองทัพเรือเนี่ยก็จะจัดวันที่15ถึง16นะวันที่กาชาดคอนเสิร์ต2569เนี่ยกองทัพเรือจะร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นวันที่15ถึง16กรกฎาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะภายใต้แนวคิด Still on my mind ท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นการจัดแสดง2รอบวันพุธที่15นะคะแล้วก็วันพระรัตน์ที่16นั้นเป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินค่ะบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็วงดุริยางค์ราชนาวีนะคะร่วมกับนักร้องรับเชิญนะคะคุณชัดชัยสุขาวดีคุณพีรพัฒน์เถนว่องคุณหนึ่งธิดาโสพลและก็ศิลปินต่างๆนะคะและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยกรมศิลปากรด้วยคุณฟังการคอนเสิร์ตนั้นคุณฟังสามารถที่จะร่วมสมทบทุนด้วยนะคะเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยธนาคารฐานไทยธนชาติค่ะ TTB นะคะเลขที่บัญชี 115-2-538-441 ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่665-3-88-392ชื่อบัญชีเนี่ยกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะคะสามารถนำหลักฐานเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะ024753081 024753081แล้วก็024754960และมือถือนะคะ0654233935 0654233935ก็นำข้อมูลการจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยของกองทัพอากาศนะมาบอกคุณผู้ฟังเผื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราสนใจที่จะไปร่วมงานแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยนะคะก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะนำรายได้นะคะเพื่อสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาของกองทัพอากาศส่วนของกองทัพเรือนะก็สมทบทุนสภากาชาดไทยค่ะพูดถึงเรื่องของการทำบุญนะคะมีอีกหนึ่งวิธีการทำบุญนะเมื่อวานนี้ดีเจฝ่าเองเนี่ยไปที่สำนักงานเขตภาษีเจริญเพื่อไปทำบัตรประชาชนใหม่นะจริงๆบัตรประชาชนเนี่ยจะหมดอายุเดือนหน้าแต่ว่าเราสามารถทำก่อนได้60วันทำหลังได้60วันไม่เสียค่าธรรมเนียมดังนั้นพกบัตรประชาชนของคุณขึ้นมาดูนะคะถ้าใครใกล้บัตรหมดอายุแล้วมีเวลาก็ไปทำบัตรประชาชนกันได้ที่สำนักงานเขตเนี่ยเขาก็มีการร่วมในการให้ประชาชนที่ไปที่สำนักงานเขตเนี่ยร่วมบริจาคอวัยวะกับทางสภากาชาดไทยด้วยนะคะคุณฟังบริจาคอวัยวะให้แก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดแห่งการให้ดีเจฝาเนี่ยบริจาคอวัยวะแล้วนะคะก็เลยเอาบัตรไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาไปสแกนแล้วก็เป็นข้อมูลบันทึกไว้ในข้อมูลบัตรประชาชนของดีเจฝาด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังแล้วก็ร่วมทำบุญได้นะคะคุณฟังถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะทั้งนี้คติธรรมในการบริจาคอวัยวะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกทรงประทานโอวาทแก่ผู้บริจาคอวัยวะนะคะผู้ตั้งกุศลเจตนาให้อวัยวะของตนเมื่อวัยชนแล้วได้ไปช่วยต่อชีวิตผู้อื่นคือผู้กอบกู้หนึ่งชีวิตหรืออีกหลายๆชีวิตนับได้ว่าบำเพ็ญบุญกริยาอย่างสูงนะคะอันนี้จะฝากก็ร่วมบริจาคแล้วเรียบร้อยนะได้บัตรประจำตัวผู้บริจาคมาด้วยแล้วเช่นกันนะคะคุณฟังเป็นการแสดงความจำนงนะได้รับบัตรมานะที่บัตรดังกล่าวเนี่ยเราได้รับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแจ้งกับบุคคลในครอบครัวหรือญาติให้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการบริจาคดวงตาอวัยวะนะคะและเราก็มีเบอร์โทรต่างๆที่ติดต่อได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเขาก็มีเกณฑ์การรับบริจาคอวัยวะด้วยนะคะท่านใดที่ฟังอยู่เนี่ยเพราะว่ามีเกณฑ์นะต้องอายุไม่เกิน65ปีด้วยนะคะคุณฟังนะแล้วก็อวัยวะที่บริจาคนี่ก็ต้องทำงานได้ดีนะคะไม่เป็นโรคเรื้อรังนะคนเป็นเบาหวานหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงโรคตับแล้วก็ต้องไม่ติดเหล้าปราศจากเชื้อโรคที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะเช่นไวรัสตับอักเสบบีไวรัสเอดแล้วก็ปราศจากโรคมะเร็งที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้รับได้เนี่ยคนจะบริจาคอวัยวะเองก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะเพื่อที่อวัยวะต่างๆนี่จะได้นำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากภาวะของสมองตายนั่นเองนะคะเพราะว่าภาวะสมองตายเนี่ยก็คืออวัยวะยังทำงานได้เนื่องจากยังคงใส่ช่วยเครื่องช่วยหายใจไว้นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็บริจาคไปเถอะค่ะคุณฟังเราจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราไม่รู้นะแต่ว่าบุญเนี่ยเกิดขึ้นทันทีนะคะมีเอกสารที่เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตโดยในแพทย์วิสิทธิ์ทิตวัฒน์เนี่ยผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงบางทีเนี่ยบางคนกลัวค่ะคุณฟังกลัวว่าอุ้ยบริจาคอวัยวะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะอวัยวะจะขาดหายไปอะไรเงี้ยหรือมีอวัยวะไม่ครบนะคะคุณฟังเชื่อแบบนี้หรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาของทางด้านของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยด้วยเช่นกันนะคะท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านปอประยุตโตเนี่ยท่านก็บอกนะจะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงค่ะคุณฟังโดยมีหลักฐานทางคัมภีร์นะคะบอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคในตาก็เป็นเหตุให้พระองค์ทรงได้สมันตจักษุหรือเป็นพระเนตรหรือดวงตาที่เป็นพิเศษสุดของพระพุทธเจ้าแล้วก็การที่บางคนเข้าใจผิดนะว่าบริจาคอวัยวะไปแล้วเนี่ยเกิดชาติหน้าเดี๋ยวอวัยวะจะบกพร่องนะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะท่านพระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็บอกว่าชีวิตที่เกิดมานี้จิตใจเป็นส่วนสำคัญในการปรุงแต่งสร้างสรรค์อย่างเราเป็นทุกวันนี้ถ้าเรามีเมตตาคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใสต่อไปน่า าตาเราก็จะถูกปรุงแต่งให้แจ่มใสเบิกบานในทางกลับกันถ้าเราคิดร้ายต่อผู้อื่นมักโกรธหรืออยากทำร้ายรังแกเขาอยู่เรื่อยหน้าตาก็จะบึ้งตึงเครียดหรือถึงกับดูโหดเหี้ยมอันเป็นผลมาจากสภาพจิตที่เคยชินในชีวิตประจำวันในที่นี้ก็บอกว่าต้องชีวิตเนี่ยต้องอาศัยจิตที่มีความสามารถในการปรุงแต่งพูดง่ายๆก็คือคนที่จะบริจาคอวัยวะให้คนอื่นเนี่ยก็คือปรารถนาดีต่อเขาอยากจะให้เขาเป็นสุขอยากจะให้พ้นจากทุกข์หายเจ็บป่วยจิตอย่างนี้ในตอนคิดก็เป็นจิตดีจิตใจยินดีเบิกบานคิดถึงความสุขความดีงามความเจริญจิตก็จะสะสมความโน้มเอียงและพัฒนาความสามารถในด้านนี้นะคุณฟังคือจิตเราเนี่ยก็คืออยากให้เขาได้คนที่ได้บริจาคอวัยวะไปจริงๆแล้วเนี่ยก็คือให้เขามีความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องว่าเอ๊ะบริจาคอวัยวะแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำให้เกิดชาติหน้าพบหน้านะต้องไม่มีแขนขาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณฟังมีแต่เรื่องของบุญกุศลเท่านั้นแหละที่เราจะติดตัวกันได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นดิจิฟายเองก็เชิญชวนด้วยค่ะคุณฟังเราได้บุญอย่างแน่ๆนะคะเกิดใหม่แล้วเนี่ยร่างกายเราจะยิ่งดีนะเราได้บุญกุศลเนี่ยติดตัวของเราไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วบุญที่ได้เนี่ยนะคะมีการถามเหมือนกันว่าบุญนี้ได้กับใครนะคะคำตอบง่ายๆก็คือใครเป็นผู้บริจาคคนนั้นก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เจตนาของผู้นั้นนะคะคุณฟังเรามีเจตนาแล้วเนี่ยเราได้บุญแน่นอนแล้วก็เป็นบุญใหญ่ด้วยคิดอย่างนี้แล้วสบายใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเราได้บริจาคให้กับผู้ป่วยที่เขารอคอยที่เขาต้องการนั่นเองนะคะเราก็ได้ความสุขได้บุญบารมีติดตัวเราไปเราไม่รู้หรอกว่าในภพชาติถัดไปนี่จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือจิตที่ดีนะคะจิตที่เรามีจิตเป็นกุศลเนี่ยเกิดใหม่ถ้าต้องการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ยิ่งเกิดไปในสิ่งที่ดีแล้วก็งดงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายเราเอาไว้นะคะปรุงแต่งสร้างเรือนร่างใหม่ให้สมบูรณ์สวยงามทุนที่เราจะต้องเตรียมไปเอาไปใช้สร้างเรือนร่างใหม่ที่ดีงามก็คือบุญกุศลอันนี้คือในภพชาติหน้านะคะแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมตอนนี้คุณฟังบริจาคแล้วก็สบายใจคือใจเราสุขใจเราสบายเพราะเป็นใจของการเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บดิฉันฝากก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังเรื่องของการดูแลร่างกายนะคะการควบคุมอาหารการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและอย่าละเลยเรื่องของการตรวจสุขภาพเพราะบางคนเนี่ยเคยเจอนะคุณฟังไม่ยอมตรวจสุขภาพแล้วมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ติดตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการต้องไปตรวจเลือดดูเรื่องของภาวะไขมันภาวะน้ำตาลต่างๆนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะเลยนะคะเป็นสาเหตุของโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นบางทีเขาวูบไปนะคะก็เป็นเพราะว่าเรื่องของไขมันในเลือดนี่แหละครับก็เกิดขึ้นจากอาหารที่เรากินกันไปเพราะว่าอาหารอร่อยมักเป็นอันตรายนะคะอาหารทอดอาหารที่มีไขมันมีนมมีเนยโอ้ยิ่งกินยิ่งอร่อยนะคะคุณฟังแต่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงดิฉันฝากก็บอกกับแฟนรายการเสมอเพราะบางคนเนี่ยละเลยเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนะคนที่ไม่ได้ตรวจไขมันในเลือดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไขมันเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามผนังเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดก็จะหนาและแข็งทำให้ติดตันได้ง่ายเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่ตีบตันก็เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์ได้นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหหลายคนนี่เป็นแบบนี้แล้วนะคะที่ว่าอยู่ๆก็กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหรือว่าเป็นไขมันพอกตับนะหรือบางคนเนี่ยขาก็ตีบตันด้วยนะคะก็เป็นเพราะว่าไขมันเนี่ยไปอุดไปเกาะไว้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนผู้หญิงเองเนี่ยนะคุณฟังก็เรื่องของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยใครอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะใส่ใจในการตรวจเมมโมแกรมนะคะแล้วก็อัลตราซาวด์อย่าไปกลัวเจ็บค่ะคุณฟังท่องไว้เจ็บดีกว่าตายเจ็บดีกว่าตายบางคนละเลยมากๆเลยจะฝันนี้บอกเพื่อนไปหลายคนแล้วนะคะในวัยเดียวกันบางคนเนี่ยไม่เคยตรวจเมมโมแกรมเลยค่ะก็เลยต้องบอกว่าเธอไปตรวจเถอะนะไปตรวจแล้วคืออย่าไปรอให้มันมีก้อนหรืออะไรออกมานะคุณฟังอันนั้นอะเป็นอันตรายกว่าเพราะว่าบางทีคำไม่เจอไงคะเขาเรียกว่ามะเร็งระยะสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นคุณสุภาพสตรีอายุเกิน40ปีแล้วไม่เคยตรวจเมมโมแกรมเต้านมไม่เคยทำอัลตราซาวด์เลยนะคะไปเถอะค่ะนะคะไป อาจจะต้องใช้จ่ายเองบ้างนะคุณฟังนะดิฉันฝากว่าแนะนำที่ศูนย์ธัญรักษ์ของโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าตามโรงพยาบาลต่างๆก็มีนะคะเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้คุณฟังแล้วก็ดิฉันฝากก็จะมีการพักร้อนนะคะจะมีท่านผู้ดำเนินรายการค่ะพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะดำเนินรายการแทนนะคะดิฉันฝากไปเจอกับพี่อิ๋วมาเป็นรุ่นพี่วารสารศาสตร์และบ้านอยู่ใกล้กันด้วยพอดีเลยนะแล้วก็อยากจะพักร้อนด้วยก็เลยขออนุญาตคุณฟังพักร้อนเดี๋ยววันพุธนะวันพุธที่10วันพฤหัสที่11แล้วก็วันศุกร์ที่12พบกับคุณอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำดำเนินรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้ลาคุณฟังค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: วิเคราะห์สุด
6: ๆฟังสดๆ
5: ประเด็นฮอต
6: หุ้น
5: เศรษฐกิจ
6: การเงิน
5: การลงทุน
6: บ่าย 2-4 โมงเย็น
5: ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี
6: ่ FM 97
5: นำทีมโดย
6: เสี่ยงข่าวรุ่นเก่าร
5: ัฐกรอัศดรธีรยุทธ
6: พิชภาศักดิ์มังกร
5: พร้อมทีมกูรู
6: ดร.ธีรณะพงษ์มคภัทร
5: หมูบิน
6: นาสิทธิ์ประเสริฐสกุล
5: กระทิงอ้วน
6: สมพงษ์
5: เบญจเทพานันท์
6: ชลชาติ
5: วรวุฒิจงสถิต
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: เราให้ข้อมูล
6: คุณตัดสินใจ
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลัก ดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 51,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สายอยู่แล้วนะ
2: ค่ะ
1: คุณซีใช่ไหมครับ
2: คุณซีจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณซีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณซีจะสอบถามค่ะได้ยินชัดนะคะ
3: ได้ยินครับ
2: ค่ะจะสอบถามว่าคุณแม่เสียชีวิตจากความไม่พร้อมของการรักษาพยาบาลจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวตกลงกติกากันก่อนนะจะไม่เอ่ยพาดพิงถึงสถานพยาบาลนะ
3: ได้ครับได้ครับ
1: เหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเดือนไหนปีไหน
3: ปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงเดือน4ครับเมษายนคร
1: ับ เมษานะครับคุณแม่ไปรักษาคุณแม่ใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาครับ
3: ใช้สิทธิ์ของรัฐของปกติเลยครับของบัตรทอง
1: ใช้บัตรทองใช่ไหมครับคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับไปรักษา
3: พอดีเขาผ่าตัดเหมือนเขามีทำเรื่องการเดินหัวเข่าพวกนี้ครับ
1: ผ่าตัดหัวเข่าเหรอ
3: ใช่ครับ
1: เริ่มจากการเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปผ่าตัดหัวเข่า
3: ใช่ครับ
1: ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่ไหนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพ
3: จริงๆแล้วทางด้านต่างจังหวัดแล้วกันครับ
1: ที่ต่างจังหวัดนะผ่าตัดหัวเข่าแล้วยังไงถึงแม่คุณแม่เสียชีวิตล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: คือจริงๆอ่ะเขาจะได้กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าคุณหมอเขาให้กลับไปอีกวันนึงแล้วแต่ทีเนี้ยคือทางเราอ่ะก็พยายามช่วยเหลือทางด้านแบบกายภาพให้แบบว่าให้คุณแม่เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขาอ่ะเกิดอาการช็อกตอนที่เขากำลังจะนั่งแล้วผมก็เลยพอเขาช็อกเนี่ยตาเขากลับแล้วผมก็เลยรีบตามพยาบาลเขาทีมพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยมา CPR มาแบบมาช่วยกันดูแลก่อนอย่างเงี้ยเบื้องต้น
1: จากที่บ้านใช่ไหมทีนี
3: ้อันนี้จากที่ห้องพักห้องเดียวครับที่โรงพยาบาล
1: ก็ที่โรงพยาบาลอ๋อคุณแม่เขาคือว่ามีอาการช็อกก็ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ๋อทีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
3: คุณแม่อายุอยู่ประมาณ74ครับ
1: 74ปีเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหัวเข่าถูกต้องไหม
3: ใช่ครับอาจารย์ถนอมใช่ครับ
1: แล้วก็ผิดพลาดบกพร่องยังไงไม่ทราบในกระบวนการรักษาเนี่ยทำให้คุณแม่เนี่ยช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมา
3: คือด้วยทางผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ทางเรื่องการแพทย์เท่าไหร่ครับกับญาติที่ดูแลในห้องแต่ว่า
1: ครับ
3: แต่สิ่งที่เห็นในที่เห็นเนี่ยก็คืออย่างเครื่องมือการแพทย์นะครับอย่างพวกอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็มีบางอย่างเนี่ยชำรุดหรือว่าจะยังรอซ่อมอยู่เนี่ยเช่นแบบว่าตัวเครื่องสแกนเนี่ยที่มันเกี่ยวกับทางลิ่มเลือดที่แบบว่าอาการช็อกเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป
1: แล้วอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนั้นเราไม่ลึกลงไปนะให้เวลามันสั้นกระชับลงด้วยเน
3: า
1: ะแล้วหมอวินิจฉัยการเสียชีวิตของคุณแม่ว่าอย่างไรครับเกิดจากสาเหตุใดครับ
3: เป็นภาวะลิ่มเลือดแบบอุดตันครับปอด
1: ริมเลือดอุดตันนะทีนี้คุณซีซึ่งเป็นลูกชายก็มีข้อกังวลใช่ไหมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการดูแลรักษาคุณแม่แล้วคุณแม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยนับตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดข้อเก่าถูกต้องไหม
3: ใช่กำลังจะกลับบ้านอีกวันนะคร
1: ับ ทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ครับคุณซีครับมันมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอที่ดีพอหรือข้อบกพร่องถ้าสมมตินะนี่ผมสมมติก่อนนะว่าทิ้งต่างว่าเกิดข้อบกพร่องจากหมอที่รักษาและทำให้คุณแม่เราเสียชีวิตนะครับหรือ2เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือหรือใดๆก็แล้วแต่และทำให้คุณแม่เสียชีวิตถ้าเราติดใจเนี่ยถ้าเราติดใจตัวคนอันนี้ร้องแพทยสภ
2: า
1: แต่ถ้าติดใจในกระบวนการรักษานะครับที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ให้ร้องบัตรทองซึ่งก็จะมีการเยียวยาสูงสุดเนี่ย 400,000 บาทอันนี้กรณีของบัตรทองว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาโดยกระบวนการของโรงพยาบาลของแพทย์เนี่ยนะโดยใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยถ้าตรวจคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วว่าเกิดความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการขั้นตอนใดก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จะได้รับการเยียวยาสูงสุดถึง 400,000 บาทคุณซีตัดสินใจดูว่าจะใช้สิทธิ์ทางแพทยสภาหรือจะไปที่บัตรทองหรือจะไปทั้ง2ทางก็ได้นะครับถ้าบัตรทองเนี่ยให้ไปยื่นเรื่องที่สาธารณสุขจังหวัด นะครับที่คุณแม่โรงพยาบาลจังหวัดใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
1: ไปยื่นที่นั่นเลยไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยส่งเรื่องให้ผมเดี๋ยวผมจะติดตามเรื่องนี้ให้กับทางเลขาธิการสปสช.คุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีให้โอเคไหมครับ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: รีบยื่นนะรีบยื่นนะเบื้องต้นเนี่ยใช้ช่องทาง1330คุณติดต่อ1330ก่อนเบอร์สายด่วนของบัตรทอง
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วพอรู้กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็รีบยื่นเอกสารหลักฐานเท่าที่เราจะพึงมีทั้งหมดให้ได้มากที่สุดเนาะคำวินิจฉัยแพทย์อะไรทั้งหมดด้วยแล้วเสร็จแล้วคุณก็ส่งเรื่องให้ผมว่าได้ไปยื่นแล้วที่ไหนอย่างไรนะครับ
3: ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับ
1: ถ้าเฉพาะประเด็นนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราคงไม่มีวินิจฉัยอะไรได้ไปมากไปกว่านี้ว่าถ้าเราคิดว่าเราค้างคาใจเราเห็นว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการรักษาและทำให้คุณแม่เสียชีวิตจากการไปผ่าตัดหัวเข่านี่นะ
2: ไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือเครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
1: นะครับไปติดต่อสปสช.โดยสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะให้ทักเข้ามานะหรือเข้าเฟซบุ๊กผมดีที่สุดนะครับ
2: ถนอมอ่อนเกตพลค่ะ
1: ครับคุณซีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์
1: ครับพอได้ประเด็นก็จะได้พอรู้แล้วว่าจะต้องไปที่ไหน
2: ก็ลองดำเนินการดูตามเส้นทางที่ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาติดตามกันอีกครั้งนึง
1: ครับ
2: แต่เมื่อสักครู่นี้ประเด็นคุณซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาข้องใจเรื่องอะไรพี่ถนอมเรื่องการบริการ
1: เครื่องมือ
2: เครื่องมือเครื่องมือไม่พร้อม
1: ใช่
2: ไหมคะทำให้เกิดอาการขึ้นมา
1: ครับ
2: อ๋อค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสายต่อไปนะคะคุณจันทนาค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะค่ะค่ะ
2: คุณจันทนาจากสงขลานะคะคุณยายคุณยายได้ยินชัดเจนนะคุณยายถามว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ประสานท่านผู้ว่านายกเทศมนตรีแล้วใช่ไหม
1: เดี๋ยวคุณจันทนาคุณป้า
4: ค่ะ
1: อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หรืออยู่ในพื้นที่ไหน
4: อ๋อเขตนครนั้นเด้อค่ะ
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เนาะน้ำแล้วอยู่ซอยไหนล่ะบ้านที่สงขลาน่ะตอนที่น้ำท่วมน่ะ
4: อยู่ซอย12ซอย10ปัตตานีอ
1: ่ะแล้วน้ำท่วมเสียหายหมดเลยมั้ย
4: เป็นปากเลยเหลือแต่หลังคานิดนึง
1: ไม่ผักแล้งรอแต่หลังคานิดนึง
2: เหลือแต่หลังคานิดนึง
1: นิดนึง
2: แปลให้
1: ฟังได้แล้วนี
2: ่จบเมื่อกี้แปลให้ฟัง
1: แล้วไปยื่นเรื่องเขาตั้งแต่วันแรกๆไหมที่เขามาให้ลงทะเบียนน่ะ
4: วันแรกเลย
1: วันแรกเลยแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเหรอ
4: มันแหละ
1: ยังไม่ได้นะ
4: ยังอ่ะ
1: เพื่อนบ้านได้แล้วยัง
4: อ๋อเพื่อนบ้านได้เร็ว
1: ปัญหามันจะเกิดเพื่อนบ้านได้เราไม่ได้อยู่เรื่อยเลยนะเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนรวยได้คนจนไม่ได้เลย
2: ม
1: ัน
2: ก็คงใจนะ
1: อันนี้เพื่อนได้เราไม่ได้เราไปทำอะไรอยู่นะ
2: แล้วเราก็ยื่นวันแรกด้วย
1: เดี๋ยวจะคุยท่านชนินแพทย์ทยนันทเวศนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านรองนายกค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอชลินทร์ครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คร
1: ับ ขอบพระคุณคุณหมอนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับคุณป้า จันทนาบอกว่าอยู่ซอย12ไปยื่นเรื่องรับการเยียวยาตั้งแต่วันแรกๆที่เขาให้ยื่นเรื่องเลยแต่บัดนี้ยังไม่ได้ทั้งที่เพื่อนบ้านเขาได้ไปแล้วถูกต้องไหมป้า
4: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยถามท่านรองถามคุณหมอแล้วนะครับว่าตกลงว่าตอนนี้เนี่ยที่เทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับเนี่ยจำนวนสักเท่าไหร่และติดขัดปัญหาตรงไหนครับคุณหมอครับ
5: ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเรื่องค่ารักษาซ่อมบ้านเนี่ยครับเรามีผู้มายื่นเนี่ยประมาณสัก 48,000 นะครับแล้วเราส่งรายชื่ออะไรทั้งหมดเนี่ยให้กับทางปภ.ให้กับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดก็มีเงินเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการโอนจ่ายเงินเนี่ยไปประมาณสัก80%กว่าแล้ว
1: ครับ
5: เหลืออยู่10%กว่าซึ่งเป็นจำนวนประมาณสัก 5-6,000 ครัวเรือน
1: ครับ
5: ซึ่งคาดการว่าใช้คำว่าคาดการนะครับว่าปภ.น่าจะจ่ายตังจ่ายเงินประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9มั้ยครับวันที่9 มิถุนายนนะครับ
1: ครับ
5: แต่ว่ามันมีอีกกรณีนึงอย่างนี้ครับเราพบว่ามีประมาณสัก 3,000 หลังนะครับ 3,000 หลังคาเรือนที่ส่งมาซ้ํากันนะครับเช่นบางทีเจ้าบ้านส่งผู้เช่าส่งอย่างนี้ครับหรือว่า คุณพ่อคุณแม่ส่งแล้วลูกก็ส่งก็ตรงนี้มีความซ้ำซ้อนอยู่ประมาณ 3-4 พันเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณป้าซึ่งผมไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกนะครับ
1: ครับ
5: ก็ต้องถามว่าเป็นผู้เช่าไหมหรือเป็นเจ้าบ้านแล้วให้เขาเช่าไหม
1: ป้าเป็นเจ้าบ้านไหมป้า
4: ไม่บ้านเอง
5: อ่ะเป็นเจ้าบ้านเองอ่ะลูกหลานทำเรื่องไปแล้วยังบางทีเงินให้ลูกหลานไปแล้วลูกหลานเงียบอ่ะครับนึกออกไหมฮะ
1: คุณหมอครับ3ประมาณ 3,000 หลังที่มีปัญหาการยื่นซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ในจำนวนภาพรวมทั้ง 5-6,000 นี้ไหมหรือว่าแยกต่างหาก
5: แยกต่างหากครับตอนนี้แยกออกมาเพราะฉะนั้นถ้ารวม 5-6,000 บวกกับ 3,000 ก็ประมาณเกือบหมื่นหลัง
1: เกือบหมื่นหลัง
5: ที่ว่าเงินยังไม่ได้แต่ 3,000 นี้คือบางส่วนเขาจ่ายไปแล้วถูกไหมครับเช่นลูกหลานมาขอเราก็จ่ายลูกหลานไป
1: คร
5: ับ สมมตินะครับนะแต่ว่าบางท
1: ีในบ้านไม่คุยกัน
5: ผู้ใหญ่ก็จะไม่ทราบว่าเอ๊ะในบ้านเนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือใจเย็นๆนะฮะลองดูว่าสิ้นเดือนนี้ได้รับหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าทางจังหวัดน่าจะโอนให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ครับเพราะทางเทศบาลเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ถูกไหมครับ
5: ไม่ใช่ครับเรา
1: ก็คือ
5: เอาพูดง่ายๆแค่ผู้ประสานงาน
1: รับขึ้นทะเบียนสำรวจรวบรวมและส่งปพอนุมัตินะครับแล้วก็เป็นคนปพเขาต้องจ่ายเงินเข้ายังไงท่านเวลาเขาจ่ายก็จ่ายเข้าบัญชีผู้ยื่น
5: โอนเข้าพร้อมเพย์ครับ
1: ของผู้ที่ยื่นรับการเยียวยา
5: ใช่เพราะว่าเขาจะมีบัตรประชาชนเขาโอนเข้าเลข13หลักเลย
1: ถามคุณหมอตรงไปตรงมามีปัญหาเรื่องเงินไหมเรื่องเงินไม่มีไหม
5: ไม่มีครับงบประมาณก็ลงมาหมดแล้ว
1: งบประมาณลงมาหมดแล้ว
5: ไม่มีว่าเงินไม่พออะไรไม่ใช่ครับเขาตัดงบอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นก้อนรออยู่แล้ว
1: ถ้าไม่เกี่ยวกับ 3,000 หลังเนี่ยครับคุณหมอครับจากจำนวนประมาณ 48,000 รายเนี่ยแล้วก็เหลืออยู่ 5-6,000 รายที่จะจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ได้เนี่ยนะครับทำไมมันไม่โอนมาพร้อมกันเสร็จทีเดียวให้มันจบในคราวเดียวกันในวันเดียวกันแล้วแหละครับเพราะมันติดยังไงครับ
5: หมายถึง 48,000 ครัวเรือนเนี่ยครับ
1: ใช่ครับที่มันยังคงเหลืออยู่ 5-6,000 เนี่ยครับ
5: เขาทยอยกันครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับเวลามายื่นมันก็ยื่นไปพร้อมกันแล้วเจ้าหน้าที่เรามีไม่กี่คนในการทำงานแม้ว่าเราเกณฑ์มาทำงานทั้งเช้าทั้งดึกนะครับคราวนี้การพิจารณามันพิจารณาตามเอกสาร
1: ครับ
5: อยู่ถ้าเราบอกว่าทำให้เสร็จทั้ง 48,000 ครัวเรือนแล้วส่งทีเดียวมันก็จะไปช้าอีกที่จังหวัดอีกมากครับมันก็เลยต้องเป็นรอบๆครับตอนนี้มัน10กว่ารอบแล้วเหลือรอบสุดท้ายแล้ว
1: รอบสุดท้ายก็คือ
5: รอบนี้ครับ
1: รอบสุดท้ายก็คือคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับมิถุนายนจะน่าจะจ่ายทั้งหมด 5-6,000 ครัวเรือนยกเว้นว่า 3,000 หลัง 3,000 ครอบครัวเนี่ยนะที่มีความซ้ำซ้อนอยู่ถูกต้องไหมครับคุณหมอ
5: ถูกต้องครับในส่วนหนึ่งก็คือนอกจากจ่ายแล้วเขาก็จะมีปัญหากันเรื่องว่าไม่พอใจกับจำนวนเงินซึ่งจำนวนเงินผมก็ต้องเรียนนะครับว่าบางคนนั้นเราส่ง SMS ก็แล้วโทรติดต่อ 2-3 รอบก็แล้วไม่รับโทรศัพท์SMS เขาก็ไม่เคยได้ดูถูกไหมครับ
1: ครับ
5: เพราะว่าบางคนนั้นเอกสารไม่สมบูรณ์นะครับรูปถ่ายสักรูปก็ไม่มีแต่ก็เขียนรายละเอียดมาแล้วก็บัตรประชาชนบางคนก็ไม่แนบมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายมาแล้วไม่ชัดอะไรเงี้ยครับ
1: ไปยื่นไม่สมบูรณ์ไปยื่นข้อมูลไม่สมบูรณ์เราติดต่อไปติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งไม่รู้
5: ซึ่งเราก็ไม่ได้โทษใครนะครับ
1: ครับเข้าใจครับบางทีชาวบ้าน
5: เขาก็ไม่รับเบอร์ไป
1: ไม่กล้ารับด้วยตอนนี้นะครับทีนี้ชาวบ้านอย่างคุณยายจันทนาก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณป้าจะอยู่ในกลุ่ม 5-6,000 ครัวเรือนสุดท้ายนี้หรืออยู่ในกลุ่ม 3,000 ที่ซ้ำซ้อนกันอยู่ถูกต้องไหมครับ
5: ก็แนะนำว่ารอดูสิ้นเดือนนี้ครับพอถึงเดือนกรกฎาคมปุ๊บถ้ายังไม่ได้ก็แวะเข้ามาที่เทศบาลก็ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประสานให้
1: ยังไม่ต้องไปตอนนี้หรือว่าไปตอนนี้ก่อนหรือยังไงครับ
5: ไปตอนนี้ก่อนก
1: ็สำหรับคนที่ยังไม่ได
5: ้ถ้าสมมติว่าร้อนใจก็ลองมาถามดู
1: มาเช็คตรวจสอบได้ฝากไปติดต่อฝ่ายไหนของเทศบาลครับคุณหมอครับ
5: ของเราปกติเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ห้องประชุมของเทศบาลนครหัดใหญ
1: ่เพราะฉะนั้นอันนี้เผื่อพี่น้องชาวหัดใหญ่ที่ฟังอยู่แล้วก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ที่อาจจะยังไม่ได้รับซึ่งอาจจะฟังคุณหมอพูดแล้วบอกว่าเอ๊ะทางเราส่งอะไรไม่ครบหรือเปล่าถึงยังไม่ได้หรือเขาติดต่อมาแล้วเราไม่ได้รับสายหรือเปล่าแล้วก็ตกลงก็คาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อให้แน่ใจว่าใช่เราไหมคนนั้นอ่ะจะไปติดต่อที่เทศบาลอย่างนี้พอได้นะคุณหมอนะ
5: ครับยินดีคร
1: ับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนคุณป้าจันทนา
6: ก
1: ็ถ้าลุ้นของคุณป้านะดีที่สุดก็คือภายในสิ้นเดือนนี้มิถุนายนคุณหมอบอกนะครับปภ.โอนเงินเข้าบัญชีนะครับพร้อมเพย์ที่ยื่นไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินคุณหมอยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่มีปัญหาเรื่องของข้อมูลบางส่วนที่หนึ่งมีการยื่นซ้ำซ้
2: อ
1: นลูกยื่นพ่อแม่ยื่นนะครับผู้เช่ายื่นเจ้าบ้านยื่นอะไรเงี้ยแต่ของคุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเองไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีประเด็นอยู่ตรงไหนหรือรอคิวท้ายๆอย่างนี้นะครับก็งั้นเดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีนะคุณหมอนะ
5: มีประเด็นนึงฮะพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการโอนเงินบางคนไม่ได้ไปทำพร้อมเพย์เนี่ยครับไอ้เลข13หลักคร
2: ับ ก็เลยโอนไม่ได
5: ้โอนไม่ได้ครับโอนแล้วมันโอนไม่ผ่านนะครับแล้วเงินค้างอยู่ครับมันเจอปัญหานี้ด้วยครับบางคน
1: อันนี้จริงครับเหมือนที
5: ่
1: เหมือนที่กปว.เขาจะโอนเงินให้คนที่ได้ประกันเบี้ยโควิดอ่ะ
2: ค่ะ
1: คนที่เขารอกันเป็น80ปีนะกว่าจะได้ในคนท้ายๆเนี่ยนะแต่ไอ้คนที่อนุมัติไปแล้วก็ไม่ไปรับเงิน
2: ก็คือ
1: มีอยู่สองข้างเหมือนกัน
2: มือของเราก็ไม่พร้อมที่จะให
1: ้
2: ได้รับเงินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นนะผมคิดว่าสิ่งที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าว่าใครที่ค้างคาใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นอยู่กลุ่มไหนที่ตกหล่นยังไงเนี่ยนะครับหรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือยังไงก็ตามไปที่เทศบาลดีที่สุดนะคุณหมอนะ
5: ก็ได้ครับได้ครับ
1: นะครับจะได้ไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวพอรอสิ้นเดือนแล้วยังไม่ได้แล้วก็ต้องหลังไปจากนั้นอีกมันจะยืดเยื้อออกไป
2: อาจจะกังวลใจอ่ะระหว่างถึงสิ้นเดือน
1: ได้คร
2: ับ
1: คุณป้า
6: ใช่ค่ะ
1: นะถ้าป้าก็จะแวะไปที่เทศบาลก็ได้นะป้านะแต่ว่าภายในสิ้นเดือนอย่างน้อยก็มีความหวังอย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับว่าประมาณ 5-6,000 ครอบครัวน่าจะได้ทั้งหมดนะครับส่วน 3-4,000 อันนี้ต้องไปแกะมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีการยื่นซ้ำซ้อนนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณป้าด้วยนะป้านะ
2: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
6: ขอบคุณมาก
5: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะถ้าเกิดใครร้อนใจก็ไปที่เทศบาล
1: ไม่ใช่ใครร้อนใจร้อนทุกคนเลย
2: ก็นั่นสิแต่ถ้าเป็นฝนก็คงไปเทศบาลเลย
1: ไปเลย
2: ไม่รอถึงสิ้นเดือนเพราะนี่วันที่9
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยถึงบอกท่านรองนายกเทศมนตรีว่าท่านให้เขาไปเลยนะครับซึ่งก็คงไม่มากรายเนา
2: ะ
1: แล้วไม่ต้องไปแออัดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ทยอยกันไปเพราะว่าบางคนไม่มีเลขพร้อมเพย์โอนไม่ได้บางคนอย่างที่พี่หนอบอกมีข้อมูลซ้ำซ้อนยื่นซ้ำซ้อนหรืออะไรขาดเอกสารอะไรใดๆเนี่ยเขาจะได้ทราบเลย
1: คือนี้เรื่องความยากอย่างหนึ่งนะเวลาเขาจะเยียวยาเนี่ยเพราะว่าโทษนะเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ขอพูดตรงๆนะคนที่ยื่นรับการเยียวยาเนี่ยมีทั้งสุจริตและไม่สุจริตเขาก็ต้องไปคัดแยกอันนี้น้ำไม่ท่ว
2: ม
1: แต่มาขอด้วยเอานี้ผู้เช่าเนี่ยเขาให้ผู้เช่าน
2: ะ
1: ไม่ได้ให้เจ้าบ้านนะเงินเยียวยาเนี่ย
2: เจ้าบ้านก็คิดว่าต้องให้ฉันหรือเปล่า
1: บ้านฉันเนี่ยฉันก็เลยไปยื่น
2: ใช่
1: ไหมเพราะว่าบ้านเขาเสียหายเนี่ยนะ
2: ถูก
1: แต่ผู้เช่าเนี่ยเขาเสียหายจากการเป็นผู้เช่าผู้อยู่อาศัย
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณดัชนีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: คุณดัชนีต้องการจะสอบถามเรื่องของการจัดการมรดกคนหายสาบสูญจะทำอย่างไรคนสับสูญเป็นใครคะ
7: คือเป็นคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าเป็นพี่สาวคนโตก็เป็นเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าพี่น้องสาวคนที่สองเป็นคนช่วยจ่ายไปด้วยแล้วเขาก็มีน้องเขย
1: ครับ
7: แต่ว่าพี่สาว
1: คุณป้าครับป้าครับเอาอย่างนี้นะป้านะเดี๋ยวจะสั้นกระชับลงนะผู้หายสับสูญเนี่ยเป็นอะไรกับป้า
7: เป็นคนรู้จักกันค่ะ
1: เป็นคนรู้จักเราถามให้เขาหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรื่องนี้ครับ
7: ถามให้เขาค่ะเพราะว่า
1: ถามให้เขาอ๋อโอเคถ้าถามให้เขาอย่างนี้นะป้านะก็คือว่ามันมีมรดกมีกองมรดกของคนตายอยู่ใช่ไหมครับ
7: ค่ะมีบ้านอยู่หลังนึง
1: มีกองมรดกของคนตายของพ่อแม่คนตายใช่ไหม
7: ไม่ใช่ค่ะเป็นของคนที่หายสาบสูญไปค่ะเขาเป็นคนซื้ออ
1: ๋อบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเป็นของคนที่หายสาบสูญไม่รู้แล้วเขามีสามีมีลูกไหม
7: ไม่มีค่ะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
7: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: ผู้หญิงก็หายไปกี่ปีแล้ว
7: เป็น10ปีแล้วค่ะบ้านนี้ร้างเลยค่ะ
1: บ้านร้างนะครับบ้านร้างเขาหายไปจากบ้าน10ปีแล้วเป็นคนโสดหายออกไปแล้วไม่รู้ไปไหนใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ก็พี่น้องอ่ะทีนี้หรือว่าพ่อแม่เขายังอยู่ไหม
7: ไม่อยู่แล้วค
1: ่
7: ะ
1: ก็เหลือพี่น้องใช่ไหมครับ
7: เหลือน้องสาวกับน้องคนเล็กแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาไปอยู่ที่อะไรนะสีชัญญาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู
1: ้มีเรื่องของทางสตินะสติปัญญาเนาะอย่างนี้ครับคุณป้าถ้าอย่างนั้นคุณป้าไปแนะนำคนที่ยังคงอยู่นะป้านะ
7: เป เป็นน้องเขยอะค่ะเป็นแฟนของน้องสาว
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับได้ป้าไปแนะนำป้าฟังผมและป้าไปแนะนำให้เขาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
2: ป้าเข้าใจไหมครับ
1: ได้ยินไหมครับให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับพี่เนาะ
7: อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่

0: ผู้ที่ อย่างนี้ก่อนก็ได้พี่โทรไปสายกลางของเบอร์อัยการก่อน11571157เบอร์4ตัวนะกรณีดังกล่าวนี้นะครับจะต้องร้องให้ศาลสั่งให้เป็นคนหายสาบสูญครับพอเขาเป็นคนหายสาบสูญแล้วเนี่ยนะครับทายาทนะครับก็คือพี่น้องเขาเนี่ยนะครับจะได้เข้ามาจัดการทรัพย์สินตรงนี้ได้มันต้องทำให้เขาเป็นคนหายสาบสูญโดยชอบตามกฎหมายซะก่อนอยู่ๆจะเข้าไปจัดการอย่างนี้ไม่ได้แล้วการร้องขอบุคคลให้เป็นคนหายสาบสูญเนี่ยอัยการจะยื่นเรื่องให้ฟรี
1: ข้อนี้10ปีแล้วนะ
0: ไม่
1: หายอ่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เขาไปติดต่อที่อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
1: สมุดประการ
0: คุณให้เขาติดต่อที่เบอร์กลางของอัยการก่อน1157นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหายนะก็ทายาทแหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นทายาทของคนที่สูญหาย
1: ก็น้องก็อาจจะสติไม่ครบ
0: ก็เหมือนอีกคนนึง
1: ค่ะแล้วก็ต้องให้น้องเขยไปทำ
0: ต้องอีกคนนึงเขายังมีอ่ะถ้ามีอยู่2คนนะคนหนึ่งสติไม่ครบอย่างที่ว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นนั่นแหละภรรยาของน้องเขยเขาอะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ต้องลองตามเรื่องดูนะ
0: เมื่อวานนี้มีเรื่องของคุณป้ามาลีที่จังหวัดเลยจำได้ไห
1: ม
0: นะครับที่สายหลุดไปเนี่ยมารู้แล้วนะเมื่อเช้าแกก็โทรหาผมนะครับก็ทราบว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์แบตไม่มีก็เลยไปซื้อแบตใหม่มาก้อนใหม่ชาร์จใหม
1: ่โอ้โหเหรอ
0: แล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของว่าหลานนะครับหลานเนี่ยถูกชายอายุ33ปี
1: อ๋อล่อลวง
0: ล่อลวงไปละเมิดทางเพศ
1: อายุ13เองหลาน
0: ะครับอายุ13เรียนอยู่ชั้นม.2เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็เรื่องนี้ก็มีความกังวลนะครับพี่มาลีสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: พี่มาลี
3: ก็มีขอโทษครับเมื่อวานนี้นะ
0: ไม่เป็นไรครับพี่ครับไม่เป็นไรพี่ร้อนใจผมก็ร้อนใจเหมือนกัน
3: ค่ะทีมงานด้วยค่ะคุณจะน้อง
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะ
0: ครับป้าครับหลานอายุ13อยู่ชั้นม.2ผู้ชายอายุ33มีเมียแล้วด้วยมาล่อลวงให้เด็กเนี่ยไปจับเนื้อต้องไปจับตัว
1: ไปนวด
0: ใช่ไหม
1: นวด
0: เสร็จแล้วก็
1: นาบเลย
0: ถือโอกาส
1: น
0: ั่
1: น
0: แล้วก็ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งกลายเป็นว่าเด็กสมยอม
1: ใช่
0: ทีนี้พ่อแม่เด็กก็กังวลว่าเอ๊ะคดีตกลงตำรวจดำเนินคดีอะไรอย่างไรจะดำเนินคดีแค่พรากผู้เยาว์เสียจากบิดามารดาแค่นั้นหรือนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับท่านพันตำรวจเอกนิเทศสุชารีผู้กำกับโรงพักเชียงกลมนะเชียงกลมนะอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับท่านนิเทศครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: สวัสดีท่านผู้กำกับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผมก็ไม่อยากให้คุณพี่มาลีนะครับซึ่งก็เป็นห่วงหลานเนาะเกิดความเข้าใจผิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก
3: ็มีผู้ไปแจ้ง
0: นะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังอยู่ที่บ้านยังทำงานอยู่เลยยังไม่ถูกควบคุมตัวเลยแล้วฟังว่าเหมือนจะดำเนินคดีข้อหาเดียวก็คือพรากไปจากบิดามารดา
1: อ๋อเหรอ
0: พรากไปจากบิดามารดายังไม่ได้เป็นการข่มขืนกระทำชำเรานะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลจึงโทรศัพท์มาถามที่รายการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังท่านผู้กับนิเทศเนาะท่านจะอธิบายความเรื่องนี้ว่าคดีนี้เป็นมาอย่างไรและขณะนี้การดำเนินการในทางคดีไปถึงไหนแล้วครับท่านครับ
4: ครับผมคดีตำรวจก็รับแจ้งแล้วก็รับเลขคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการสอบสหวิชาชีพเอาเด็กไปสอบสหวิชาชีพครบหมดแล้วแล้วก็ออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับมารับทราบข้อเก่าหาซึ่งเขามาตามหมายเรียกนะครับพร้อมทนายความเราก็ได้สอบปากคำแล้วก็ไม่ควบคุมตัวนะครับเนื่องจากเขามีสิทธิ์ตาม
1: ค่ะ
4: คือมีแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีครับ
0: ครับ
4: ก็ตำรวจก็ให้ติดตามนั้นไปแต่ว่าส่วนคดีเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเรารอผลตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลผลตรวจร่างกายนะครับมาซึ่งได้มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
0: ครับ
4: แล้วก็สำหรับข้อหาที่เราสอบ
0: ถามนิดเดียวครับก็คือถามเส้นนิดนึงครับท่านครับ
4: ทำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน

0: พรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร
1: ครับ
0: ครับผมแจ้งไปตามนี้นะครับ
1: สองข้อหาแล้วครับ
0: ต่อไปนะครับก็จะสอบปากคำ
2: ทำไมค่อยจังเน
0: า
2: ะ
0: พยานอีกบางส่วนแล้วก็จะสรุปสำนวนส่งไปการพร้อมผู้ต้องหานะครับ
1: อืมก็คือสอบข้อหาย
0: ืนยันว่าดำเนินคดีกระทำชำเราเด็กไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ตนแล้วก็พรากเด็กครับผม
1: ครับทีนี้ท่านครับถามเป็นความรู้ด้วยเนื่องจากว่าผู้ต้องหารายนี้น่าจะกระทำความผิดมากกว่า1ครั้ง
3: อ
1: ันนี้ต่างกรรมต่างวาระด้วยไหมครับท่านครับ
0: อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นการสอบตามพฤติการอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นก็ตามข้อหาตามพิจารณาของศาลนะครับตามพยานหลักฐานที่จะสอบไปซึ่งสหวิชาชีพร่วมสอบอยู่แล้วครับอันนี
1: ้ครับข้อมูล
0: กี่ครั้งอะไรยังไง
1: ผลตรวจทางแพทย์ยืนยันใช่ไหมครับว่ามีการล่วงละเมิด
0: ผมไม่ทราบรายละเอียดผลตรวจทางแพทย์นะแต่ทราบจากรายละเอียดว่าไปตรวจผลตรวจทางโรงพยาบาลเนี่ยส่งมาถึงโรงพักเมื่อประมาณคิดที่แล้วครับ
1: ครับคิดว่าจะสามารถนำตัวผู้ต้องหาส่งอัยการฟ้องศาลได้ประมาณเมื่อไหร่ครับท่านครับ
0: ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะครับเพื่อความเป็นธรรมของคดีครับก็ไม่ต้องห่วงครับอยู่ตามกรอบระยะเวลาแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้แค่ข้อหาอนาจารอย่างเดียวข้อหากระทำชำเราเด็กพาเด็กไปเพื่อการอนาจารครับ
1: มัน
0: เป็นข้อหาหนักอยู่ครับ
1: เรียกค่าเสียหายให้พ่อแม่เด็กด้วยนะท่านนะเข้าไปในคดีอาญา
0: ค่าเสียหายต้องไปเพิ่มเติมโดยผู้เสียหายสามารถไปเรียกร้องเพิ่มเติมได้ครับ
1: ฝากท่านแนะนำไปนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวเผื่อพ่อแม่เด็กไม่รู้อีกนะครับก็คือ
0: ค
1: สามารถ
0: มีอะไรให้มาพบที่พนักงานสอบสวนได้เลยครับแต่ว่าเท่าที่ผมถามพนักงานสอบสวนก็แจ้งความคืบหน้าอยู่นะครับว่าสอบผู้ต้องหาแล้วนะอะไรแล้วนะเขาพยายามเคยเห็นพนักงานสอบสวนว่าได้คุยกับทางแม่ผู้เสียหายอยู่ครับซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดว่าคุยกันเมื่อไหร่ยังไงครับ
1: ครับเพราะว่าพอคดีนี้ส่งเอาตัวผู้ต้องหาส่งอัยการจะส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับมันความในทางอาญาก็คือมีโทษ2ข้อหาอย่างที่ท่านพูดกับว่าส่วนในทางแพ่งเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกต่างหากก็คือเรียกเข้าไปในคดีอาญาอันเนี้ยอัยการจะต้องโดยหลักท่านอัยการจะเป็นคนแจ้งคุยกับญาติของผู้เสียหายเนี่ยญาติของเด็กนะพ่อแม่เด็กให้รู้ว่ามีสิทธิ์จะเรียกค่าเสียจะเรียกสักเท่าไหร่อะไรยังไงเหตุผลความจำเป็นยังไงจะเรียกประมาณไหนเนี่ยอัยการเนี่ยจะได้คุยอีกที
3: ก็สรุปรวบเลย
1: ใช่แล้วก็เรียกเข้าพอศาลตัดสินคดีอาญาก็คดีแพ่งก็ให้ชดใช้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้กำกับนะท่านนะที่ได้อธิบายตรงนี้นะพี่มาลีเข้าใจแล้วนะพี่มาลี
2: อย่าไป
1: พูดอะไรที่เราไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยที่เมืองเลยในเขามันเยอะนะ
0: สงสัยให้มาพบที่โรงพักเลยครับ
1: ไปพบท่านภูมิกับได้นะท่านน่ารักอยู่ท่านน่ารักอยู่ท่านนิเทศวันนี้ท่านประชุมอยู่ภาค4ท่านยังออกจากห้องประชุมมาอธิบายความตรงนี้ให้นะป้านะ
3: ท่านภูมิกับรับปากแล้วจะดูแลความคืบหน้าคดีให้
1: นะให้อุ่นใจนะให้พ่อแม่อุ่นใจ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: เขาว่าทำไมมันมีข้อหาเดียวเนาะเขาก็คาใจอยู่ตลอดว่ามีข้อหาเดียวจะได้ติดคุกไ
1: หมมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าโดยข้อที่จริงเนี่ยพรากเนี่ยพอเจอข้อหาพรากก็ต้องหันกลับมาดูว่าแล้วเด็กอายุเท่าไหร่พออายุ13ยังไงยอมก็ผิดไม่ยอมก็ผิดเพราะฉะนั้นมันละข้อหานี้ไปไม่ได้อยู่แล้วครับป้าครับขอเข้าใจแล้วนะขอบคุณท่านมุกกับนิเทศด้วยนะครับท่านครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ท
0: ่
3: าน
0: ค
3: ุ
2: ณ
3: ท่าน
2: กลับด้วยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: แกก็ดูร้อนใจนะ
1: ก็เข้าใจแหละชาวบ้านบางทีก็จะพูดกันแบบชาวบ้านนะเนาะความด้วยความรู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถึงเรียนเป็นที่ผู้กำกับเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะการเรียกค่าเสียในทางแพ่งอันนี้เราสามารถเรียกได้
3: เขาต้องให้ค่าเสียหายด้วย
1: ต้องจ่ายต้องบังคับให้ต้องจ่ายโดยคำพิพากษาของศาลนะครับซึ่งอัยการตรงนี้ท่านทราบอยู่แล้วนะครับโดยข้อหาแบบนี้ก็สามารถที่จะอัยการก็จะเชิญญาติของผู้เสียหายเนี่ยมาบอกให้ฟังว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายน่าจะเรียกเขาเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้พ่อแม่บางทีก็อาจจะเรียกไม่ถูกไงควรจะเรียกเท่าไหร่จะไหม
3: แนะนำ
1: อัยการก็จะแนะนำนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสำนวนคดีอาญานั่นแหละ นะครับให้ชดใช้คำฟ้องน้องฝนคำฟ้องเวลาเขาจะฟ้องใครเนี่ยคำฟ้องฟ้องเพื่ออะไรเพื่อให้เขาติดคุกตามมาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยจำนวนเท่านี
3: ้
1: อย่างนี้ศาลพิจารณาเสร็จปั๊บศาลก็จะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เป็นดุลพินิจเหมือนกันนะครับ
3: ไปสายต่อไปคุณสุรชาติค่ะจากชุมพรสวัสดีค่ะคุณสุรชาติ
4: สวัสดีครับพี่สนองสวัสดีครับ
3: ค่ะคุณสุรช
4: าตินิดนึง
3: ค่ะ
4: คือแฟนผมนี่นะเสียชีวิตแล้วก็พื้นที่สปคเนี่ยนะฮะผมยื่นเรื่องไปเปลี่ยนชื่อนะจากแฟนผมไปเป็นชื่อผมแล้วเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เดือนมกราเขาอยากจะถามนิดเดียวว่าทำไมมันช้าจัง
1: ภรรยาเป็นผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารสปกใช่ไหม
4: ต้องค่ะ
1: ทีนี้ก็เสียชีวิตนะครับก็เลยจะเปลี่ยนสามีก็จะไปรับช่วงสิทธิ์ต่อนะครับก็ไปยื่นเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้
4: ถูกต้องคร
1: ับ ก็5เดือนเต็มแล้วเนาะนะครับก็ยังไม่ได้ไปยื่นมาแล้วคุณสุรชาติเป็นเกษตรกรไหม
4: ผมเกษียณก็ไปทำสวนแล้วตอนนี้นะฮะ
1: นี่ไงถึงต่อเป็นพี่ต้องตอบว่าผมถามว่าพี่เกษียณแล้วมาทำสวนผมไม่รู
3: ้ต้องถามว่าเกษียณตอนไหนแล้วทำตอนไหนด้วย
1: ใช่ไอตอนที่ไปยื่นในตอนนั้นน่ะเกษียณแล้วยัง
4: เกษียณแล้วคร
1: ับ เกษียณแล้ว
4: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเอกสารสปกเนี่ยจะตกทอดไปสู่คู่สมรสเนี่ยคู่สมรสจะต้องเป็นเกษตรกรเป็นข้าราชการไม่ได
3: ้อย่างน้อยเท่าไหร
1: ่
3: ต้องอย่างน้อยกี่เดือนไหม
1: ไม่ครับไม่จำเป็น
3: อ๋อไม่ได้กำหนด
1: หนึ่งก็ต้องเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นข้าราชการจะต้องไม่เป็นพนักงานที่มีประกันสังคมมาตรา33นึกออกไหม
3: นึกออกค่ะ
1: มันจะมีเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไอตอนที่พี่ไปยื่นเนี่ยพี่คุณสมบัติครบไหม
4: ถูกต้องครับ
1: ครบถ้วนนะเดี๋ยวเราจะได้ประสานเรื่องนี้ไปที่ท่านโฆษกสปกนะครับท่านวัฒนามังที่ศาลนะว่าโดยปกติเงื่อนไขกระบวนการและขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันช้าเร็วขนาดไหนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะผมเข้าใจนะเข้าใจสปกว่าไม่เร็ว
3: เ
1: พราะจำนวนคน
3: เยอะ
1: นะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่สปกกำลังเร่งทำคืออะไรรู้ไหมก็คือการเปลี่ยนเอกสารสปกเนี่ยไปเป็นโฉนดถูกไหมเป็นโฉนดสปกรนะครับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรร
3: ม
1: นะครับแล้วปกติเนี่ยคนของสปกรค่อนข้างน้อย
3: ใช
1: ่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยเจ้าหน้าที่ช่างรังวัดสปกรเนี่ย3คน4คนทั้งจังหวัด
3: เวลานัดคิวทีใช้เวลานานนะ
1: ใช่อันนี้พอจะเข้าใจอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่ท่านวัฒนามังที่สารครับท่านโฆษกสปกรท่านรองเลขาครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะยัง
1: ไม่พร้อมนะย
3: ัง
1: ไม่พร้อมนะครับได้ไหมไหนท่านสะดวกไหม
3: ค่ะ
1: ถ้าท่านสะดวกเดี๋ยวท่านจะมาตอบแต่ถ้าท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรพี่สุรชาติ
4: ครับผม
1: นะเดี๋ยวผมจะฝากเรื่องไปกับท่านโฆษกให้ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะสะดวกเข้ามาได้หรือเปล่าเนาะ
4: ขอบคุณมากครับแล้วก็มีพี่ตลอดมีผู้ชายเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สอบคอพี่สุรชาติดิผมจะตามเรื่องให้เหมือนกันผมบอกผมขอบคุณมากมากเลยและก็ดีใจมากมากเลย
1: สปกจังหวัดชุมพรใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
1: สปกชุมพรได้ครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะพี่นะ
4: ขอบคุณมากเลยพี่สนอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือนะ
1: ครับ
4: ขอบคุณมากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมเข้าใจนะที่ทำงานกับสปกมานานหลายปีเนี่ยนะเข้าใจกระบวนการข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรนะครับแล้วก็ภารกิจที่เจ้าหน้าที่มีค่อนข้างมาก
3: ใช่
1: นะฮะ
3: คือข้อจำกัดหลายอย่าง
1: อันนี้แก้ตัวให้แทนเลย แต่ว่าเข้าใจแต่ว่าแก้ตัวตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสปกก็จะต้องไปปรับเพื่อจะให้บริการให้ชาวบ้านเร็วขึ้นด้วยเนาะ
3: เพราะเขาร้อนใจอ่ะนะ
1: ใช
3: ่ถามคำถามจากทางบ้านก่อนนะคะ
1: ครับ
3: คุณธวัชเขาถามว่าอายุขึ้น61ปีปีนี้ได้รับเงินผู้สูงอายุแค่200บาทแทนที่จะเป็น600อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรผู้สูงอายุได้600ไม่ใช่หรอพี่
1: ใช่ไม่มี200อ่ะ
3: ผิดพลาดหรือเปล่าเงินโอน200
1: เดี๋ยวขอตรวจสอบแล้วกันเนา
3: ะ
1: ว่าเรื่องเป็นยังไงเนาะ
3: ใช่ค่ะคุณยายเบ่งจากสุรินทร์บอกว่าหลานขี่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุตาบอด1ข้างปี65อยากสอบถามว่าสามารถทำบัตรคนพิการได้หรือไม่
1: ไม่ได้ครับตาบอดต้อง2ข้างบอดข้างเดียวไม่ได
3: ้มีคุณสมบัติเนาะว
1: ่
3: าจะนิยามว่าคนบุคคลนี้เป็นคนพิการหรือไม
1: ่ฝากไว้นิดนึงนะที่ผมได้รับร้องทุกข์มาจากพื้นที่จังหวัดภาคอีสานบางจังหวัดน
3: ะ
1: บางอำเภอบางพื้นที่นะพากันไปทำบัตรคนพิการโดยอ้างว่าหูหนวก
3: อ้าวเหรอ
1: ทั้งที่หูไม่ได้หนวก
3: เออเ คือไปหนวกเอาตอนทำบัตรใช่ไหม
1: ใช่
3: เ
1: พื่อจะให้ได้สิทธิ์การเป็นคนพิการ
3: ค่ะ
1: แล้วก็มีการเสียเงินเสียทองรายละ 2-3,000 บาทด้วย
3: โอ้โห
1: เพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรคนพิการ
3: ใต้โต๊ะสิ
1: ผมได้รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องนี้มา
3: ค่ะ
1: ก็ชาวบ้านเนี่ยบอกพอผมคุยคนนี้เสร็จปั๊บคนนู้นก็มายืนยันมาใช่ใช่ใช่มีจริง
3: กลายเป็นเจอหลายคนขึ้น
1: อย่าทุจริตนะนี่คือการทุจริตนะครับ
3: ค่ะ
1: แล้วเราไม่พิการและทำว่าเป็นคนพิการหูหนวกเนี่ยมันมีเครื่องวัดไหมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไปเกณฑ์ทหารเนี่ยน้องฝนนะครับถ้าใครหูหนวกเนี่ยเขาก็จะไม่รับไปเป็นทหารเกณฑ์ไงก็พ้นจากการเกณฑ์ไงก็ใช้วิธีการเวลาเขาสั่งเข้าแถวเรียกนะถนอม
3: ก็ทำท่าเลิกลัก
1: ไม่เลิกลักสิถ้าเลิกลักได้ยินนี่เงียบเฉยเฉยเลยนะเรียกถนอมกี่ครั้งก็ไม่หันเลยนะ
3: คนนะ
1: แกล้งเป็นคนหูหนวก
3: ทำเองหรอ
1: ทำไมนี่ยกตัวอย่างให้ฟังไงยกตัวอย่างให้ฟังแกล้งเป็นคนหูหนวกแต่ตอนแรกก็น่าจะมีคนผ่านเลยเนาะคิดว่าหูหนวกจริงก็ไม่ต้องจับใบดำก็ไม่ให้เขาก็นั่นเลย
3: แล้วต่อไปอ่ะ
1: ต่อไปเขารู้ทันเนี่ยมันหนวกเยอะ
3: แล้วทำไง
1: ก็ครูฝึกก็เลยเดินผ่านแถวไงแล้วก็ทำเหรียญล่วงพอกลิ้งปั๊บหันมามองเหรียญ
3: รู้เลย
1: ก็ได้หนวกนี่นะ
3: ก็ลองเป็นหนวกนี
1: ่
3: เดี๋ยวก็ได้หนวกจริงๆอ่ะนะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวถามคุณ
1: ไปคุณสิริพรต่อก่อนได้เลยครับทีมงานครับ
3: ค่ะคุณสิริพรต่อหรือยังถ้ายังไม่ต่อมาแล้วนะสวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี
5: ้จะสอบถาม
3: ค่ะ
5: เรื่องโฉนดที่ดินคือโฉนดเป็นชื่อแม่นี้รวมกันกับลูกอีก2คนไปจะไปกู้ธนาคารออมสิน
1: ครับ
5: แต่ว่าแม่อายุมากแล้วก็เลยใช้โฉนดค้ำประกันแล้วทีนี้ลูกคนที่3ไปใช้หนี้แทนแม่แล้วก็เอาโฉนดออกมาแล้ว
1: ครับ
5: แต่ว่าหนี้ของลูกอีก2คนนะคะยังใช้ไม่หมดใช้ไปแล้วครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งนึงแล้วทีเนี้ยแม่ต้องการแบ่งที่ดินโฉนดผืนเนี้ยค่ะแบ่งให้ลูก
1: ๆครับ
5: แต่ว่ากรมที่ดินนะบอกว่ายังติดอายัดอยู่ให้ไปกรมบังคับคดีเพื่อยกเลิกการอายัดแล้วสามารถยกเลิกได้มั้ยคะ
1: เขาฟ้องเหรอออมสินฟ้องเหรอ
5: ไม่ได้ฟ้องค่ะเพียงแต่ว่าลูกๆต้องการให้แม่แบ่งโฉนดแบ่งที่ดินแบ่งให้พี่น้องเท่าๆกันอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวนะ
5: คือตอนนี้แม่อายุมากแล้ว
1: กลัวว่าเข้าใจงงอยู่นิดนึงก็คือกู้ร่วมกันหรือเปล่าแม่ลูกกู้ร่วมกันมั้ย
5: ใช่ค่ะแม่ลูก
1: กู้ร่วมกันโดยเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปค้ำประกันใช่มั้ย
5: ใช่ค่ะ
1: ค้ำประกันหนี้ทั้งแม่แล้วก็ลูกด้วยมั้ยครับ
5: ใช่ค่ะทั้ง3คนคือสมมติว่ากู้คนละ 100,000
1: 3คนก็เข้าใจแล้วครับพี่ไม่เป็นไรครับทีนี้ถ้าที่ดินบอกว่ามันมีการอายัดเอาไว้นะครับก็แสดงว่าจะต้องถ้ามีการอายัดเนี่ยต้องมีการใช้สิทธิ์ฟ้องอะครับ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าไม่ฟ้องมันไม่เรื่องนี้จะไม่ไปถึงบังคับคดีพี่อยู่อำเภออะไรอะครับที่ดิน
5: อำเภอนนทัยค่ะ
1: นนทัยถ้าไปศาลเนี่ยไปศาลไหนครับสีคิ้วหรือว่าไปที่จังหวัดนครราชสีมาน
5: ครราชสีมาน
1: ครราชสีมาถ้าไปก็ต้องไปติดต่อที่บังคับคดีนครราชสีมาครับถ้าเขาอายัดไว้เมื่อที่เอาตามที่พี่พูดนะพี่สิริพรบอกว่าโฉนดเนี่ยถูกอายัดอยู่ที่บังคับคดีทีนี้ถ้าชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่ติดใจแล้วเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้แล้วก็ถอนการอายัดเมื่อถอนการอายัดเราก็ไปเสียค่าธรรมเนียมการอายัดให้กับกรมให้กับบังคับคดีนะครับอยู่ตามมันประมาณ 2% ของยอดหนี
3: ้
1: เสียค่าธรรมเนียมตรงนั้นอีกนิดนึงพอเสร็จปั๊บเขาก็ให้โฉนดมาพอให้โฉนดมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้โฉนดมาเราก็ไปทำการแบ่งแยกได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ติดต่อที่บังคับคดีที่จังหวัดนครราชสีมาเลยครับถ้าอย่างนั้น
5: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
5: คือโฉนดอะได้มาแล้วคือ3คนแม่กับลูก2คนใช่ไหมคะที่ไปกู้มา
1: ถ้าโฉนดได้มาแล้วโทษทีถ้าได้มาแล้วแล้วทำไมแบ่งไม่ได้อะที่ดินบอกว่า
5: เดี๋ยวค่ะยังหมายถึงว่าลูกคนที่3ไปติดหนี้ให้แม่100,000 บาทแต่อีกลูก2คนยังใช้
1: ยังมีหนี้อยู่
5: ค่ะยังมีหนี้ค้างชำระอยู่แต่ว่าธนาคารน่ะให้โฉนดกลับมาแล้ว
1: ก็แสดงว่าเขาก็ยังอายัดอยู่สิเพราะมันจะเป็นหลักประกันอยู
5: ่ทีนี้จะไปแบ่งจะไปโอน
1: ธนาคารเขาไม่ยอมเลยถ้างั้นพี
5: ่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือไปกรมที่ดินแล้วเพื่อที่ว่าแม่จะแบ่งโฉนดให้ลูก
1: ๆครับ
5: แต่ทีนี้ว่า
1: พี่ครับพี่ไม่พูดต่อได้ไหมพี่สิริพรเพราะว่าพี่ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินแล้วและที่ดินก็ไม่ทำให้ถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ค่ะกรมที่ดินบอกว่ายังมีการอายัดอยู่ให้
1: ไปติดต่อคดี
5: เพื่อให้กรมบังคับคดียกเลิกการอายัด
1: ถ้าพี่อยากจะได้ความกระจ่างเรื่องนี้นะพี่นะถ้าพี่อยากได้ความกระจ่างเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ธนาคารเขาอายัดไว้และที่ดินไม่สามารถแบ่งแยกให้ได้เนี่ยให้กับคนอื่นได้เนี่ยให้ไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาเชิญที่ดินเชิญตัวแทนของธนาคารอมสินแล้วก็พวกของผู้ของคุณเนี่ยนะไปคุยกันเดี๋ยวก็จะคลี่ประเด็นออกมาให้ว่าปัญหามันติดขัดตรงไหนว่ามันทำได้หรือไม่ได้เพราะบางครั้งธนาคารเนี่ยถือโอกาสอายัดไม่ยอมอายัดไว้ทั้งแปลงหรือจะอายัดทั้งหมดหรือบางส่วนก็แล้วแต่เนี่ยให้อัยการช่วยดูให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาอีกทีหนึ่ง
3: โทรไปสายด่วน1157ก่อน
1: นี่สอบถามเขาก่อนก็ได้หรือไปโดยตรงเลยนะพี่นะเพราะว่าที่ดินตอบมาแล้วครับนะถามตรงนี้ก็ไม่มีคำตอบอื่นนะครับคนที่จะเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าออมสินมีสิทธิ์อายัดไหม
3: ใช
1: ่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะที่ดินก็บอกถูกอายัดนะเมื่ออายัดมันก็แบ่งไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
1: คนที่ตอบเรื่องนี้ได้ก็คืออัยการอัยการดูข้อที่จริงเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาจะคลี่ประเด็นให้ว่าคุณมีสิทธิ์อายัดเขาไห
3: ม
1: หรือถ้าอายัดเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็แค่บางส่วนนะอันนี้เขาชำระนี้แล้วเหลือสองคนนี้อะไรเงี้ยนะครับเอาตามนั้นนะพี่สิริพรนะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสว
5: ั
1: สด
5: ี
1: ครับครับ
3: ไปสายคุณธนาวุฒิต่อเลยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: คุณธนาวุฒิสอบถามเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับประกันไฟไหม้เหรอคะเกิดเหตุอะไรขึ้น
6: ตึกแถวของวัดเนี่ยไฟไหม้ครับ
1: ตึกแถววัดอะไรครับ
6: วัดสมนานำบริหารหรือวัดยนต์สะพานขาวครับ
1: ตึกแถวของวัดแล้วมีประกันไหม
6: มีประกันฮะแต่ตอนนี้มันโลเลอยู่ครับ
1: ไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
6: วันที่30มีคอ69นี่ครับ
1: ปีนี้นะไฟไหม้แล้วก็เป็นตึกแถวของวัดแล้วเกิดไฟไหม้แล้วก็มีประกันภัยใช่ไหมครับ
6: ครับ
1: ประกันวินาศภัยประกันไฟไหม้อ่ะ
3: ใช
1: ่แล้วพอประกันแล้วก็ตอนนี้ประกันยังไม่ได้จ่ายเงินนะให้กับทางวัดหรอครับ
6: ยังไม่จ่ายเลยครับเขาก็ดึงว่าโยนกันไปโยนกันมาอยู่เนี่ย
1: อันนี้เนี่ยประกันคนที่ทำประกันคือวัดหรือผู้เช่าครับ
6: วัดนะเพราะกฎหมายบังคับตึกวัดนี่ต้องทำประกันฮะ
1: โอ้ดีจังเลยเป็นความรู้ผมด้วยนะครับตึกของวัดต้องทำประกันเนาะทีนี้พอไฟไหม้เสร็จปั๊บบริษัทประกันยังไม่ยอมชดใช้เงินตามประกันใช่ไหมครับ
6: ครับ
1: แล้วพอไปทวงถามก็โยนไปโยนมา
6: ครับ
1: ทีนี้
6: มันมีปัญหาว่าเขาบอกว่าคุณประกันวงเงินต่ำกว่าราคาของตึกอะผมเลยแย้งว่ามันจะต่ำได้ไงตึกนี่มัน60 กว่าปีแล้วตัดค่าเสื่อมมันก็น่าจะใกล้หมดแล้ว
1: มันต้องดูกรมธรรม์นะมันไม่ได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดเนาะกรมธรรม์ระบุยังไงก็ต้องเป็นไปตามกรมธรรม์แล้วเคยติดต่อคปภ.ไหมครับ
6: ไม่เคยครับ
1: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยชื่อย่อว่าคปภ.ที่ตั้งสำนักงานเขาอยู่ตรงข้ามกับศาลรัชดาถนนรัชดา
6: ศาลรัชดาตรงช่วงไหนคร
1: ับ พี่กดใช้เบอร์โทรศัพท์4ตัว1186ครับพี่ครับ
3: 1186ค่ะ
1: จำเอาก็ได้ครับ
6: 1186
1: ใช่ครับเบอร์4ตัวเนี่ยนะโทรไปร้องทุกข์ก่อนให้ผู้ที่รู้ข้อที่จริงเรื่องนี้โทรไปที่สายด่วน1186ของคปภ.นะครับว่าร้องทุกข์ว่าบริษัทประกันนี้นะครับมีเกิดเหตุไฟไหม้ตึกของวัดนะครับแล้วก็ไปยื่นเรียกค่าเสียหายไปยื่นให้เขาชดใช้ให้เขาต้องชดใช้เงินตามกรมธรรม์แล้วแต่ปรากฏว่าบ่ายเบี่ยงยังไม่ได้ชดใช้ผ่านมาเวลาเท่าใดแล้วเดี๋ยวคปภ.เขารับเรื่องตรวจสอบนะครับเขาจะเรียกนะครับให้มาชี้แจงเรื่องนี้นะพี่ต่อไป1186ครับพี่ครับ
6: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับ
1: ครับ
3: เอ๊ะแล้ว เขาเกี่ยวข้องอะไรกับวันนะคุณธนาวุฒิอ่ะเขาถึงร้องให้
1: ก็น่าจะก็ไม่ได้ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรแต่น่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นวายาวัจกรหรือเปล่าน่าจะ
3: เพราะว่าน่าจะมีส่วนที่ส่วนได้
1: มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สินของวัดคือวายาวัจกรนะครับ
3: ค่ะไปสายสุดท้ายเลยนะคะสายยายหนูโรม
1: จังหวัดชัยภูมินะสวัสดีครับยาย
7: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ต้องการจะจดสิทธิเก็บกินในที่ดินที่ยกให้ลูกเหรอครับ
7: ค่ะ
1: ยกให้ลูกไปแล้วหรือยัง
7: ยกให้แล้วค่ะโอน
3: ถนอม
1: โอนไปแล้ว
7: เสน่หาค
1: ่
7: ะ
1: โอนให้โดยเสน่หาก็รักลูกอะโอนให้ลูกอะพ่อแม่ให้ลูกก็โดยเสน่หาอยู่แล้วถ้าไม่เสน่หาก็ไม่ให้
3: ถูก
7: จ้า จะได้ทำเก็บกินได้ไหมนะคุณ
1: แล้วใครบอกให้ยายจะมาจดสิทธิเก็บกินใครบอกยาย
7: บทโยได้ฟังข่าวคุณถนอมนี่แหละ
3: ดูรายการเราใช่ไหม
7: ทำเลยมาถาม
1: ผมว่าเลย
3: เพราะว่า
1: ผมว่าเลย
3: เราย้ำกันบ่อยๆ
1: ชักจะไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าลูกพอได้เป็นชื่อเขาไปแล้วจะเลี้ยงยายหรือไม่เลี้ยงใช่เปล่า
7: จ้าม
1: ีอาการ
7: เยอะกว่าเดี๋ยวนี้ดีอยู่แต่ว่าภายหน้าก็บอกไม่ถูกเน
3: า
7: ะ
1: ภายหน้าก็บอกไม่ถูกคืออย่างนี้ครับคุณยายขอบคุณคุณยายเพราะว่าถ้าถามเรื่องนี้ก็ผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับเพราะว่าอนาคตคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอย่างยิ่งว่ามันไม่แน่นอนงงไหมผล
3: ก็คือความไม่แน่นอนเท่ากับความไม่แน่นอน
1: ใช่ความไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคุณยายถามว่าเมื่อโอนไปให้ลูกแล้วเนี่ยยังจะไปจดสิทธิเก็บกินได้ไหมเนี่ยคุณยายคุยกับลูกถ้าลูกยินยอมไม่มีปัญหาครับ
7: โอ้
1: ถ้าลูกยินยอมให้คุณยายจดถ้าคุณตายังอยู่ไหมอ
7: ยู่ค
1: ่ะก็ทั้งตาทั้งยายทั้งพ่อทั้งแม่นะก็บอกว่าลูกเอ้ยที่แม่โอนให้พ่อโอนให้เจ้านั่นนะเดี๋ยวแม่ขอจดสิทธิเก็บกินไว้เด้อล่ะเด้อจะว่าจังไรล่ะถ้าเห็นน้ำก็พากันไปจดที่สำนักงานที่ดินจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ทีนี้ลูกก็จะถามทำไมเป็นงั้นล่ะแม่
3: ไม่ไว้ใจหนูหร
1: อบอกไม่หรอกบอกว่าจดสิทธิเก็บกินเอาไว้เนี่ยวันหนึ่งวันใดเกิดลูกเขามีหนี้มีหนี้เจ้าหนี้มาฟ้องยึดทรัพย์เอาไปขายทอดตลาดมีคนมาซื้อทรัพย์นี้ที่มีสิทธิเก็บกินยังไงก็ยายกับตาเนี่ยยังตามไปถึงในคนที่ซื้อทรัพย์จากการบังคับขายทอดตลาดและทรัพย์นี้จะไม่มีคนซื้อ
3: ก็ไม่หลุดไง
1: ใช่นี่ความดีของเรื่องนี้และปลอดภัยกับตากับยายด้วยว่า
7: แล้วเราไปเก็บก
1: ิน
7: ก
1: ับ
7: ใครล่ะ
1: เก็บกินกับใครเก็บกินกับใครอ่ะก็ยายครับถ้าจะเอาที่แปลงนี้ให้เขาเช่านั่นแหละค่าเช่านั่นแหละ
3: ก็เก็บกินกับคนที่ผู้เช่า
1: ใช่ผู้เช่าใช่นั่นแหละสิทธิเก็บกินถ้ามันเป็นตึกแถวให้เช่านั่นแหละค่าเช่าห้อง
3: ค่าเช่าห้องจะเป็นของยายแต่ตึกเนี่ยกับที่ดินยายยกให้ลูกแล้วไง
1: ยายถามหน้าฟังว่าจะเก็บกินกับใครคุณยายครับไปขอจดที่สิทธิเก็บกินย้อนหลังได้ครับยายจดทั้งคู่นะทั้งสามีภรรยาเสร็จแล้วก็จะมีผลจะสิ้นสุดสิทธิ์นี้ก็คือเมื่อตากับยายเสียชีวิตนะแล้วในระหว่างนี้ก็ไปขายได้แต่ว่าจะไม่มีคนซื้อก็ปลอดภัยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณยาย
7: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยว
1: ไม่เดี๋ยวแล้วครับยายนะท่านที่ค้างอยู่ทั้งหมดที่โทรมาวันนี้ทุกหมดทุกคนทุกท่านรวมถึงคุณน้อยคุณยายขาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามให้นะ
3: ค่ะค่ะช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ฟรีคอนเน็กต์เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนตซีโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทอนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
14: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
8: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
15: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Focus Thailand นะคะในวันอังคารค่ะวันนี้9มิถุนายน2569นะคะเรากำลังจะหมดเดือนที่6ของปีนี้แล้วนะคะนี่เข้ามา9วันแล้วเนาะโอ้วันเวลานี่ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนี่เดือนที่6แล้วกลางปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีฝนตกเยอะมากขึ้นนะคะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูเข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองนะคะก็หลายวันมานี้เนี่ยโอ้โหที่บ้านดิฉันเนี่ยอากาศอบอ้าวมากเลยนะคะมันอึดอัดนะคุณผู้ฟังรู้สึกแบบเดียวกันไหมว่าเวลาอากาศมันร้อนเนาะแต่มันก็กึ่มๆว่าจะมีฝนด้วยเงี้ยมันเป็นอากาศที่อบอ้าวไม่มีลมไม่มีแดดนะคะอากาศขมุกขมัวนะคะแล้วก็ฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างบางวันนี้โอ้โหตั้งเขามาเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี่ไม่ตกเลยหรือบางวันเนี่ยตกมาแบบแหมะแหมะนะคะพอให้แบบมันเฉอะแฉะเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยคลายร้อนสักเท่าไหร่วันนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างทรมานเหมือนกันเนาะนะคะแล้วมันก็ทําให้เราบางคนเนี่ยปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้นะคะก็ผ่านจะไม่สบายเอานะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยจะปลอดโปร่งนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนเดิมนะคะด้วยความเป็นห่วงจากทีมงาน Focus Thailand เลยนะคะแล้วก็พูดถึงการดูแลสุขภาพนะคะมันก็ต้องดูแลแบบทุกอย่างร่วมกันเนาะสุขภาพกายใจใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลเรื่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายมันมีอวัยวะส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นอวัยวะที่คอยปกป้องเราจากอันตรายของเชื้อโรคนะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆเวลาอากาศไม่ดีเนี่ยบางทีเขาก็จะมีอาการให้เราเห็นเลยนะคะคนที่มีภาวะภูมิแพ้เนี่ยก็อาจจะมีผื่นขึ้นใช่ไหมคะหรือว่ามีรอยโรคต่างๆเนี่ยดิฉันกำลังพูดถึงผิวหนังของเราค่ะคุณฟังก็เขาเป็นเหมือนแบบเกราะป้องกันภัยเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยครอบคลุมทั้งเนื้อทั้งตัวเราทั้งตัวเลยนะคะไม่มีส่วนไหนที่ผิวหนังของเราเนี่ยไปไม่ถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยให้เราหลายคนนี่ก็พยายามที่จะดูแลผิวพรรณนะคะให้เปล่งปลั่งสดใสเลยและผิวพรรณเนี่ยก็เป็นเหมือนอวัยวะอื่นๆในร่างกายเรานะคะที่ว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเขาเองก็จะเสื่อมถอยไปตามวัยด้วยนะคะสิ่งที่มันเคยเต่งตึงนะคะละเอียดนุ่มฟูพออายุผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยความนุ่มฟูของผิวมันก็จะแฟบลงใช่ไหมคะความเต่งตึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกนี้นะคะแล้วก็ตามการใช้งานของเราด้วยนะคะทีนี้เราจะมาหาความรู้กันดีกว่าค่ะมันมีอาหารการกินอะไรไหมที่จะทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะเวลาผิวของเราแข็งแรงเนี่ยออร่ามันก็จะมาเลยนะคะมันยากมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะผิวสวยแต่เราไม่ทำให้เขาแข็งแรงซะก่อนนะคะเพราะว่าความสวยมันมาทีหลังความแข็งแรงนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะดิฉันมีเสียงสัมภาษณ์นะคะที่ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญคุณแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพและที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมอาหารสมดุลของสสส.นะคะก็พี่แววเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านโภชนาการมากๆเลยทีนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันมีอาหารอะไรนะที่จะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วถ้าเรากินดีๆดูแลเขาดีๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มออปชันไปนะนอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยผิวพรรณของเราก็จะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล นุ่มฟูนะคะอย่างที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาวก็คือทำผิวพรรณของเราเกราะป้องกันภัยของเรา ด่านหน้าที่จะป้องกันเชื้อโรคของเราเนี่ยแหละค่ะให้เขาแข็งแรงนะคะคุยกันเอาไว้ในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเวอร์ชั่นเต็มได้แต่วันนี้เนี่ยดิฉันตัดทอนมาให้ดูให้รับฟังนะคะสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกินผักผลไม้เพื่อทำให้ผิวพรรณของเราแข็งแรงและสวยงามนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ
3: เวลาผิวเด้งเนี่ยเราเวลาคนเราต้องการจะทำให้ผิวของเราสวยเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าบางครั้งเขาก็สงสัยนะคะว่าจะแข็งแรงดีหรือจะสวยดีค่ะ
2: จริงๆแล้วผิวสวยกับผิวแข็งแรงนี่มันคือมันเป็นอันเดียวกันไหมหรืออะไรมันมาก่อนมาหลังคะ
3: จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะคะแต่ว่าผิวสวยเนี่ยคือไม่ใช่ผิวที่ขาวไม่ใช่ผิวที่ดำไม่ใช่ผิวที่เนียนผิวสวยคือผิวที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นนะคะก็คือ2 อย่างนี้ก็คือมาคู่กันแต่ถ้าหากว่าให้พี่เบลมาตีความนะคะพี่เบลว่าจะต้องกินให้ผิวแข็งแรงก่อนแล้วพอแข็งแรงปุ๊บก็มองแล้วก็ดูสบายตาสบายใจค่ะ
2: นะคะแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องผิวนะคะอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยลองหลับตานึกภาพนะพอเราพูดถึงผิวของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในร่างกายเลยใช่ไหมคะพี่แวว
3: ใช่ค่ะ
2: เขาปกคลุม
3: หมดเลยใช่ค่ะต
2: ั้
3: งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะ
2: ค่ะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายแล้วนะคะเพราะว่าเขาครอบคลุมเนื้อตัวเราทั้งตัวเลยเนี่ยนะคะไม่มีตรงไหนที่ผิวพรรณไม่คุ้มครองไม่ปกป้องเลยผิวพรรณก็เลยเหมือนเกราะป้องกันภัยให้กับร่างกายทีนี้เราจะทำให้เกราะคุ้มกันภัยของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะพี่แวว
3: จริงๆแล้วนะคะก็คือที่น้องวันพูดนะคะว่าผิวของเรานะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะบางคนนะคะแม้กระทั่งพี่แววสมัยก่อนเนี่ยเอาแบบจริงๆจังๆเลยเอาเรื่องตัวเองอาจจะน่าอายเล็กน้อยมาพูดนะคะเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูแลใบหน้าแล้วก็ลำคอของเราใช่ไหมคะเอาอย่างบางอย่างเนี่ยเราก็ละเลยไปช่วงที่พี่แววพักเบรกห้องพักเบรกเนี่ยก็จะมีน้องพยาบาลน้องผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็นักกำหนดอาหารแล้วก็จะเบรกพร้อมๆกันพอเบรกเสร็จแล้วก็เป็นห้องส่วนตัวของเราใส่ส้นสูงยืนมาทั้งวันค่ะทั้งวันค่ะแล้วก็จะใช้เท้าพาดเท้าพาดตรงโซฟาแล้วก็นอนเล่นกันแล้วก็บางครั้งก็คือเธออยู่ทั้งหัวฉันอยู่ทั้งหางก็คือแบ่งเตียงกับแบบพาดกันอีกคนพาดซ้ายขวาแล้วเนี้ยเท้าที่มาเจอกันนะคะจำได้เลยค่ะน้องพรนะคะน้องพรบอกพี่แววตายแล้วเท้าพี่ทำไมหยาบขนาดนี้เราก็หายอันนี้เรื่องจริง
2: หยาบ
3: ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมหน้าก็ดีทำไมเท้าพี่เป็นแบบนี้นะคะขำกันนะคะแล้วก็พี่แววก็หันไปดูโอจริงด้วยเนาะพอเท้าเราเนี่ยพอเท้าเราจริงๆเราดูแลน้อยกว่าหน้าเราดูแลน้อยกว่าหน้าการกินเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยนะคะการกินนี่คือกินเข้าไปภายในเพื่อให้มันงามจากภายในมาภายนอกแต่เกาะป้องกันผิวของเราทำได้2แบบค่ะก็คือดูแลจากการกินแล้วก็ดูแลจากการชโลมส่วนต่างๆเข้าไปในร่างกายของเราต้องทำ2อย่างคู่กันนะคะกินด้วยแล้วก็ดูแลด้วยแล้วก็เท้าของพี่แววนะคะผ่านไปสักปีหรือ2ปีนะคะก็เหตุการณ์เดิมก็คือมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ทุกวันที่เราจะพักผ่อนกันในห้องเบรกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้หลายปีมาน้องคนเดิมก็บอกว่าเวรมาตรงกันที่บอกโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงเท้าคุณพี่มีการเปลี่ยนแปลงก็อยากจะบอกพี่คนนะคะว่าหน้าตาของเราใบหน้าลำคอเนี่ยถึงแม้วัยของเราจะไปตามปฏิทินนะคะแต่ถ้าหากเรามีการดูแลทั้งภายในและภายนอกที่ดีเชื่อไหมคะว่ามันสามารถฟื้นฟูได้ค่ะเอาบางอย่างเป็นตัวอย่างค่ะ
2: ค่ะนี่เพิ่งจะรู้ว่านักกำหนดอาหารเนี่ยเขาเช็คพอยต์ของร่างกายเช็คกันไปจนถึงผิวที่เท้าเลยใช่ไหมคะว่าผิวเธอจะสุขภาพดีจริงหรือเปล่าไม่ได้ดูกันแค่ใบหน้าเนาะต้องเช็คผิวกันนะคะทีนี้ก็คุณผู้ฟังก็คงจะนึกภาพออกแล้วนะว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญนะคะกับผิวพรรณเพราะเขาเป็นเหมือนด่านแรกเลยนะคะกำแพงด่านแรกที่จะปกป้องไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและจริงๆผิวพรรณของเราเนี่ยเขาก็มีระบบนิเวศของเขาเองด้วยใช่ไหมคะพี่แวว
3: ใช่ค่ะเขาจะมีการผัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามีการผัดเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะก็คือที่ใครของพวกเราอะค่ะตอนเป็นนักอาบน้ำนะคะผิวหนังชั้นนอกก็จะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยพูดถึงเรื่องเกาะป้องกันเชื้อโรคเข้าคือจากรูขุมขนต่างๆแล้วก็ที่เราต้องระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยก็คือประเทศที่มีฤดูร้อน3ฤดูนะร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะ ไทยคนไทยเป็นมะเร็งผิวหนังกันเพิ่มขึ้นนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นพี่ฝรั่งจะเป็นปรากฏว่าคนไทยเป็นมะเร็งผิวหนังกันมากขึ้นและส่วนมากก็จะพบกันบริเวณหน้าค่ะแล้วก็จะพบกันในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะอันนี้ไม่ใช่จากงานวิจัยนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะงานวิจัยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชายหรือหญิงแต่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ไม่อยากให้เกิดมะเร็งผิวหนังมะเร็งผิวหนังส่วนใหญ่นะคะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเกิดจากการที่เราไม่ได้ปกป้องตัวเองจากแสงแดดที่แผดเผาค่ะ
4: ค่ะนะคะช่วงเวลาที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวของเราโดนแดดเผาเนี่ยค่ะพี่แววจะเป็นช่วงสักกี่โมงถึงกี่โมงคะ
3: สมัยก่อนถ้าเราทำการบ้านนะคะถ้าหากเราไม่ทำการบ้านทำข้อสอบนะคะก็ได้ถึงประมาณ10โมงเช้าเลยนะคะว่าก่อน10โมงเช้าเราสามารถเจอแสงแดดได้แล้วก็ช่วงบ่าย4โมง5โมงเย็นเจอแสงแดดได้แต่ปัจจุบันนะคะขอให้ทุกท่านน่ะดูใช้ความรู้สึกใช้อุณหภูมิหรือจะใช้มือถือเราดูว่าอุณหภูมิมันร้อนมากขนาดไหนเพราะในแต่ละวันก็ไม่เท่ากันนะคะก็เอาแดดอ่อนออกลำไรค่ะลำไรช่วงตอนนี้คือประมาณไม่เกิน8โมงเช้าค่ะลำไรกำลังกายให้ได้รับแสงแดดบ้างเพื่อผิวของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงนะคะแต่ถ้าหากว่าไปเจอแสงแดดที่กลางวันเวลาเราไปทานข้าวออฟฟิศเลิกนะคะอยากแนะนำให้ทุกคนทั้งใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาไปนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดแสง UV ค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ะค่ะเพราะว่าครีมกันแดดก็สำคัญนะคะครีมกันแดดที่ทาภายนอกก็สำคัญแต่ครีมกันแดดที่ทาผักที่กินไปที่เราใช้ผักและผลไม้เป็นสารอาหารนี่ก็ช่วยปกป้องผิวของเราได้การที่กินอาหารทุกวันสามารถปกป้องผิวได้2แบบนะก็คือปกป้องจากข้างในแล้วก็ปกป้องจากชั้นนอกวันนี้ค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเรากินอะไรปกป้องผิวข้างในของเราข้างในของเราผิวนี่คือเราจะมีผิวหนังเนี่ยบังอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าข้างในชั้นลงไปเนี่ยค่ะก็คือจะต้องกินอาหารดีๆซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
4: ค่ะนะคะคือพอฟังตรงนี้ปุ๊บก็เลยนึกวิถีชีวิตนะนึกภาพวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยเราแยกพฤติกรรมของคนเป็น2กลุ่มใหญ่ๆพอจะได้ไหมคะคือกลุ่มนึงเนี่ยไม่ค่อยจะกลัวแดดนะกี่โมงกี่ยามฉันพร้อมจะออกไปสู้แดดเลยนะคะเพราะว่าภารกิจบางอย่างก็อาจจะจำเป็นกับอีกกลุ่มนึงหลีกเลี่ยงไม่โดนแดดเลยไม่ยอมโดนแดดเพราะกลัวเดี๋ยวจะดำเดี๋ยวจะคล้ำนะคะจริงๆแล้วการไม่โดนแดดเลยเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคะพี่แววว
3: ิตามินดีค่ะถูกสร้างจากการโดนแดดนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะขาดวิตามินดีวิตามินดีเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของผิวด้วยเพราะฉะนั้นต้องโดนแดดบ้างแต่ไม่ควรโดนแดดแบบเปรี้ยงๆเพราะว่าเวลาเราโดนแดดแบบเปรี้ยงๆไม่ใช่เฉพาะผิวของเราที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือแม้ว่าผิวเปลี่ยนสีเร่งทำให้เม็ดสีเมลานินของเราเนี่ยเม็ดสีเข้มขึ้นที่ใบหน้าของเรานะคะลูกตาของเราเนี่ยค่ะเวลาที่เราจ้องแสงแดดอย่างเงี้ยค่ะดวงตาของเราเราก็จะเสื่อมเร็วได้เพราะฉะนั้นคือโดนแดดมากเกินไปก็เสื่อมเร็วไม่โดนแดดเลยผิวเราก็จะซีดไม่ใช่ขาวสวยนะคะซีดแบบว่าซีดเหมือนไม่แข็งแรงค่ะการที่เราโดนแดดบ้างจะสร้างพลังชีวิตนะคะจะให้พลังให้ตอนเช้าร่างกายเรารู้สัญญาณนะนี่คือเช้าแล้วนะเวลาที่ร่างกายของเราก็จะรับพลังไว้เหมือนคนเราอย่างร่างกายของเรานี่ก็คือจะขับเคลื่อนจะเผาผลาญได้ดีในช่วงเช้าถึงตอนบ่ายพอตอนเย็นเนี่ยเริ่มแบบทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเพราะฉะนั้นการโดนแดดตอนเช้ามีประโยชน์ค่ะ
4: ค่ะนะคะไม่โดนแดดเลยก็ไม่ดีโดนแดดมากไปก็ไม่ดีนะคะเอาแบบพอควรนะคะหลีกเลี่ยงแสงแดดร้อนๆแดดจัดๆแดดจ้าๆนะคะเพราะอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผิวหนังเสียหายได้ด้วยนะคะเพราะว่าแสงแดดเขาก็มีความร้อนแล้วก็มีสิ่งที่พี่แววย้ำบ่อยมากคือรังสีอุลตราไวโอเลตใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะถ้าเราอยู่หน้าจอแบบนี้เราก็กลัวแสงสีฟ้านะคะแต่ถ้ารังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยตอนที่เราเด็กๆกันทุกวันขี่มอเตอร์ไซค์ที่เราเด็กต่างจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจจะจับนะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่หน้าก็โตลม
4: โตแดดไป
3: โตแดดไปผมฟูไปนะตอนเด็กๆเนี่ยความคอลลาเจนของเราเนี่ยเขาแข็งแรงนะตอนเด็กๆแล้วพอที่20ปีขึ้นไปอ่ะคอลลาเจนค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมไปทุกปีคือกล้ามเนื้อทั้งหมดจะเสื่อมไปทุกปีนะคะตอนเด็กๆกันเด็กๆเราบอกลูกหลานเรานะว่าอย่างพี่แววบอกว่าน้องใบบูค่ะใส่หมวกสิลูกน้องใบบัวก็ไม่ยอมขี่จักรยานกูเลนไม่ยอมใส่หมวกแบบว่าบ้านเราอ่ะเด็กเล็กๆไม่ยอมใส่หมวกแต่ในบางประเทศอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะคะเด็กอนุบาลของญี่ปุ่นนะคะเขาบังคับให้ใส่หมวกนะคะ ังคับให้ใส่หมวกเวลาเดินจูงมือกันจริงๆการใส่หมวกสามารถป้องกันแดดได้แต่น้องใบบัวก็ยังไม่รู้สึกอะไรว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรนะคะแต่อีกหน่อยถ้าเขาโตเป็นวัยรุ่นถ้าเขายังไม่ป้องกันแสงแดดน้องใบบัวคือหลานที่แววแปดขวบนะคะถ้าหากว่าเขายังไม่ป้องกันตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาก็จะเป็นจุดที่อาจจะเป็นตกกลาหรือพอเขาสัก30-40เนี่ยเขาจะเหี่ยวน้องบัวฟังอยู่ป่ะคะเขาจะเหี่ยวง่ายเหี่ยวมากกว่าที่ร่างกายควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคือเราต้องปกป้องทั้งภายนอกคือกางร่มบ้างใส่หมวกบ้างแล้วก็กินอาหารดีๆที่ทำให้ผิวไม่เหี่ยวง่ายค่ะ
4: นะคะก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กลัวแดดก็ฟังไว้นะคะว่าถ้าโดนแดดมากไปอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วผิวพรรณอาจจะเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าผิวพรรณเหี่ยวย่นเสียหายไปแล้วอะค่ะพี่แววโอกาสจะฟื้นฟูเขาให้กลับมาแข็งแรงได้มันยากง่ายแค่ไหนคะ
3: มีโอกาสฟื้นฟูได้ค่ะก็คือจะคงแต่คงไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปตามอายุต่อให้เรากินอาหารดีๆแค่ไหนนะคะก็จะลดน้อยไปตามอายุทีนี้เราก็ต้องสู้กันค่ะก็ต้องสู้คือว่าถ้าจะเอาคอลลาเจนมาโปะทาที่หน้าก็ได้บางส่วนนะคะมันจะต้องสู้ทั้งจากภายนอกและภายในก็ต้องกินอาหารที่ให้คอลลาเจนของเราแข็งแรงแล้วก็ต้องกินอาหารที่ทำให้สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้นี่คือทั้งภายในและภายนอกของเราต้องทำควบคู่กันไปถ้าไม่ทำอะไรเลยนะคะมันฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะแล้วยิ่งถามว่า
4: ไปไม่อยู
3: ่อัพนะคะฮอร์โมนมีความสำคัญมากเลยที่เด็กที่ยังหน้าก็ยังเต่งตึงนะคะฮอร์โมนเพศเขายังดีอยู่นะคะแล้วพอเขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่ฮอร์โมนเพศหดไปตัวอย่างก็มีนะคะสองคนนี้ค่ะที่ฮอร์โมนใกล้ๆจะหายไปแล้วนะคะคือเราผู้ชมก็ดู
4: คือพิธีกรกับแขกรับเชิญนี่แหละ
3: ใช่ค่ะก็คือแต่การกินนะพี่เราเห็นโดยส่วนตัวนะคะก็เห็นผลจากการกินนะคะจากการดูแลผิวถ้าไปเปรียบเทียบผิวสมัยก่อนที่ไม่ค่อยดูแลเลยเนี่ยก็คือผิวพี่แววก็มีจุดเยอะๆจุดตกกระเยอะแต่ก็รักษาด้วยเลเซอร์ไปด้วยนะคะแต่คุณหมอพูดว่ายังไงนะคุณหมอที่พี่แววไปรักษาเลเซอร์คุณหมอบอกว่าพี่แววจะโชคดีที่ผิวแข็งแรงคือผิวแข็งแรงบางคนเนี่ยคือความแข็งแรงแต่ถ้ามันมีจุดดำๆอยู่คนมองภายนอกก็จะคิดว่าเฮ้ยผิวเหมือนว่าไม่ได้ดูแลอะไรแต่ความที่มีผิวแข็งแรงแล้วมีกระด้วยเวลากระบวนการรักษาด้วยเลเซอร์นะคะกระบวนการรักษาด้วยเลเซอร์จะได้ผลดีนะคะคืออย่างนี้ไม่ได้ผลกับตัวเองคือว่าต่อให้เราไปทำมีวิทยาการอะไรก็แล้วแต่ถ้าพื้นฐานของเราไม่ดีนะคะวิทยาการนั้นก็ไม่สามารถที่จะซ่อมร่างเราได้เหมือนคนที่มีพื้นฐานดีๆค่ะ
4: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำความเข้าใจกันก่อนว่าการป้องกันผิวง่ายกว่าการไปฟื้นฟูเนาะถ้าเกิดว่าผิวเสียหายแล้วนะคะจากแสงแดดหรือมลภาวะอะไรต่างๆเนาะแล้วเขาเสียหายไปโอกาสจะฟื้นฟูเขาก็ยากแต่ว่าถ้าตอนนี้ผิวเรายังดีอยู่นะคะยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยหาวิธีการปกป้องแล้วก็ดูแลเขาให้แข็งแรงต่อเนื่องยาวนานดีกว่าเอาละค่ะพี่แววมาเตรียมจดวิธีการที่จะทำให้ผิวพรรณของเราแข็งแรงจากภายในทำยังไงได้บ้างคะ
3: ถ้าคุณผู้ฟังเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานนะคะพี่บอกคิดว่าคงจะได้ยินคำว่ากลูตาไทโอนครับพี่อยากมาพูดดักคอไว้ก่อนนะคะกลูตาไทโอนนะคะก็เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการที่เรามีโปรตีนกินโปรตีนเข้าไปได้มีโปรตีนอยู่3ตัวประกอบกันก็ทำให้เป็นกลูตาไทโอนเมื่อหลายปีก่อนประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะมีการซื้อการฉีดกลูตาไทโอนเข้าไปที่ผิวเวลาฉีดกูต้าไทโอนเข้าไปปกติแล้วเขาจะรักษาโรคนะคะแต่ผลข้างเคียงของกูต้าไทโอนเวลาเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะจะทำให้เม็ดสีผิวของเราจะสว่างขึ้นหรือขาวขึ้น
4: ค
3: นก็เลยเอากูต้าไทโอนเนี่ยค่ะไปฉีดกันที่ผิวฉีดกันพั่มเพื่อเลยนะคะฉีดกันพั่มเพื่อเลยหรือไม่ก็กินกูต้าไทโอนเข้าไปวันนี้พอพูดถึงเรื่องการทำให้ผิวสวยนะคะก็อาจจะมีบางคนคิดถึงเรื่องกูต้าไทโอนขึ้นมานะคะพี่เราก็ต้องบอกไว้เลยนะคะว่ากูต้าไทโอนเนี่ยไม่ควรฉีดเด็ดขาดเลยนะคะยกเว้นแต่ฉีดเพื่อป้องกันและรักษาเขาร่างกายของเราสร้างเองได้นะคะแล้วก็สามารถเสริมพลังได้จากการกินอาหารและผักผลไม้นอกจากโปรตีนแล้วนะคะผักผลไม้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้กูต้าไทโอนในร่างกายของเรามีคงที่อยู่กูต้าไทโอนที่ในร่างกายของเรานะคะเนื่องจากไม่ได้ถูกฉีดเข้าไปเขาไม่ได้ทำให้ผิวของเราขาวนะคะแต่เขาทำให้ผิวหนังของเราแข็งแรงเขาป้องกันความเสื่อมของผิวของทั้งร่างกายของเราเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือต้องกินโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะพวกเนื้อสัตว์นมไข่นะคะแล้วก็ต้องกินผักผลไม้อะโวคาโดม ะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งพืชตระกูลกะหล่ำหัวหอมกระเทียมนะคะหัวหอมกระเทียมพวกนี้ค่ะควรกินเป็นประจำนะคะพวกเห็ดต่างๆก็จะให้กลูตาไทโอนที่ร่างกายเราสร้างเองได้แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วแต่มาสร้างได้ปริมาณที่พอเพียงกับการที่ทำให้ผิวของเรายังไม่เสื่อมเร็วค่ะอย่างแรกที่แนะนำเลยนะกลูตาไทโอนย้ำอีกครั้งนะคะไม่ได้แนะนำให้ไปฉีดไม่ได้แนะนำให้กินเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลเลยนะคะให้กินอาหารที่มีโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วก็ให้กินผักที่พี่แววพูดถึงนะคะกินเห็ดบ้างกินหน่อไม้ฝรั่งบ้างทำไมพี่แววต้องเน้นเห็ดกับหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่ามันเป็นผักที่บางคนบางครั้งต้องย้อนไปดูนะคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราได้กินหน่อไม้ฝรั่งบ้างหรือยังพี่แววยังค่ะแต่เห็ดได้แล้วค่ะบางทีเพื่อนพวกนี้เราไม่ได้กินกันบ่อยๆก็ขอให้ทานกันเป็นให้ทานกันบ้างนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะมะเขือเทศนี่แหละค่ะให้กินมะเขือเทศกันเป็นประจำนะคะมะเขือเทศเป็นประจำแล้วพอเดี๋ยวพอผ่านหน้าฝนไปแล้วเข้าหน้าหนาวอะโวคาโดถูกๆนะคะก็อยากจะแนะนำให้ชาวผักทุกคนนะคะสัปดาห์หนึ่งกินอะโวคาโดสักผลนึงค่ะก็จะได้ทั้งกูต้าไทโอนเพิ่มขึ้นและได้วิตามินต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
4: มะเขือเทศเนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิชาพื้นฐานในการดูแลผิวเลยเนาะคือมันเป็นเหมือนผักที่รู้กันตั้งแต่เด็กเลยอะว่ากินมะเขือเทศแล้วผิวสวยทำไมกินมะเขือเทศแล้วถึงผิวสวยได้คะพี่แวว
3: ก็หนึ่งก็คือมีกูต้าไทโอนนะคะข้อสองก็มีไลโคปีนค่ะไลโคปีนปกติแล้วพี่แววก็จะบอกว่ามะเขือเทศสดเนี่ยไลโคปีนน้อยกว่ามะเขือเทศที่ถูกนำไปต้มแล้วแต่ว่าแบบสดนี่ก็มีไลโคปีนเจ้าตัวไลโคปีนนะคะส่วนหนึ่งคือเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระมาอีกแล้วสารต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งต่างๆแต่ก็ขนาดเดียวกันก็ช่วยบำรุงผิวได้ด้วยค่ะนอกจากมีไลโคปีนแล้วก็มีวิตามินซีจากมะเขือเทศนะคะถ้าเราทานสดๆนะคะถ้าทานแบบสุกแบบทำกับข้าวไลโคปีนจะมากกว่าแต่แบบสดก็จะมีไลโคปีนด้วยแล้วก็จะมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีค่ะก็คือพี่แววพูดย้ำๆเสมอนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนของเราให้แข็งแรงแต่ที่ไม่เคยพูดเลยในรายการของเรานี่คือเรื่องของการลดความเข้มของเม็ดสีค่ะการลดความเข้มของเม็ดสีคือร่างกายเราจะมีเม็ดสีนะคะเม็ดสีที่ทำให้ถ้ามันเม็ดสีมากๆก็จะเป็นตกกระเป็นฝ้าอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะสามารถลดความเข้มลงได้ค่ะลดความเข้มลงได้พวกวิตามินซีจากมะเขือเทศจากผักและผลไม้อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นไหมคะว่าผักและผลไม้พอมีวิตามินซีก็มีแต่คอลลาเจนเพิ่มขนาดเดียวกันเขาลดเม็ดสีขนาดเดียวกันเขาต้านอนุมูลอิสระกูต้าไทโอนก็ต้านอนุมูลอิสระแบบนึงวิตามินซีก็ต้านอนุมูลอิสระคือผิวของเราเนี่ยทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นผิวหนังใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีวิตามินซีเขาก็ทำให้ไม่เหี่ยวเลยว่าสรุปง่ายๆคือทำให้แข็งแรงทำให้ผิวหนังแข็งแรงเด้งดึงเด้งดึง
4: ค่ะไอ้คำว่าไม่เหี่ยวเร็วเนี่ยมันแปลว่าผิวพรรณเรายืดหยุ่นได้ดีใช่ไหมคะไอ้ความยืดหยุ่นยืดหยุ่นดีของผิวของเราเนี่ยมันแสดงถึงความแข็งแรงหรือว่าสุขภาพความอ่อนเยาว์ยังไงคะพี่แวว
3: ก็เด็กๆที่เกิดมาเนี่ยคอลลาเจนก็อยู่ประมาณ 90% นะถ้าตัวเป็นเด็กขวบเนี่ยอยู่ประมาณ 90% ที่คนบอก
4: ค่ะ
3: ไปตีก้นเด็กติไปตีก้นเด็ก
4: ใช่ใช่ใช่
3: ก้นเด็กก็จะเด้งขึ้นมาเลย
4: เด้งเออจริงจริง
3: ผิวที่ดีที่สุดคือเด็กค่ะผิวที่สุดคือเด็กอย่างน้องใบบัว8ขวบนี่ก็ยังผิวดีอยู่นะคะพอเริ่มสัก20ขวบเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะก็คืออิลาสตินคอลลาเจนต่างๆจะเริ่มคลายตัวตั้งแต่อายุ20นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเลยตอนที่หมดวัยทองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ถึงวัยทองนะคะก็จะต้องกินพวกผักและผลไม้ให้เป็นประจำพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเขาแข็งแรงค่ะ
4: พี่แววคะช็อกเล็กๆคือผิวเรานี่จะเริ่มขาดความยืดหยุ่นตั้งแต่อายุ20เลยเหรอคะ

0: ภาพเมื่อหมดฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงจะหมดฮอร์โมนเพศประมาณสัก45ขึ้นไปจนถึง50ปีนะครับบางคนอาจจะช้าหน่อย55ค่ะเอาเฉลี่ยว่าประมาณ50ปีพอฮอร์โมนเพศหญิงหมดเนี่ยความเหี่ยวก็จะคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะช่วยทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงจะทำให้ผู้หญิงเป็นสาวอยู่ค่ะผิวก็เต่งตึงแก้มเป็นแดงเรื่อยๆนะคะพอฮอร์โมนเพศหญิงหมดเนี่ยความเหี่ยวก็จะมาความเหี่ยวก็มาความเหี่ยวเพราะฉะนั้นคืออย่างพี่แววให้ยิ้มก็จะมีตีนกาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ระวังไม่ระวังให้ดีนะคะมันจะเป็นมวลมหาตีนกาถ้าหากว่าเราระวังนะคะตีนกาเราก็ยังมีถ้าเราไม่ทำอะไรเราพูดถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้หน้าของเราแบบว่าต้องไปทำเลเซอร์พี่แววก็ทำเลเซอร์ขั้นสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะคือเราไม่ได้ไปทำเลเซอร์ที่จะช่วยใช้เทคโนโลยีนะคะใช้การกินช่วยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกิตินกามก็จะมีเกิดแต่ว่ามันจะไม่แบบเป็นไปริ้วยิ้มทีแล้วแบบเหี่ยวไปทั้งหน้าตามอายุถ้าเราดูแลด้วยอาหารการกินที่ดีร่วมกับการออกกำลังกายด้วยนะคะก็คือสามารถยื้อกันได้ค่ะแต่ธรรมชาติจะชนะทุกสิ่งนะคะพอเราอายุ70พอเวลาอายุ70มันก็จะเหี่ยวมากขึ้นแต่เราสามารถพยุงได้ค่ะพยุงได้ว่าไม่ให้เราเหี่ยวเท่ากับคนที่70เท่ากับเราอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: นะคะก็ตอนนี้มีคนดูไลฟ์เราหลายคนอยู่นะคะเริ่มมีคนส่งข้อความมาแสดงตัวได้นะคะใครที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องประคับประคองผิวขั้นรุนแรงนะคะหรือว่าอยู่ในขั้นเพราะฉันพอไหวตอนนี้ฉันประคองนิดหน่อยพอได้ฉันยังพอยืดหยุ่นได้อยู่นะคะก็ลองส่งข้อความเข้ามาคุยกับเราสองคนได้เลยนะคะตะกี้พี่แววพูดถึงบรรดาผักนะคะพืชผักต่างๆที่จะช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณได้เนี่ยนึกถึงคำเปรียบเปรยอันหนึ่งเลยนะคะว่าผิวพม่าในตาแขกใช่ไหมคะคือคนที่ผิวสวยเนี่ยชนชาติที่ผิวสวยเนี่ยคือชาวพม่าใช่ไหมคะส่วนคนที่แบบในตาสวยก็คือแขกใช่ไหมหรือว่าชาวแบบอินเดียอะไรเงี้ยคนอินเดียเนี่ยตาสวยมาก
0: ตาโต
1: ใช่ไหมคะตาโตสวยแล้วคือตาเขาจะวิ้งวิ้งอ่ะแต่ทีนี้พอเรามาดูแบบเฮ้ยจริงๆอาหารพื้นบ้านของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือพม่าคือมันจริงๆมันเป็นเหมือนลายชื่อผักเมื่อสักครู่ที่พี่แววบอกเลยนะหอมกระเทียมใช่ไหมคะผักพืชผักสวนครัวในบ้านเรานี่แหละก็คืออยู่ในเทือกนี้หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าว่าแม้กระทั่งคนไทยเราสมัยก่อนนะคะก็จะผิวพรรณดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะกินผักเป็นหลักอาหารก็ไม่ใหม่มากแล้วพม่าถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือเขาก็ยังเน้นเรื่องทางพม่าแล้วก็แถบไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรืออาหรับนะคะเครื่องเทศสมุนไพรเขาก็จะเยอะค่ะผิวเขา
1: เครื่องเทศเยอะมาก
0: ผิวสวยจริงๆทั้งอินเดียทั้งอาหรับเวลาที่พี่แววเป็นนักกำหนดอาหารเวลาเราไปเยี่ยมสุภาพสตรีที่เป็นชาวอาหรับแล้วเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดที่ไม่ใช่ชุดดำคลุมนะคะพี่แววต้องมาพูดถึงเขาทุกครั้งว่าชาติอาหรับเนี่ยหรืออินเดียนะคะทำไมผิวเขาสวยจังเลยคำว่าผิวพี่แววเนี่ยตัดสีไปเลยนะคะไม่เกี่ยวกับขาวไม่เกี่ยวกับว่าดำแต่ความเนียนเรียบนะคะความเนียนเรียบของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบจริงๆอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะคุณน้ำวันคะเราคิดถึงแม่ทำไมอาหารนะคะเราคิดถึงว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ของเขาส่วนเราก็พยายามใช้อาหารของเราสู้ค่ะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะ
1: ค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่เราจะเอามาสู้กับอายุของเราที่มากขึ้นได้นะคะเพื่อประคองให้ผิวของเรายังคงสวยงามยืดหยุ่นและแข็งแรงเมื่อกี้พี่แววพูดมาเยอะเลยนะคะพวกเครื่องเทศก็ดีนะคะผักพื้นบ้านมะเขือเทศมีผักอะไรที่อยากจะแนะนำอีกไหมคะ
0: พี่แบบขอตอนแรกเราก็พูดถึงกลูต้าไทโอนไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงวิตามินซีผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆไม่จำเป็นต้องเปรี้ยวๆนะคะก็จะมีวิตามินซีมากแต่เพียงแต่ว่าพวกผักเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะว่าถ้านำไปต้มหรือผัดนานๆเนี่ยวิตามินซีจะหายไปมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินผักนะคะก็คือถ้าเป็นผักที่ผัดนะคะก็ขอให้หั่นชิ้นเล็กๆหน่อยหั่นชิ้นเล็กๆก็คือถ้าหั่นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในกระทะนานวิตามินซีก็จะหายไปถ้าหากหั่นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วอยู่ในกระทะไม่นานวิตามินซีก็ยังอย่างน้อยก็ยังอยู่สักครึ่งนึง40 30 40% นะคะแล้วก็ทำให้ผักไม่ดำด้วยส่วนถ้าหากจะได้วิตามินซีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะวันนี้พี่แววเพิ่งทำผักเหลียงปั่นนะคะวันนี้พี่แววไปสอนะคะผักเหลียง1ขีดนะคะมีวิตามินซีอยู่ประมาณ180มิลลิกรัมเอาแบบตัดตัวเลขเอาแบบคร่าวๆเลยนะคะร่างกายของเราต้องการวิตามินซีประมาณ100มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นในการกินผักสดนะคะเราก็จะได้

0: ิตามินซีแต่บางคนทุกวันขาบางคนเขาก็บอกว่าเขาอึดอัดแน่นท้อก็เรื่องจริงพี่แววก็เริ่มเป็นแล้วพวกดอกกระหล่ำพวกอะไรถ้าไม่สุกมากๆเนี่ยก็จะทำให้สูญเราก็ต้องทำให้สุกก็จะสูญเสียวิตามินซีไปก็ขอแนะนำผลไม้สดแทนขนมหวานค่ะพวกผลไม้ที่มีสีเยอะอย่างเช่นแอปเปิ้ลอย่างเช่นฝรั่งแล้วก็วันนี้นะคะพริกหวานนะคะพริกหวานถ้าราคาไม่แพงนะคะพริก3สีใจจราจรของเราพริกหวานก็เป็นอีกผลก็เป็นพริกหวานก็เป็นผลไม้บางคนก็ว่าเป็นผักนะคะที่มีวิตามินซีสูงค่ะ180-190ต่อ1ขีดเหมือนกันก็อยากจะชวนทุกคนนะว่าทานผักสดบ้างในบางมื้อเพื่อได้วิตามินซีแต่ถ้าหากไม่สามารถทานได้ก็คือมะนาวก็ได้ค่ะมะนาวมาผสมน้ำดื่มบ้างขอได้วิตามินซีก็วิตามินซีก็ทำให้ผิวหนังของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ต่อไปควบคู่ไปเลยคือครีมกันแดดนะคะใครฟังพี่แววคงจำได้นะคะครีมกันแดดจากธรรมชาติค่ะแล้วป้องกันผิวภายในของเรานะคะก็คือเรื่องของการป้องกันแสง UV ถึงแม้เราจะทาครีมกันแดดพอกลางวันเราก็ไปเดินจากออฟฟิศเรากินก๋วยเตี๋ยวไหมกินข้าวหมูแดงไหมเราออกไปที่เวลาเบรกแค่ชั่วโมงเดียวนะคะบางทีก็ลืมผิวต้มบางทีก็ลืมหยิบหมวกแล้วแถมถ้าใส่หมวกไปแล้วผมก็จะแบบว่าฟีดไม่ได้ทรงนะคะเราก็ต้องนอกจากทาครีมกันแดดภายนอกแล้วเราก็ต้องกินพวกเบต้าแคโรทีนเหลืองๆส้มๆแดงๆค่ะเหลือส้มๆทองแครอทพวกนี้ค่ะกินเป็นประจำนะคะเพราะว่าจะมีเบต้าแคโรทีนผักเขียวๆผักบุ้งค่ะให้กินเป็นประจำและกินแค่ไหนกันทั้งวันคะก็ต้องกินวันละประมาณ400กรัมทั้งผักและผลไม้กินนิดๆหน่อยๆไม่สามารถช่วยยับยั้งแสง UV ได้ค่ะ
1: นั่นคือช่วงแรกนะคะที่ได้คุยกับคุณแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพและที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมอาหารสมดุลของสสส.นะคะคุยกันเอาไว้ในช่องสบายดี 45+ ทาง YouTube นะคะก็ทุกวันนี้หลายคนเนี่ยจะพูดถึงการกินอาหารให้สมดุลมากขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะคุณฟังมันก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนการกินเนาะเราคงจะไปกินแบบเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นไม่ได้แล้วตอนนั้นระบบเผาผลาญร่างกายเราก็ไม่เหมือนตอนนี้แล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็ไม่เหมือนตอนเป็นวัยกลางคนนะคะวัยกลางคนนี่เราก็จะแบบเคลื่อนไหวช้าลงน้อยลงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัยด้วยเช่นกันเนาะหรือเราก็อาจจะไปเทียบกับตอนเราเป็นวัยเบบี๋ไม่ได้นะตอนนั้นเราก็จะกินอาหารอีกแบบนึงนะคะนั่นแหละค่ะที่อยากจะบอกก็คือพอเราอายุเปลี่ยนไปอาหารการกินของเราก็เปลี่ยนไปตามอายุผิวพรรณเราเองก็เหมือนกันนะคะเขาเองเขาก็ต้องการการบำรุงเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพร้อมกับคำถามยอดฮิตเลยนะคะถ้าเราอยากผิวแข็งแรงแล้วเราไปกินพวกอาหารเสริมได้ไหมมันมีตัวช่วยตัวสนับสนุนอะไรหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ขายกันเยอะเหลือเกินในท้องตลาดนะคะอาหารเสริมอะไรที่มันจะช่วยได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ฟรีนะหรือแบบเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Agingเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ
3: ์2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
1: เข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของ Focus Thailand นะคะในช่วง Healthy Aging กับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์นะคะวันนี้ก็นำเสียงที่ได้พูดคุยกับคุณแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมสู่อาหารสมดุลสสส.นะคะมาคุยกันนะคะช่วงที่แล้วก็คุยกันเรื่องของอาหารการกินจะดูแลผิวพรรณยังไงมันมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นตัวช่วยตัวสนับสนุนช่วงนี้จะมาว่ากันต่อด้วยเรื่องของคอลลาเจนเนาะเป็นอาหารเสริมอีกชนิดหนึ่งที่มีการพูดคุยกันเยอะมากเลยนะคะว่ามันจะช่วยเรื่องการทำให้ผิวยืดหยุ่นแล้วก็อ่อนเยาว์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันช่วยได้แค่ไหนแล้วถ้าเราไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารเสริมมันจะมีคอลลาเจนที่อยู่ในอาหารหลักนะคะที่เรากินได้ทุกเมื่อเชื่อวันยังไงบ้างนะคะไปฟังคำตอบกันค่ะพี่แววคะจริงๆการกินพวกคอลลาเจนเสริมอะไรต่างๆอันเนี้ยควรไม่ควรยังไงคะ
0: จริงๆแล้วถ้าว่าคอลลาเจนมันเดี๋ยวนี้ออกมาแบบว่ามีเทคโนโลยีที่ทำให้คอลลาเจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะก็คืออย่างแรกถ้าจะทานก็สามารถทานได้ค่ะแล้วแต่เลยถ้าจะทานก็สามารถทานได้นะคะแต่ข้อแรกจะต้องกินอาหารหลักให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะถ้ากินคอลลาเจนอย่างเดียวแล้วโปรตีนที่เรากินเข้าไปไม่เพียงพอนะคะร่างกายก็ไม่สามารถนำคอลลาเจนที่เราใช้นะคะคอลลาเจนคือโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะสมมติเรากินคอลลาเจนเข้าไปแต่ว่าปรากฏว่าร่างกายของเราเนี่ยโปรตีนไม่เพียงพอหน้าที่ของโปรตีนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเวลาคอลลาเจนที่เรากินไปถ้าร่างกายเราพื้นฐานเราไม่พอที่เรากินไปมันจะไปใช้ในการอื่นก่อนที่จะมาเสริมสร้างพวกอีลาสตินทำให้หน้าของเราแข็งแรงค่ะนี่คือหลักการค่ะคือเราจะต้องกินอาหารหลักให้ครบทั้ง5หมู่อย่างเพียงพอเพียงพอปุ๊บคือไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพียงพอแล้วถ้าเราเสริมคอลลาเจนเข้าไปคอลลาเจนก็จะไปทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจนโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องอาหารหลัก5หมู่พูดย้ำนะคะแล้วก็ถ้าว่าเราทานนมเปรี้ยวไม่ได้พูดถึงใครนะถ้าใครดื่มนมเปรี้ยวแต่นมเปรี้ยวนั้นมีน้ำตาลเยอะนมเปรี้ยวนั้นมีน้ำตาลเยอะตัวน้ำตาลเนี่ยทำให้ผิวของเราอ่อนแอทำให้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปไม่ได้ผลเต็มที่ค่ะวิตามินและเกลือแร่ที่จะทำให้ผิวของเราดีก็อีก3ตัวที่จะพูดถึงนะคะก็คือวิตามินอีสารกระสีแล้วก็โอเมก้า3ค่ะก็คือพวกปลาก็จะมีไขมันโอเมก้า3โอเมก้า3เกี่ยวข้องกับผิวของเราค่ะเกี่ยวข้องตั้งแต่ผิวของดวงตานะคะคือไม่ใช่ภายนอกนะคะผิวที่ในดวงตาของเราก็มีโปรตีนด้วยค่ะคือโอเมก้า3ก็จะดูแลดวงตาของเราให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื้นค่ะก็อยากให้กินปลาที่มีให้กินปลาที่มีโอเมก้า3เป็นประจำนะคะอย่างเช่นปลาทูเนี่ยค่ะปลาทูปลาช่อนส่วนปลาแซลมอนนั้นก็แล้วแต่นะคะไม่ได้แนะนำเพราะว่าไม่ใช่ปลาของประเทศไทยเรานะคะหรือบางคนต้องการกินโอเมก้า3จากพืชเมล็ดเจียเมล็ดแปลกเมล็ดงาขี้ม้อนหรืองาขี้ม่อนพวกนั้นค่ะก็สามารถที่จะกินได้นะคะสามารถเสริมสร้างโอเมก้า3ได้ค่ะโอเมก้า3จำเป็นต่อผิวพรรณของเราค่ะ
1: ค่ะตะกี้พี่ว่าบอกว่ายังอยากจะพูดถึงสังกะสีด้วยใช่ไหมคะ
0: สังกะสีค่ะสังกะสีนี่มีความสำคัญแล้วก็ต่อต้านทำให้ผิวของเราแข็งแรงทำให้โปรตีนต่างๆในร่างกายของเราแข็งแรงแม้กระทั่งเล็บและผมด้วยค่ะสังกะสีนะคะเราคงเคยได้ยินนะคะสังกะสีมีมากในหอยนางรมมีมากในไข่แดงมีมากในเมล็ดทานตะวันค่ะแล้วก็พวกผักโขมพวกเห็ดต่างๆก็จะมีสังกะสีแต่แหล่งของผักเนี่ยถึงแม้จะมีสังกะสีนะคะแต่ว่าเป็นของแถมไม่ได้มีมากเหมือนพวกเนื้อสัตว์นะคะเวลาที่เรากินผักนะคะเราก็จะได้สังกะสีด้วยตัวสังกะสีอันนี้ราคาจะทำให้ผิวพรรณของเราแข็งแรงเป็นอาหารของผิวของผมนะคะก็ให้กินเนื้อสัตว์กินโปรตีนถึงแม้ว่าเราสองคนจะเป็นสาวเชียร์ผักนะคะแต่เราก็อยากจะเชียร์ผักให้กินคู่กับหมวดอื่นด้วยค่ะให้กินคู่กับโปรตีนเราสามารถนำผักและผลไม้ที่มาปั่นนะคะแล้วก็ใส่งาดำก็ได้ค่ะใส่เมล็ดทานตะวันลงไปปั่นรวมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้ผักเนี่ยมีสังกะสีเพิ่มมากขึ้นตัวสังกะสีที่จะปกป้องผิวชั้นนอกวิตามินซีเบต้าคาร์โบไฮเดรตปกป้องผิวชั้นในแต่สังกะสีเนี่ยปกป้องผิวชั้นนอกของเราให้เราแข็งแรงยุคนี้สมัยนี้นะคะคือพี่ว่าเป็นคนผิวคล้ำนะคะสมัยก่อนไม่ได้เกิดในประกวดนางงามไม่ได้แต่เพราะตัวดำนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผิวอะไรก็แล้วแต่ที่แข็งแรงและไม่เป็นแผล แข็งแรงแล้วเป็นแผลไม่ว่าเฉพาะผิวหรือใบหน้าของเราเวลาที่เราเป็นแผลเนี่ยก็ผิวของเราก็จะไม่ค่อยสวยเป็นตุ่มต่างๆนะคะถ้าตัวสังกะสีนะคะเป็นเหมือนสารต่อต้านทำให้เวลาถ้าเราเป็นแผลก็หายได้เร็วและป้องกันไม่ให้เกิดแผลในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นคือระวังอย่าให้ยุงกัดอย่าให้เกิดเป็นแผลขึ้นมานะคะด้วยการกินสังกะสีสังกะสีที่อาหารที่พูดไปนะคะแล้วก็วิตามินซีวิตามินซีจากผักและผลไม้ก็ทำให้ผิวเราสวยตามสีผิวของเราเลยค่ะ
1: โอ้พี่แววพูดเรื่องนี้นะทำให้นึกถึงว่าเวลาโดนยุงกัดรู้สึกอันนี้เป็นข้อสังเกตตัวเองไม่รู้ท่านผู้ชมใครที่เป็นแบบวันบ้างหรือเปล่าก็คือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เราเด็กกว่านี้ตอนเด็กๆเนี่ยโดนยุงกัดอ่ะแป๊บเดียวมันก็หายมันไม่ได้แบบเป็นแผลอะไรเยอะแยะนะคะแต่พอตอนเนี้ยเราเข้าเขตวัยกลางคนเนาะอายุเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่อายุหรือเปล่าคะพี่แววเดี๋ยวนี้พอโดนยุงกัดแล้วเรารู้สึกว่าแผลมันหายช้าลงหรือว่ายุงเขาพิษแรงขึ้นมันยังไง
0: ยุงก็ยังพิษแรงเหมือนเดิมค่ะแต่ผิวของเราเนี่ยมันขาดความยืดหยุ่นขาดความแข็งแรงแล้วก็ภูมิต้านทานในร่างกายของเราซึ่งอยู่ที่ลำไส้ซึ่งเราคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะภูมิต้านทานมันก็จะเป็นแผลเป็นอะไรภูมิต้านทานถ้าหากว่าภูมิต้านทานของเราดีนะคะการสมานแผลก็เร็วร่วมด้วยกับการกินโปรตีนอย่างเพียงพอสูงวัยขึ้นไป40ปีอัพขึ้นไปนะคะก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะสมานตัวได้ช้าเลยโปรตีนก็ต้องกินผักผลไม้ก็ต้องกินไม่ต้องเหนื่อยใจเลยนะคะกลับไปถึงสมัยโบราณค่ะอาหารหลักข้าวหมูถ้ากินให้เพียงพอนะคะก็สามารถทำให้แผลเนี่ยหายได้ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิตามินอีพี่แบววันนี้อุตส่าห์จำไว้แล้วนะว่าจะพูดอะไรก็คือมีผักอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมีวิตามินอีเยอะค่ะอันนั้นได้แก่ถั่วงอกค่ะ
1: ถั่วงอกเหรอคะ
0: อีเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิตามินอีเยอะแล้วก็เวลาถั่วงอกเวลาทำกับข้าวนะคะก็ผัดซะหน่อยนะคะน้ำมันพืชต่างๆก็จะมีวิตามินอีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ควรจะกินวิตามินอีได้จากถั่วลิสงแม่มะม่วงเหี่ยวพานด้วยนะคะอันนี้ขออยากจะให้ทุกคนที่อาหารว่างแทนจะกินขนมคุกกี้กรุบกรุบกรอบกรอบนะคะอาจจะเป็นเม็ดมะม่วงเหี่ยวพานถั่วลิสงนะคะก็ประมาณ1อุ้งมือของเรานะคะไม่ต้องมากนะถ้านับก็ประมาณสัก10เม็ดนะคะอันนี้กินเป็นประจำก็ทำให้ผิวของเราดีมีความชุ่มชื้นเราพูดถึงวิตามินอีวิตามินซีสังกะสีแล้วก็พี่แววจะอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะจะทำให้ผิวของเราสวยมากๆเลยนะคะน้ำเปล่าจะทำให้ผิวของเราใสผิวใสนะคะไม่ว่าจะผิวสีอะไรนะคะเราก็จะมีผิวที่ใสเราผิวที่มีความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้ทุกท่านที่ฟังพวกเราอยู่ไม่ว่าฟังตอนนี้หรือฟังย้อนหลังนะคะลองเรียนริมฝีปากถ้าหากริมฝีปากของท่านแห้งนะคะนั่นหมายความว่าสวยไหมเราเวลาที่ปากเราทาลิปสติกแล้วแห้งๆไปขุยๆหรือต่อให้ไม่ไปขุยเราไปติดต่องานกับใครเนี่ยแต่ตอนนี้มองไม่ก็เห็นนะคะเพราะเราปิดหน้ากากนะคะสมัยก่อนถ้าเวลาเราไปติดต่อใครแล้วริมฝีปากก็แห้งมากๆเลยริมฝีปากก็เป็นผิวนะคะก็ทำให้รู้สึกหนูไปกินน้ำเถอะลูกอย่าคิดในใจบอกเด็กๆเขาอย่างเงี้ยนะคะมันทำ
1: บางทีก็นั่งกัดปากบางทีนั่งแกะปากด้วยนะปากแห้ง
0: เลือดออกไหมตอนเด็กๆหน้าหนาวเลือดออกอ่ะ
1: มันยิ่งแกะยิ่งมันอะไรอย่างเงี้ยนะเออ
0: ผิวของเราค่ะดูที่ปากแล้วทุกคนก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะก็ทำให้ผิวของเราเนี้ยสวยแล้วก็ถ้าหากว่าเรากินดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอก็คือทำให้การขับถ่ายของเสียการขับถ่ายของเสียที่อุจจาระของเราก็จะขับถ่ายเป็นประจำของเราก็คือพอของเสียในร่างกายของเรามีน้อยผิวของเราก็จะสังเกตผิวของเราก็จะฟูผิวของเราก็จะเด้งมากกว่าการที่เรามีอุจจาระข้างอยู่ในร่างกายของเราค่ะ
1: กินไข่วันละฟองจะมากไปหรือเปล่าคะพี่แวว
0: ไม่มากไปเลยค่ะทุกวัยทุกคนแล้วต่อให้สัตว์ต่อให้คอเลสเตอรอลสูงนะคะตัวไข่หนึ่งฟองมีสารอาหารดีๆที่ทำให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์ได้รับโปรตีนที่ดีผิวหนังคือโปรตีนนะคะโปรตีนที่ดีคือเราก็จะเปรียบเทียบคือไข่และนมถือว่าเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดคือร่างกายของเราสามารถอยู่ซึมและนำไปสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะกินไข่ทั้งไข่ขาวและไข่แดงวันละหนึ่งฟองเนี่ยไม่มากเกินค่ะยังสามารถรับประทานได้ตัวไข่แดงนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ถ้าหากจะเพิ่มถ้าหากจะเพิ่มนะคะขอให้เพิ่มเป็นไข่ขาวค่ะยังเชียร์ทุกคนนะคะทำไข่เจียวใส่ผักต่างๆนะคะถ้าหากว่าเราทานคนเดียวนะคะไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปจ้อมในกระทะนะคะพี่แววขอแนะนำว่าให้ซื้อไข่ขาวมาเพิ่มค่ะใช้ไข่หนึ่งฟองใส่ไข่ขาวเพิ่มแล้วใส่ผักค่ะก็อาจจะเป็นมื้อนึงอิ่มหนึ่งมื้ออย่างมีคุณค่าเป็นอาหารที่ดีของผิวด้วยค่ะอย่างเช่นไข่เจียวมะเขือเทศค่ะ
1: ค่ะโอ้ย
6: ชอบมากไข่เจียวมะเขือเทศเป็นของเมนูโปรดเลยค่ะว่าจริงๆไข่เจียวมะเขือเทศนี่มันเข้ากันมากเลยนะคะพี่แววนะคะคุณผู้ชมลองทำดูแล้วจะรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วอร่อยได้ประโยชน์จากมะเขือเทศด้วยนะคะเคยเอาอันนี้เห็ดอันนี้มาใส่ไข่เจียวพี่แววเหมือนเนื้อปูเลยเห็ดเขาชื่ออะไรนะไมตาเกะหรือชิตาเกะอะไรไม่รู้ชื่อแปลกๆอ่ะ
0: ค่ะที่มันเป็นสีขาวสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะอร่อย
6: ใช่เขามาใส่ไข่เจียวเขาคล้ายเนื้อปูมากค่ะคุณผู้ชมเราจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยเหมือนกินไข่เจียวเนื้อปูแต่จริงๆเขาคือเนื้อเห็ด
0: ต้องมันสับก่อนไหมคะหรือว่าใช้เป็นเช่นเส้นของเขาไปเลยคะ
6: สับพอแบบซอยๆเอาอะค่ะซอยๆแล้วก็เอาไปโรยในไข่เจียว
0: อร่อยมากต้องลอกการบ้านค่ะต้องลอกการบ้าน
6: อร่อยนะคะพี่แววอยากจะทิ้งท้ายอะไรสักหน่อยไหมคะเรื่องของการปกป้องผิวพรรณนะคะด้วยการกินผักผลไม้ค่ะ
0: พี่แววก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการกินผักผลไม้เนี่ยสามารถมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราในทุกแง่มุมแต่ละแง่มุมนี้ก็แตกต่างกันไปก็อยากจะให้ทุกคนกินผักและผลไม้ให้หลากหลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ของแพงมากเลยวิธีที่จะกินผักให้หลากหลายกระเป๋าสตางค์เราไม่ฉีกค่ะก็เลือกกินผักตามฤดูกาลนะคะก็ผักตามท้องถิ่นค่ะก็ทำให้เราได้กินผักครบทุกวันทุกมื้อขณะเดียวกันกระเป๋าตังของเราก็ไม่แฟบด้วยค่ะ
6: ค่ะคุณบุญโชคถามว่ากุ้ยช่ายขาวทานได้ไหมครับ
0: กุ้ยช่ายขาวทานได้ค่ะกุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายเขียวทานได้หมดเลยค่ะแต่ระวังเรื่องของการย่อยยากนิดเดียวค่ะหั่นซอยสั้นๆหน่อยนะคะผัดกับถั่วงอกอร่อยค่ะ
6: นี่เห็นไหมคุยปุ๊บได้เมนูใหม่ปั๊บเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับพี่แววนะคะคุณแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วก็ที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมนะคะ
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาบางส่วนบางตอนนะคะที่ได้คุยกับคุณแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพและที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมสู่อาหารสมดุล นะคะอยู่ในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะบางช่วงก็จะมีการตอบคำถามผู้ชมนะคะที่เข้ามาทางไลฟ์นะคะใน YouTube ด้วยนะคะก็บางคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะดิฉันก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะทาง Focus Thailand ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงการออกแบบคุณภาพชีวิตระยะยาวเนาะบางทีมันมีหลายโจทย์มากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยิ่งช่วงเวลาที่ประเทศไทยเนาะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบ 100% แล้วเนี่ยนะคะมันก็มีตัวแปรเยอะมากนะคะที่จะทำให้การออกแบบชีวิตระยะยาวของเราเนี่ยถูกท้าทายด้วยเรื่องต่างๆใช่ไหมคะสุขภาพเราเองก็ถดถอยตามวัยนะมันเหมือนรถยนต์ที่ผ่านใช้งานมานานผ่านการใช้งานมานานมันก็จะต้องทำนุบำรุงรักษาใช่ไหมคะพอจะต้องทำนุบำรุงรักษาเนี่ยเราก็ต้องมีต้นทุนของการใช้ชีวิตที่สูงขึ้นใช่ไหมคะก็ร่างกายก็จะเสื่อมถอยเหมือนกับรถยนต์นะคะที่เราใช้งานไปนานๆพอรถยนต์เราใช้นานเราเข้าไปศูนย์เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะต้องแบบมีค่านู่นค่านี่นะคะเพิ่มขึ้นตามการใช้งานร่างกายเหมือนกันเลยเวลาเราอายุมากขึ้นนะจะเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยสังเกตง่ายๆเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยออปชันของคนที่อายุเยอะนะคะการตรวจสุขภาพก็จะแพงกว่าออปชันของคนที่เป็นวัยหนุ่มสาวเนาะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะมันยังมีอีกเยอะอาหารการกินนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าการออกแบบชีวิตระยะยาวมันจะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันไม่ได้เลยนะคะทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพการเงินแล้วก็การดูแลสุขภาพความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยคนที่เรารักนะคะก็จะค่อยๆหายไปนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่หลายคนจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะทำให้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นครอบครัวนะคะและนี่คือรากฐานสำคัญของชีวิตเลยนะคะเป็นเรียกว่าอริยทรัพย์อย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้การออกแบบชีวิตระยะยาวของเรามีความแข็งแรงนะคะก็คือความรักความผูกพันในครอบครัวนั่นเองนะคะก็ขอทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะคะด้วยคำอวยพรคุณผู้ฟังนะคะซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้นะคะในช่วงวันหยุด ตรุษจีนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปทำงานก็อยากให้ใช้เวลากับคนในครอบครัวให้มีความรักความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่มีค่ามากๆเลยในชีวิตของเรานะคะแล้วก็เฮงเฮงเฮงค่ะนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะคะในช่วงขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนนะคะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะเขาก็มีเรื่องของเมื่อวานนี้เนาะก็โต๊ะเส้นไหว้บรรพบุรุษนะคะไหว้เจ้าอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็ขอนำคำอวยพรทั้งหมดนะคะมาส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกคนสุขภาพร่างกายจิตใจการเงินความสัมพันธ์แข็งแรงและงอกงามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่าเจ็บป่วยนะคะอย่าเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปอย่าเครียดนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกับโฟกัสแลนด์นะคะเผลอๆเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วนะคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ร่ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นผู้ค้านำจุดแข็งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกตัวเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกตัวเดย์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 16.00 นเป็นต้นไปครับแน่นอนครับวันแรกเราเปิดตัวไปแล้วนะครับเรากลับมาพบกับกูรูนางงามนะระดับประเทศนี้แล้วก็เป็นทั้งระดับนานาชาติด้วยนะครับครับยินดีต้อนรับพี่หนุ่มนันพัฒน์เจิมจิตธรรมสวัสดีครับพี่หนุ่ม
3: สวัสดีค่ะคุณบ๊อบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะโอ้พี่หนุ่มเสียงสดใสนะเห็นวิ่งออกงานขาควิดเลยพี่หนุ่มเมื่อวันจันทร์เราพูดถึงเรื่องเวทีประกวดเด็กเนาะทีนี้กลับมาที่เวทีอื่นที่ไม่ใช่เวทีเด็กพี่ คือบ๊อบมองว่าตอนเนี้ยณตอนนี้นะที่บ๊อบเห็นเฟซบุ๊กลงเยอะมากเลยนะคือมันเหมือนหมดซีซั่นนางงามไปแล้วตอนนี้เห็นนางเบนายแบบเต็มไปหมดเลยทั้งเวทีประเทศไทยและเวทีอินเตอร์พี่หนุ่มมองว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เติบโตอีกเวทีหนึ่งไหมนอกจากเวทีเด็กแล้วอ่ะ
3: โอ้โหเป็นเวทีที่ในช่วงเวลา 3-4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟื่องฟูมากและมีเวทีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยสำหรับเวทีประกวดสุภาพบุรุษหรือว่านายแบบเนาะ
2: ล่าสุดนี้ก็กำลังคึกคักอยู่ก็คือเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ใช่ไหมเป็นรุ่นออกตาด้วย
3: กำลังดังเลยค่ะเวทีนี
2: ้เห็นแบบว่า
3: เพราะว่าคนเพิ่งทำรอบชุดเป็นเปิดตัวแล้วก็โชว์ตัวในรอบชุดว่ายน้ำโอ้ยได้รับความสนใจมาก
2: บางในแบบบางคนก็รุ่นพี่ใช่ไหมขโมยซีนแบบไม่ถอดกางเกงกลางเวทีเลยให้เหลือแต่ชุดว่ายน้ำก็งานกันมากนะเห็นคนโพสต์กันเต็มเลยแต่ว่าพูดถึงว่าเป็นการกลับมาของคนที่ได้ลองในปีต่างๆเนาะผู้ที่เคยได้ตำแหน่งมาแล้วใช่ไหมที่กลับมาประกวดในปีนี้นะทุกคนก็ได้กลับมาพี่หนุ่มมองเรื่องนี้ไงบ้างเรื่องออลสตาร์เนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยการกลับมาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไง
3: ก็มีแต่ข้อดีนะยังไม่เห็นข้อเสียเลยก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่นะวันนั้นไม่ได้พร้อมอ่ะคนเราเนี่ยมันไม่ควรจะมีโอกาสเดียวในชีวิตเน
2: า
3: ะ
2: ข้อคิดที่ดีนะคำคมมากเลย
3: ก็ใครที่เคยรู้ตัวว่าพลาดตรงไหนก็กลับมาแก้มือได้แบบนี้ฮะคือคนเราควรจะก็เป็นเวทีที่ให้โอกาสดีฮะพี่ชอบนะ
2: เป็นการส่งเสริมความเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มไทยให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ไปสู่ในอินเตอร์มากขึ้นนะคุณภาพคุณโอ้โหครับแก้วนะแต่ละคนนี่หุ่นดีมีความสามารถเก่งด้านภาษาอีกต่างหากเนาะพี่หนุ่มเนาะ
3: ฮะ
2: เนาะสมัยก่อนนี่คนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้พูดได้หมดเลยเนาะ
3: จริงก็ใครพลาดตรงไหนก็ไปเรียนเอา
2: แต่พี่หนุ่มมองว่าการประกวดเวทีผู้ชายเนี่ยมันส่งเสริมรายได้ทางด้านทางไหนบ้างอะพี่หนุ่ม
3: ส่งเสริมรายได้ทางไหนเหรอฮะ
2: ภาพดีข้อดีอะวงการในแบบไทยไหมหรือว่าอุตสาหกรรมการประกวด
3: คือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าส่งเสริมรายได้เนี่ยพี่คิดว่ามองเป็นภาพรวมนะส่งเสริมเศรษฐกิจด้านไหนดีกว่าเนาะคือสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ชายเนี่ยในโลกเนี้ยมันมีเยอะมากนะคุณบ๊อบเยอะมากไม่แพ้สินค้าที่จะมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับผู้หญิงหรือว่าไปต่อยอดสำหรับสุภาพสตรีเหมือนกันสินค้าประเภทเดียวกันได้หมดเลยพวกบริโภคอะไรก็ขายได
2: ้
3: พี่ขออนุญาตยกตัวอย่างเวทีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคือ Hot Daddy Thailand เน
2: า
3: ะ
2: พี่ดมเป็นเขาเรียกอะไร
3: ก็เป็นที่ปรึกษาของเวทีเขาเจ้าของเวทีคือคุณปูเป้แล้วก็คุณแนทซึ่งเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: โอ้น่ารักมากน่ารักเดี๋ยวเป็นดร.ปูเป้แล้วใช่ไหม
3: ดร.ปูเป้พี่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากสินค้าที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีใครนึกว่าเป็นสินค้าสำหรับผู้ชายนั่นคือเครื่องครัวซีเกิลเครื่องครัวนกนางนวลที่อยู่คู่กับเรามา เกินครึ่งเกินครึ่งศตวรรษเขาเรียกอะไรศตวรรษไหม
2: เนื้อนา
3: เกิ
2: แล้
3: น
2: วนะที่บ้านก็ใช้นะบ้านบ๊อบมีตั้งหลายอันนะ
3: เกินครึ่งศตวรรษ
2: หม้อ
3: ก็คือ
2: หม้อช้อนเนี่ยเนาะ
3: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแค่นั้นละเดี๋ยวนี้ซีเกิลเนี่ยมีเหนือไปกว่านั้นคือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
2: อ
3: ๆเ
2: ื
3: ครื่
2: ม
3: องทําน้ําเต้าหู้เครื่องไมโครสารพัดที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: อืมมันสะท้อนเห็นว่าอะไรอ่ะพี่หนุ่ม
3: สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้กับผู้ชายใช้กับผู้หญิงได้ใช้กับผู้ชายก็ได้ด้วย
2: อืมเหมือนเครื่องสำอางเนาะเมื่อก่อนมันมีแต่เคาน์เตอร์ผู้หญิงเลยเดี๋ยวนี้ก็มีเคาน์เตอร์ผู้ชายเต
3: ใช
2: ็มไป
3: ่
2: ในห้าง
3: ดังนั้นเนี่ยการประกวดผู้ชายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยเล็กๆที่เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ก
2: อ
3: ับ
2: ื
3: ประ
2: ม
3: เทศอ่ะ
2: อืมอืมเนาะก็มองว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็พิถีพิถันเหมือนกันนะเป็นพ่อครัวเป็นเชฟกันเยอะนะเดี๋ยวนี้
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเชฟก็หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยมีแฟนคลับกีดกีดกีด
3: ถูกต้อง
2: เอ
3: แล้
2: อ
3: วก็มีออกสินค้าของตัวเองด้วย
2: อืมอืมอืมอืมอืมอืมก็แสดงว่าเนี่ยพูดถึงฮอตเดดดี้เนี่ยเนี่ยจริงๆบอกจะถามประเด็นนี้พอดีเลยเนี่ยฮอตเดดแสดงก็ต้องเป็นคนที่มีครอบครัวผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วถูกไหม
3: ไม่จำเป็นค่ะ
2: อ้าวเหรออ่ะจริงๆก็คือยังไงพี่หนุ่มอธิบาย
3: จริงๆฮอตแดดดี้ไทยแลนด์คำว่าแดดดี้เนี่ยคือเป็นคุณพ่อแห่งชาติก็ได้เป็นสามีแห่งชาติก็ได้
2: อืม
3: คำว่าคุณพ่อหรือคำว่าสามีเนี่ยเป็นคำที่เราใช้เรียกกันเล่นๆนะอย่างเวลาเราดูละครแล้วเราชอบ
2: ออ
3: ย่า
2: ๋
3: ง
2: อ
3: เงี้ย
2: อ๋
3: อย่
2: อ
3: างสามีแห่งชาติของพี่เนี่ยก็จะเป็นคุณพี่ชายชาตโยดมอย่างเงี้ยเขาดูหล่อเป็นแบบเป็นสามีแห่งชาติเลย
2: เอ้ย
3: ปิ๊บแล้ววิทย์อย่างเงี้ย
2: คุณเคนธีรเดชเง
3: เ
2: ี
3: ค
2: ้ย
3: นธีรเดช
2: อ
3: ท
2: ่
3: รา งในความหมายของพี่คำว่าแดดดี้คือทรงที่เป็นแดดดี้
2: อ๋อคือ
3: ท
2: ไม
3: ร
2: ่
3: ง
2: แ
3: แ
2: ต
3: ด
2: ่ง
3: ด
2: ง
3: ด
2: าน
3: ี้
2: ก็ได้เป็นโสดก็มาประกวดได้
3: ไม่แต่งงานก็ได้เป็นโสดก็ได้ห
2: อ
3: ย่
2: ๋
3: า
2: อ
3: ร้างก็ได้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้
2: เห็นไหมทุกคนอาจมีบางคนอาจจะตีโจทย์ผิดเหมือนบ๊อบเนี่ยบ๊อบว่าเดดดี้เนี่ยก็คือคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าอาจจะเป็นแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ย
3: ค่ะก็ไม่เกี่ยวเลยใครก็ได้
2: ตอนนี้ป
3: เป
2: ิ
3: ็
2: ด
3: น
2: รั
3: ใค
2: บ
3: ร
2: ส
3: ก็
2: มั
3: ไ
2: ค
3: ด
2: ร
3: ้
2: แล้วพี่หนุ่ม
3: จริงๆแล้วยังปิดแล้วสมัครถึงเรารับสมัครถึงวันที่ห้าซึ่งเราคุยกันนี่ก็ปิดไปแล้วเนาะ
2: อืม
3: ห้ามิถุนาก็ปิดไปคืออย่างนี้คุณบ๊อบเป็นเวทีเนี้ยพี่ก็ได้คุยกับคุณปูเป้กับคุณแนทสามีคุณปูเป้ว่าพี่เนี่ยค่อนข้างภาคภูมิใจกับเวทีนี้นะที่ได้มีโอกาสเป็นฟาวเดอร์หรือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยก
2: อ
3: ั
2: ื
3: น
2: มอื
3: ม
2: ม
3: าเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเวทีของพี่เองก็ตาม
2: อืม
3: แต่ว่าความภาคภูมิใจของพี่คือพี่ได้เห็นตัวเลขคนรับสมัครเนี่ยถึง140 คนน่ะ
2: 140 คนหูเยอะน
3: ระ ้อย
2: พี่หนุ่ม
3: ค
2: เป
3: น
2: ิด
3: ส่
2: ก
3: ง
2: ี่
3: ใบ
2: วัน
3: สมัครมาเนี่ย140 คน
2: เปิดกี่วัน
3: เป
2: น
3: ิ
2: ะ
3: ดรับสมัคร1 เดือน
2: หนึ่งโอ้ก็ถือว่าเยอะนะ
3: ตั้งแต่เราสัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์วันที่5 พฤษภาแล้วก็เปิดรับสมัครวันนั้นเลยจนถึง5 มิถุนาเนี่ยได้ประมาณ140 ถึง 150 คน
2: ตกล
3: แต
2: ง
3: ่ตอนนี้
2: วันละ3-4-5 คนนะเนาะเฉลี่ยแล้วอื
3: เฉ
2: ม
3: ลี่ยแล้วเป็นประมาณนั้นซึ่ง
2: อื
3: พี่
2: ม
3: ก็มีความรู้สึกว่าตัวเลขนี้เราไม่เคยได้เห็นนะเราไม่เคยได้เห็นตัวเลขร้อย
2: อือ
3: ัพ
2: ม
3: จากเ
2: อ
3: ว
2: ืม
3: ทีไหนๆมานานแล้ว
2: มันเป็นเวทีใหม่ที่มีคอนเทนต์ที่ดีป่ะพี่หนุ่ม
3: พี่คิดว่าเราอาจจะเป็นช่วงอายุที่ยังไม่เคยมีใครจัดช่วงอายุนี้มากกว่าค่ะ
2: เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่พี่หนุ
3: เ
2: ่
3: ป
2: ม
3: ็นความแตกต่างเรามีคอนดิชันเดียวของพี่เนี่ยเวทีของคุณปูเป้เนี่ย Hot Daddy Thailand เนี่ยมีคอนดิชันแค่อันเดียวข้อเดียวเลยนอกจากเป็นคนไทยแล้วเนาะ
2: อืม
3: นอกจากเป็นคนไทยเพราะมีชื่อว่าไทยแลนด์เนาะ
2: อืม
3: นอกจากการเป็นไทยแลนด์แล้วมีข้อเดียวคืออายุ35 ปีเป็นต้นไปแค่นี้
2: อ๋อลูกครึ่งก็ได้ใช่ไหม
3: ลูกได้หมดเลยมีข้อเดียวไงมี
2: ถ้าเป็นต่าง
3: สา
2: ช
3: มสิ
2: า
3: บห
2: ต
3: ้า
2: ิ
3: ป
2: ถ้
3: ี
2: าเป็น
3: เป
2: ต
3: ็
2: ่
3: น
2: าง
3: ต้
2: ช
3: น
2: า
3: ไป
2: ติอืม
3: เพราะต่างชาติเนี่ยพี่จะทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
2: อืมอืมอุ้ยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะพี่หนุ่มเรียนเชิญไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไปเป็นกรรมการรอบเขาเรียกอะ
3: เ
2: ไ
3: ร
2: ร
3: ียน
2: พ
3: เ
2: ี
3: ช
2: ่
3: ิ
2: หน
3: ญ
2: ุ่ม
3: คุณบ๊อบเรียบร้อยแล้ว
2: เออวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเนาะเสาร์ที่สิบใช่ไหมสิบหรือสิบเอ็
3: ส
2: ด
3: ิบ
2: เอ้ย
3: ส
2: ไม่
3: า
2: ใช่
3: ม
2: สิบส
3: ว
2: า
3: ันที
2: ม
3: ่13 มิถุนา
2: โทษที13 มิถุนา
3: คุณบ๊อบก็จะเจอแต่พี่ก็คาดหวังอย่างนี้นะทุกเวทีอ่ะพอสมัครมา140-150 คนเขาอาจจะหายไป20-30%แล้วอาจจะเหลือร้อยหรือร้ออย
2: ื
3: ต
2: ม
3: ้
2: อื
3: น
2: ม
3: ๆซึ่งพี่ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขนี้เนาะ
2: อืม
3: ซึ่งพี่ก็เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพี่ทําไม่สําเร็จพี่ไม่สักเซสเลยไม่ประสบความสำเร็จกับเวทีผู้หญิงเวทีหนึ่ง
2: อื
3: พี่
2: ม
3: ก็รู้สึกเสียใจกับผู้ที่เขาว่าจ้างเราเนาะ
2: อืมอืม
3: ก็เขาก็มั่นใจในตัวเราว่าเราจะทําให้เวทีเขาดังได้คึกคักได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่เลย
2: เหตุผ
3: ต้
2: ล
3: อง
2: ค
3: ก
2: ื
3: า
2: อ
3: ร
2: อะไร
3: ท
2: พ
3: ี
2: ี
3: ่
2: ่หน
3: จ
2: ุ
3: ะ
2: ่มเหตุผล
3: ไ
2: ค
3: ม
2: ื
3: ่
2: ออะไรล่ะ
3: success
2: ที่
3: ในแง่ไม่ success ในแง่ของผู้สมัคร
2: อืม
3: ก็คือเราคาดหวังว่าจะมีคนมาสมัครสัก50 คนเป็นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย
2: อืม
3: ปรากฏไม่เลยพี่ต้องการ คนเข้าประกวดในรอบสุดท้าย20คนมีคนมาสมัครจริงๆแล้วแหละทั้งหมดแค่16คนพี่ก็รับทั้ง16คน
2: ไทยใช่ไหมไทยใช่ไม่อินเตอร์เนาะ
3: ไทยครับไม่ใช่อินเตอร์
2: เออทำไมคนมาน้อยเลยพี่หนุ่มเพราะเหตุผลเพราะอะไรอ่ะ
3: มันบอกไม่ได้เพราะว่ามันบอกไม่ได้เพราะอาจจะมีเวทีผู้หญิงเยอะมากๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอกไม่ได้เลยเรื่องอย่างเรื่องสถิติพวกเนี้ยอย่างเช่น Hot Daddy Thailand ที่มีคนมาสมัคร100 กว่าคนพี่ก็เอาจริงๆพี่ก็บอกไม่ได้ว่ามากันอย่างไหนเห็นมากันอย่างไรเห็นข่าวสารจากไหนแต่ว่าในใจพี่คือขอบคุณตัวเลขทั้ง140 150ตัวท่านเนี่ยที่ตั้งใจสมัครมาแล้ววันจริงจะมาครบหรือไม่ครบตรงนี้พี่ไม่ได้เป็นกังวลอะไรละคือเราเห็นตัวเลขนี้เราก็รู้สึกว่าข่าวสารมันไปถึงมีคนเห็นคุณค่าของเวทีอะไรเงี้ยพี่ก็ขอบคุณ
2: อย่างน้อยที่สุดข่าวสารได้ไปถึงก็บางกอกทูเดย์ก็ร่วมเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็ลงข่าวให้เนาะทั้งอีบุ๊กบางกอกทูเดย์ทั้งเว็บไซต์เป็นระยะระยะ
3: อันนี้เป็นพันธมิตรที่พี่ขอบคุณตลอดกาลเลย
2: โอ
3: ้
2: เช่นกันเลยพี่หนุ่มแม้เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่หนุ่มก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ปรึกษาเป็นทั้งคอลัมน์นี่เป็นอะไรหลายๆอย่างในบางกอกทูเดย์ตั้งแต่แบบโอ้โหตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะ
3: ฮะ
2: ยี่สิบกว่าปีที่แล้วพี่หนุ่มมองขาด
3: บางกอกทูเดย์บางกอกทูเดย์ครบรอบปีแรกพี่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วไงครบรอบ1 ปีจัดงานใหญ่มากพี่ก็อยู่ตรงนั้นแล้ว
2: ใช่แล้วนะโอ้โหถือว่าเป็นถ้าเขาเรียกว่านั่นก็เรียกว่าเป็นบรรพบุรุษเลยนะเป็น
3: ก้นกุฏิพอค่ะก
2: ้นกุฏิพอค่ะพี่หนุ่มแสดงพี่หนุ่มมอง
3: เ
2: ห็นพี่หนุ่มแสดงว่าพี่หนุ่มมองเห็นอะไรในเวที Hot Daddy สิว่ามันน่าจะไปได้ดีถึงตัดสินใจเป็นที่ปรึกษา
3: ก็พี่เห็นความตั้งใจของคุณปูดร.ปูเป้กับคุณแนทนะว่าทั้งสองท่านก็มีความตั้งใจแล้วก็คือพี่เนี่ยหลังจากที่พี่ไม่สักเซสกับเวทีผู้หญิงเนาะแล้วก็พี่เห็นเวทีผู้ชายปกติที่มีคนสมัครอย่างเงี้ยมีอยู่บางเวทีที่เป็นที่พี่เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นบางเวทีเนาะแต่ละปีก็จะมีผู้สมัคร30คนคัดเลือกเหลือ20มี27คนคัดเลือกเหลือ20มี23คนคัดเลือกเหลือ20พี่จะเห็นตัวเลขแบบนี้มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วเวทีมันเยอะมากเวทีสำหรับสุภาพบุรุษที่อายุประมาณเนี้ย18ถึง25หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีผู้สมัครประมาณนี้ตัวเลขมันจะไม่ได้หนีไปจากนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ย
2: แน่นอนว่าในประมาณ140คนพี่หนุ่มต้องเห็นโปรไฟล์ไว้แล้วโปรไฟล์ส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพอะไรแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ
3: ่ก็เรนจ์อายุที่เยอะที่สุดคือ40ถึง50
2: ก็ต้องเป็นวัยกลางคนแล้วเนาะ
3: วัยกลางคนก็พี่ขอพูดต่อนิดนึงพอเห็นเวทีเหล่านั้นเนี่ยเห็นเวทีเหล่านั้นเนี่ยว่ามันมีผู้สมัครน้อยแล้วก็เวทีที่มีคุณภาพเนี่ยเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีของมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์หรือว่าสุภาพบุรุษเมืองย่า
2: แล้วเวทีเป็นกรรมการทุกปีในสุภาพบุรุษเมืองย่าที่ย่าโมใช่ไหม
3: ย่าโมแล้วบางเวทีที่พี่ชอบมากแต่พี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะแต่ว่าก็ได้ชื่นชมเขาก็เช่นเวทีมิสเตอร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยที่เขาทำได้ด
2: ีมากครับกองมิสเตอร์บุรีรัมย์ต้องเชิญพี่หนุ่มแล้วนะครับพี่หนุ่ม
3: พี่ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาก็เขาทำงานได้ดีมากแล้วก็เขาคัดเลือกดีมากจริงๆเป็นกองที่คัดเลือกได้ดีเหมาะสมอะไรเงี้ยพี่ก็ดูไลฟ์เขาเนาะ
2: พี่หนุ่ม
3: ได้ดีมาก
2: ฮะหลังๆนี่เวทีประกวดผู้ชายระดับจังหวัดนี่ก็มีเยอะขึ้นนะบุรีรัมย์
3: มิสเตอร์เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่ก็ทำได้ดีเชียงใหม่ก็ทำได้ดีมาก
2: แต่จัดใกล้ๆกับนั้นหรือเปล่านางสาวเชียงใหม่ป่ะ
3: รู้ไม่แน่ใจไม่ได้ตาม
2: จัดใกล้ๆกันจัดก่อนจัดก่อน
3: แล้วจะยังมีมิสเตอร์โกลบอลไทยแหละคือเวทีมันเยอะมากแล้วพี่ก็บอกคุณปูเป้ว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกฮะเราสู้เขาไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยเราต้องหาอย่างอื่นเราต้องหาอย่างอื่นว่าหาเราหลบเอาอย่างนี้ดีกว่าหลบเลยบอกคุณปูเป้เราหมอบถ้าจะทำอายุเท่ากันเราหมอบพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราทำเรนจ์อายุที่ยังไม่เคยมีใครทำไหมเอา35ปีเป็นต้นไปยังไม่เคยมีใครทำเลยในต่างประเทศอาจจะมีเวทีหนึ่งแต่ว่าใกล้เคียงเฉยๆอะไรเงี้ยใกล้เคียงเราก็เคลมได้ว่าเราทำเป็นเวทีแรกนะถ้าจะทำอ่ะเป็นอายุเท่านี้เป็นเวทีแรกเลยในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศเนี่ยพี่ไม่แน่ใจมันอาจจะเคยมีอาจจะไม่เคยมีพี่ไม่มั่นใจอะไรเงี้ย
2: ก็เลยตกผลึกกันได้
3: ก็ได้ตกผลึกกันมาเป็นอันนี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นคู่แข่งกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ แล้วก็เลยตกผลึกกันออกมาเป็นเวทีอันนี้คุณบ๊ออ บ
2: ื
3: เรามเราไม่ต้องการเป็นคู่แข่
2: อง ื
3: ก
2: ม
3: ับใครอ่ะ
2: เนี่ยอย่างนั้นคนที่จะมาประกวดเวทีนี่ต้องมีคุณสมบัติลักษณะเด่นคืออะไรบ้างในเรื่องของความสามารถเรื่องของอะไรเงี้ย
3: ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะเอาจริงๆนะคนจะถามว่า
2: คนที่ได้มงต้องมีค
3: ค
2: ุณ
3: น
2: สมบัติ
3: จะ
2: ยัง
3: ต
2: ไ
3: ้
2: ง
3: องมี
2: ป่
3: ค
2: ะ
3: ุณสมบัติยังไงพี่ไม่รู้
2: อ๋อ
3: พ
2: เข
3: ี
2: ้
3: ่
2: าย เ
3: ั
2: ว
3: ง
2: ท
3: ต
2: ี
3: อบ
2: แร
3: ไม่ไ
2: ก
3: ด้เพราะว่ายังมันเป็นปีแรกเรายังงงเพราะว่าผู้เขาสมัครประกวดเนี่ยมาหลากหลาย
2: มีแบบโปรไฟล์เป็นดาราเป็นเคยเข้าประกวดเวทีนู้นเวทีนี้มี
3: ม
2: ม
3: ี
2: าเยอะไหม
3: มีแล้วคุณบ๊อบอาจคุณบ๊อบรู้จักคนนี้ด้วยคุณบ๊อบรู้จักด้วย
2: อ๋อ
3: มีแบบว่ามีคนที่ดังแล้วอ่ะคนที่ดังแล้วเน
2: อ
3: ี่
2: ๋
3: ย
2: อให้บ๊อบไปเซอร์ไพรส์กันใช่ไหมในวันออดิชั่นใหญ่
3: ให้ไปเซอร์ไพรส์เอาเอง
2: อืม
3: มีดีเจจากมีดีเจและเป็นพิธีกรคลื่นดังมาด้วย
2: อืมพี่หนุ่มแล้วพูดถึงว่าพอได้ตำแหน่งเนี่ยจะเอาเขามาทำอะไรบ้างอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมองว่าประกวดเสร็จแล้วก็ประกวดจบไปเลยไม่ได้มีการต่อยอดให้กับผู้ที่ชนะอะไรเงี้ย
3: ก็หนึ่งคือจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเนอะไปประกวดมิสไม่ใช่ขอโทษ
2: มิสเตอร์
3: ฮอตแดดดี้อินเตอร์เนชั่นแนลในวันที่14 ถึง 20 กุมภาน
2: ั่นแสดง
3: นั่
2: พ
3: น
2: ี่
3: เ
2: ห
3: ป
2: น
3: ุ็
2: ่
3: น
2: ม
3: มิสเตอร์
2: วางคู่ขนานกันมาเลยใช่ไหมประกวดไทยเสร็จปุ๊
3: ใ
2: บ
3: ช่
2: คุย
3: ค่ะ
2: เจอต่อ
3: ใช่ค่ะให้ต่อกันเลยเราจะได้มีคืออย่างน้อยเนี่ยจะได้มีที่ไปหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าเราจะไปไฟนอลไลซ์ตรงไหนแล้วก็จริงๆแล้วอินเตอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างนอกแผนแต่ทีเนี้ยพี่เนี่ยมีพี่ที่ปรึกษาของพี่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติอยู่คนที่พี่ทําเวทีด้วยมีเพื่อนที่เป็นเวทีต่างๆอะไรเงี้ยพอได้ยินคอนเซ็ปต์นี้ปั๊บมีคนสนใจตอนนี้พี่มีผู้สมัครจากอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย5 ประเทศแล้วนะ
2: อ๋อเหรอโอ้เดี๋ยวถึงวันนั้นก็น่าจะเกินเป้าอยู่นะ
3: พี่
2: พ
3: ก
2: ี
3: ็
2: ่หนุ
3: ต
2: ่
3: ้
2: ม
3: องการแค่ประมาณ12 ถึง 15 คนก่อนในปีแรกเพราะกลัวจะทําไม่ไหวมันเป็นครั้งแรกเนาะไม่อยากคือไม่กล้าที่จะเสี่ยงดูแลคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากได้ไม่เกิน15 คนอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่าพูดถึ
3: ก
2: ง
3: ็
2: ว่าเวทีใหญ่ๆนี่อินเตอร์ใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่เขาจะมีเฉลี่ยตัวเฉลี่ยผู้เข้าประกวดประมาณเท่าไหร่
3: 30 40 50แล้วแต่
2: อ๋อเออก็15คนก็ถือว่าโอเคนะ
3: ขอ underestimate หน่อยนึงอยากได้แค่15 คนเพราะว่าเป็นปีแรกคือไปการจัดอินเตอร์ถ้าเราจัดเองครั้งเนี้ยมันถือเป็นไพลอตนะถือเป็นเราซ้อมใหญ่อ่ะคือพีริมของเราอ่ะเป็นพีริมในชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
2: แต่เห็นพี่หนุ่มบอกว่าวางที่ข่าวที่พี่หนุ่มส่งมานั่นแหละเห็นวางไว้ว่ามีงานรองรับด้วยนี่เห็นไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามั่งอะไรมั่ง
3: ก็เป
2: ม
3: ็
2: ี
3: นพรี
2: ง
3: เซ
2: าน
3: นเตอร
2: ม
3: ์
2: ั่ง
3: สินค้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือของซีเกิลแล้วก็ของหลายธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราอะไร
2: โอ
3: เงี
2: ้
3: ้ยอันนี้มีงานตรงเนี้ยแน่นอน
2: อื
3: พ
2: ม
3: ี่ยังมีบริษัทเสื้อผ้าซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากอันนึงที่เราจะคุยกันในสัปดาห์หน้า
2: อืม
3: ที่จะมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนด้วยก็เห็นชอบครอบชอบกับโครงการนี้แล้วก็บังเอิญว่าเรนจ์อายุของผู้เข้าประกวดของเราเนี่ยอาจจะไปเข้ากับสินค้าที่เขามีอยู่ซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่มากคุณบ๊อบพูดมาเนี่ยคุณบ๊อบก็รู้จักเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยมาก็
2: อืม
3: เกินครึ่งศตวรรษแล้วเหมือนกันก็เราจะนัดคุยกันสัปดาห์หน้าพี่ยังมีโครงการบ้านจัดสรรที่จะต้องคุยกันในสัปดาห์หน้าเขาก็ต้องการ
2: อื
3: พรี
2: ม
3: เซนเตอร์เพราะว่าคนอายุ35อัพเนี่ยซื้อบ้านได้เนาะ
2: อ๋อโอ้แต่เรื่องของพี่หนุ่มก็
3: อย
2: ม
3: ู
2: อ
3: ่
2: ง
3: ใน
2: การไกล
3: ใช่
2: นะพี่ห
3: ในช
2: ุ่
3: ่
2: มก็
3: อยู
2: ม
3: ่
2: อง
3: ใน
2: สายป่า
3: อย
2: น
3: ู่ใน
2: ยาว
3: ใช่อยู่ในอายุที่สินค้าที่มีอยู่ในมือหมายหรือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในคอนแทคของเราที่เราจะติดต่อสื่อสารกันเนี่ยอยู่ในเรนจ์อายุนี้พอดี
2: แ
3: ร
2: ต่
3: วมทั้งที่ยังมีเพื่อนที่ทำซีรีส์หลายต่อหลายคน
2: โอ้โห
3: บุคคลเหล่
2: อ
3: านี้ก็อาจจะไปเป็นพ่อเป็นพี่เป็นตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นภาคของเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเงี้ยฮะก็วางเอาไว้คร่าวๆแบบนี้
2: แต่ก็ดีนะก็คือเป็นข้อคิดสำหรับคนที่จัดประกวดนะว่าเวลาจัดอะไรก็ตามถ้าไม่มีสปอนเซอร์มาหนุนก็จัดไม่ได้แต่ถ้าจัดก็ต้องมองสายป่านยาวนะว่าสปอนเซอร์อะไรที่จะคลิกกับเวทีของเราเนาะเคมีเข้ากันเหมือนคู่พักคู่นางอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
2: พี่หนุ่มเวลาเหลือประมาณ2 นาทีอยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนที่จะไปออดิชั่นในวันที่เสาร์ที่13นะว่าคนจะต้องเตรียมตัวยังไงไปบ้างเพื่อจะให้เข้าตากรรมการในการประกวดฮอตเดดดี้อ่ะ
3: ก็สำหรับผู้เข้าสมัคร Hot Daddy ต้องขอบคุณประการแรกเลยต้องขอบคุณก่อนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของเวที Hot Daddy ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในการเตรียมตัวมาออดิชั่นก็คือแสดงความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีคือเราคงไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์มากนักเราคงไม่มีโอกาสสัมภาษณ์มากนักเพราะว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยเยอะมากแล้วพี่เนี่ยจะประกาศผลเย็นวันนั้นเลยจะประกาศผลผู้เข้ารอบ30คนเย็นวันนั้นเลยและพี่ไม่มีตัวสำรองหมายความว่าเอาแค่30คนแล้วหลังจากวันนี้ไปจะเหลืออยู่บางคนอาจจะไปกับเราไม่สุดทางจะเหลือ25 26เหลืออยู่เท่าไหร่พี่ไม่มายพี่แต่พี่จะไม่เอาตัวสำรองขึ้นเราต้องการ
2: ที่ไหนนะเปิดคนไปดูจัดที่ไหนพี่หนุ่ม
3: โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตโฮเทลซึ่งขอบคุณพี่โทนี่ซึ่งพี่โทนี่ดูแลเราทุกอย่าง GM โรงแรมอะฮะดูแลเราทุกอย่าง
2: เอที่หน้าโรงแรมมีตลาดนัดด้วยใช่ไหม
3: เตียรังสิตคือที่เดียวกัน
2: ที่เดียวกันชั้นไหนพี่หนุ่ม
3: ชั้นเราขึ้นไปที่ชั้น10กันฮะที่ชั้น10แล้วก
2: ็คนภายนอกไปดูได้ใช่ไหม
3: ดูได้หมดเลยค่ะแล้วก็พี่โอเพนให้ทุกคนได้นั่งดูหมายถึงว่าผู้เข้าประกวดกันเองก็นั่งดูได้ว่าสัมภาษณ์กันแบบไหนดังนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้มีเวลาให้พูดเยอะมากนะอาจจะเหลือเวลาแค่คนละ2นาทีดังนั้นในการแนะนำตัวเนี่ยต้องพูดให้ครบคุณสมบัติอยากบอกอะไรเราให้บอกเลย
2: แต่ผมมองว่าถ้าต้องไปทั้งสองฝั่งนะว่ากรรมการก็อย่าต้าต่อนยอนแล้วก็คนเข้าประกวดก็อย่าต้าต่อนยอน
3: ใช่ใช่ต้องสองอย่างคือพี่ใช้พิธีกรคุมการสัมภาษณ์จบแล้วคือจบ
2: ได้ครับนี่แหละครับคือเวทีใหม่นะครับเป็นน่าจะเป็นมิติใหม่ของการประกวดนะครับกับ Hot Daddy Thailand 2026นะครับโดยการสร้างสรรค์ของพี่หนุ่มนันทพัฒน์เจติธรรมและของดร.ปูเป้นะแล้วครับพี่แนทด้วยครับแล้วก็วันที่23นะครับก็ไปเจอกันวันเสาร์ที่23เจอกันที่โรงแรม
3: เอเชียแอร์พอร์ต
2: เวลาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่พี่หนุ่ม
3: ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปครับ
2: 10โมงเป็นต้นไปนะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆเปิดมิติใหม่ให้กับวงการประกวดนะครับวันนี้บางกอกทูเดย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับรวมทั้งพี่หนุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รอบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันอังคารที่9มิถุนายนพบกับคุณสุภาพและผมนรา

0: ย้ำว่าไทยกับกัมพูชาแก้ปัญหาอย่างสันติเชื่อมั่นสองฝ่ายก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ครับเรื่องคดีหัวสว.วันนี้มีความเห็นจากประธานกกต.ยืนยันว่าไม่มีการเป่าคดียืนยันยึดกฎหมายและก็ตรวจละเอียดในรายจังหวัดอีกด้านหนึ่งวันนี้ที่รัฐสภาอดีตผู้สมัครสว.ผู้ตรวจการเลือกตั้งปี67ก็ยื่นหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านแฉหลักฐานมัดกกต.เป่าคดีหัวสว.ตั้ง4ข้อพิรุธครับส่วนเรื่องประเด็นที่ว่ามีฝ่ายปกครองช่วยสีน้ำเงินในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยลิซ่าภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนปูดอีกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตออกตัวช่วยสีน้ำเงินขณะที่พรรคประชาชนก็ไปที่ปปช.กับกกต.ร้องให้สอบแชทหลุดช่วยสีน้ำเงินจี้นายกรัฐมนตรีให้กล้าปลดอธิบดีกรมการปกครองครับเรื่องของอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์หลังจากที่สสพรรคประชาชนเข้ามาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องออกกำลังกายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยวันนี้คุณชัดชาติตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับชัดชาติไม่โกรธสุภนัทเห็น3ข้อดีมั่นใจครั้งแรกในประวัติศาสตร์สอบทุจริตระดับรองปลัดกับระดับผอ.ครับเรื่องของเลขากกต.แสวงบุญมีที่ว่าไม่ผ่านการประเมินเนี่ยประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานแสวงอยู่ระหว่างรอความเห็นกฤษฎีกาตีความว่าเป็นอำนาจของกกต.ชุดไหนขณะที่คุณแสวงบอกกำลังใจดีไม่กระทบการทำงานดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับกกต.ทุกชุดเรื่องคดีเขากระโดงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังลุยต่อครับบุกทำเนียบอีกยื่นหนังสือถึงอนุทินสอบเอาผิดเขากระโดงจี้เอาที่ดินคืนหลวงวันนี้มีเหตุการณ์ป่วนภาคใต้2จังหวัดเลยครับคนร้ายลอบวางระเบิดรถตำรวจหน้าโรงเรียนที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ครูกับนักเรียนมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายและชาวบ้านโดนลูกหลงไปอีก1ส่วนที่จังหวัดปัตตานีที่อำเภอหนองจิกคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลวางระเบิด3ลูกเลยครับเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนวันนี้มีความเห็นมาจากคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนชอบใจหลังรัฐบาลทบทวนเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวิทย์กลายเป็นบัตรสวัสดิการเนรคุณเรื่องของโรงงานเหล็กซินเคอหยวนที่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้เปิดทำการได้แล้วนั้นนะครับวันนี้อัธวิทย์สุวรรณภักดีสสพรรครวมไทยสร้างชาติจี้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนการไฟเขียวแฉไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพเหล็กทุกเตาหลอมโรงงานลักไก่ไร้เตาปรุงทำให้เหล็กไร้คุณภาพแล้วก็มีข่าวจากบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วยืนยันไม่เคยช่วยเคลียร์คดีให้ใครหลังถูกแอบอ้างชื่อแทรกแซงคดีทุจริตพร้อมรอผลพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีอดีตอธิบดีอัยการถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างชื่อเรียกรับผลประโยชน์ครับนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่จะได้ติดตามเย็นวันนี้ครับพักสักครู่และกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
5: ้สต๊อปพอเรียกช่างกับปนสิจ๊ะมืออาชีพ

0: ื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
1: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
2: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco GEM และสานภาโดย SN Group
4: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: อ้าวดูคดีหัวสวก่อนคุณราพงศ
7: ์วันนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินบอกว่าคดีหัวสวเนี่ยกกต.ได้เริ่มพิจารณาคดีเป็นนัดแรกเมื่อวานนี้ครับ8มิถุนายนมีมติกำหนดกรอบการประชุมกันทุกวันจันทร์แต่ว่าเป็นจันทร์เว้นจันทร์นะครับรวมทั้งหมด12นัดด้วยกันเหตุที่ต้องนัดประชุมกันแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็เพราะว่าเอกสารเยอะข้อมูลหลักฐานมากกกต.ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนการประชุมนัดแรกเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมพิจารณาไปได้เพียงจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ถือว่าช้ากว่าแผนเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องพิจารณาได้หลายกลุ่มจังหวัดแต่ด้วยเอกสารเยอะข้อเท็จจริงมากกตก็ต้องถามผู้ชี้แจงอย่างรอบคอบก็ต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้
8: คร
7: ับ ทีนี้มาถึงประเด็นที่นักข่าวถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าอาจจะมีการเป่าคดีเพื่อช่วยเหลือกันเนี่ยคุณณรงค์บอกว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ทุกคนก็รู้ว่าสังคมกำลังคาดหวังและมองภาพกกต.ยังไงเรารู้ว่าสังคมมองเรายังไงเราไม่อยากให้เกิดภาพลักษณ์แบบนั้นขึ้นก็ขอให้สังคมได้มั่นใจว่าการประชุมของพวกเราเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดคำวินิจฉัยที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยจะเป็นคำวินิจฉัยรวมและจะมีการลงมติพร้อมกันเพียงครั้งเดียวเพราะว่ากรรมการกกต.ทุกคนได้รับทราบและศึกษาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว อันนี้ประธานกกต. อีกด้านหนึ่งครับที่รัฐสภา
8: เดี๋ยวก่อน
7: ครับ
8: ขอต่อยอดเรื่องนี้ก่อนเพื่ออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเพราะว่าเรื่องคดีหัวสวมันยืดเยื้อมานานสวชุดปัจจุบันเนี่ยได้มาครบแล้ว7คน
7: กกต.
8: 4กกต.
7: ครับ
8: 4คนเนี่ยเป็นป้ายแดงคือเพิ่งได้เข้ามาโดยสวชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นคนพิจารณาเลือกเข้ามา แล้วก็มาต้องมาพิจารณาความผิดทุจริตของคดีหัวเลือกตั้งสวเองแล้วในคดีนี้เนี่ยสวชุดปัจจุบันถูกกล่าวหาถึง138คนแล้วยังมีแกนนำพรรคการเมืองเครือข่ายพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกตั้งสวอีก91คนรวมเป็น229คนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาก็เรียกว่าเป็นต้นไม้สารพัดพิษที่เปิดโอกาสให้สวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตหัวเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกกต.ให้มาสอบความผิดของตัวเองนี่ตรงนี้แหละที่สังคมเขาก็คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยกกต.ได้แถลงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตหัวสว.ซึ่งค้างมา2ปีแล้วนะสรุปก็คือคดีหัวเลือกตั้งคืบหน้าไปแล้ว 97%เหลืออีก 3% ก็จะสำเร็จสมบูรณ์นี่เขาแถลงอย่างนี้นะ
7: ครับ
8: มีเรื่องทุจริตหัวเลือกตั้งรวมกันทั้งหมด605เรื่องกกต.พิจารณาเสร็จไปแล้ว587เรื่องมีสำนวนที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด308สำนวนโดยกกต.ให้ยกคำร้องไปแล้ว266สำนวนจึงเหลือคดีหัวเลือกตั้งยังค้างลำกล้องอยู่อีกประมาณ42สำนวนฉะนั้นก็ต้องคอยลุ้นกันว่าจะปิดฉากและเป็นแบบไหนที่เขาประเมินกันเนี่ยเขาประเมินทางออก3ประตูประตูที่1กกต.มีมติยกคำร้องคดีทุจริตหัวเลือกตั้งทั้งหมดเนื่องจากไม่พบพยานหลักฐานว่ามีการหัวเลือกตั้งจริงอันนี้ก็ถือว่าตัดจบไปดื้อแล้วถ้าออกประตูนี้สวที่ถูกกล่าวหาทุจริตหัวเลือกตั้ง138คนหลุดพ้นความผิดหมดนี่ประตูที่1 นะถ้ากล้าหาญชาญชัยจะออกประตูนี้ก็ลองดูประตูที่2กกต.เสียงข้างมากมีมติยกคำร้องคดีใหญ่ๆเอาไว้ให้เหลือแต่คดีปลีกๆย่อยๆแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาตามขั้นตอนถ้าออกประตูนี้กลุ่มสว.สีน้ำเงินและแกนนำพรรคการเมืองก็ยังรอดพ้นความผิดอีกเหมือนกันประตูที่3กกต.เสียงข้างมากมีมติส่งสำนวนคดีหัวเลือกตั้งสว.ทั้งหมดให้ศาลฎีกาพิพากษาตามความเป็นจริงถ้าออกประตูนี้อันเนี้ยต้องเรียกว่ามันหยดแล้วมันจะเป็นยังไง
7: ครับ
8: ฉะนั้น3ประตูนี้จะออกแบบไหนแต่ถ้าฟังประธานกกต.คนใหม่เนี่ยท่านพูดว่ายังไงนะท่านรู้ว่าสังคมคิดยังไง
7: ครับ
8: ต่อการทำงานของกกต.โดยเฉพาะคดีหัวสว.ว่าสังคมคิดยังไงและสังคมจับจ้องอยู่ยังไงอันนี้ก็รู้ถ้ารู้แล้วมันจะเป็นยังไงผลมันออกมาเป็นยังไงถ้ารู้ว่าคนคอยจ้องอยู
7: ่ครับ
8: นี่ในเรื่องหัวคดีหัวสว.เอาไปตรงไหนต่อเมื่อกี
7: ้ที่รัฐสภาครับมีกลุ่มผู้สมัครสว.แล้วก็มีผู้ตรวจการเลือกตั้งเมื่อปี2567ด้วยนะครับเอาข้อมูลมาร้องเรียนกับประธานวิปฝ่ายค้านคุณผลิตวัชรศิลป์ครับพันตำรวจเอกมนัสเนี่ยท่านเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเมื่อปี67นะครับบอกว่าในวันเลือกตั้งวันที่26มิถุนายนนั้นนะครับตนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปพบกับผู้สมัครรับเลือกสว.คนหนึ่งเป็นผู้หญิงจากสมุทรปราการตอนประมาณ 8:10 นาทีผู้หญิงคนนี้ได้บอกกับตนว่าอยากให้นำข้อมูลไปบอกกับกกต.ว่าผู้สมัครที่เข้ามาเนี่ยมีการจับกลุ่มทำโพยหัวกันแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นโพยที่ชี้ช่องการหัว พอได้ข้อมูลแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งมีการทุจริตและไม่เที่ยงธรรมเวลา 8:29 น.ตนเองก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งว่าได้รับข้อมูลจากผู้สมัครว่ามีการจัดทำโพยแต่คุณแสวงบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาวางแผนกันมาดีแล้วพันตำรวจเอกมนัสก็เลยบอกว่าข้อมูลเนี้ยจะเป็นประตูสำคัญที่ทำให้การโกงการเลือกสว.ครั้งนี้สำเร็จเพราะคุณแสวงคนเดียวที่ปกปิดข้อมูลนี้เพราะไม่นำไปบอกกับกกต.จนกระทั่งเวลา 9:00 น.ที่มีกระบวนการเริ่มเลือกสว.แล้วก็ผ่านรอบแรกจนถึงขั้นตอนแบ่งสายก็เป็นไปตามโพยตามสูตรที่มีการเตรียมกันมาแต่นายแสวงก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยอันนี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเขามาบอกกับคุณผลิตอีกคนหนึ่งคุณอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลสว.สำรองนี่นะครับบอกว่าการจะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยของคุณธิติเชษฐ์นุชนาธเนี่ยบอกได้เลยว่าประชาชนเขาไม่ยอมรับเพราะเขาเห็นพฤติกรรมมาหมดว่านายธิติเชษฐ์นี่เอื้อประโยชน์ยังไงแม้กระทั่งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีกกต.ที่มาใหม่ก็มาจากมือสว.ที่ยกให้ผ่านท่านต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าท่านจะอยู่กับประชาชนข้างนอกหรือท่านจะเข้าไปอยู่ข้างในในพื้นที่ที่จัดไว้อย่างดีจะอยู่ของเปรมของภัยที่ผมเคยพูดไว้ท่านเลือกเอาเลยคดีมี 80,000 หน้าแต่กลับบอกว่ายก5-2ท่านอย่าไปเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่ไม่ชอบใส่กางเกงขายาวท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ท่านเป็นลูกน้องประชาชนหรือเป็นลูกน้องนักการเมืองคนนี้หรือคนที่อยู่เบื้องหลังการเมืองกระบวนการนี้นี่คุณอัครวัฒน์ฝ่ายคุณผลิตก็บอกว่าตนก็คิดว่าณเวลานี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของคดีหัวสว.ถ้ากกต.มีมติเป่าคดีเรื่องหัวสว.นี่ก็จะมี4คำถามหรือว่า4ข้อพิรุธที่เราสามารถตั้งคำถามไปยังกกต.ได้1หากกกต.มีการเป่าคดีจริงกกต.ได้ใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันหรือไม่กับแต่ละคดีเพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นว่ากกต.มีมติส่งบางเรื่องไปที่ศาลแล้วแล้วศาลก็เคยพิพากษาว่ามีความผิดหากสมมุติว่ากกต.มีมติไม่ส่งเรื่องไปศาลทั้งที่หลักฐานที่อยู่ในสำนวน DSI หรืออยู่ในมือคณะไต่สวนชุดที่26ก็ดีมีความหนักแน่นไม่น้อยกว่าหลักฐานในคดีก่อนๆ กกต.ใช้มาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละคดีใช่หรือไม่ประการที่2หากกกต.มีการเป่าคดีเรื่องนี้จริงกกต.ได้ตั้งอนุวินิจฉัยที่36ขึ้นมาเพื่อฟอกขาว220กว่าคนนี้หรือไม่3หากกกต.มีการเป่าคดีเรื่องนี้จริงต้องถามว่ามติดังกล่าวเป็นการต่างตอบแทนกันกับสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ในเมื่อ4จาก7กรรมการเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งโดยการรับรองของสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในสำนวนด้วยซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และก็ประการที่4มติดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่และก็บอกว่าฝ่ายค้านจะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปครับปฏิบัติ
8: ดูข่าวที่เป็นเรื่องกกต.เหมือนกันแต่กกต.เกาหลีใต้มันเกิดวิกฤตการเลือกตั้งเขาเรียกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนาที่ผ่านมานี่แหละชนวนเหตุหลักของการประท้วงมันเกิดจากปัญหาว่าบัตรเลือกตั้งขาดแคลนในหน่วยเลือกตั้งมากกว่า50แห่งทั่วประเทศโดยมีหน่วยเลือกตั้งในกรุงโซลมากกว่า30แห่งได้รับผลกระทบแล้วยังมีหน่วยเลือกตั้งอีก22หน่วยที่ต้องระงับการลงคะแนนชั่วคราวเนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งอุปกรณ์ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะภาพที่เห็นในโทรทัศน์คื ประธานกกต.ออกโทรทัศน์แล้วลุกขึ้นยืนโค้งขอโทษประชาชนแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งเพราะมันเกิดความผิดพลาดความผิดพลาดของใครก็ไม่รู้นะแต่ว่ากกต.เขาเนี่ยลุกขึ้นโค้งขอโทษประชาชนแล้วลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็ออกโทรทัศน์ขอโทษประชาชนในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนี่กกต.เนี่ยในหลายประเทศเนี่ยใหญ่มากนะกกต.ที่อินเดียกกต.ที่ไหนเนี่ยใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของกกต.คือเป็นองค์กรอิสระที่ตรงไปตรงมาใครก็กลัวประธานาธิบดีก็ยุ่งไม่ได้ประธานาธิบดีรัฐบาลต้องการจะกำหนดวันเลือกตั้งอีกวันหนึ่งแต่กกต.ไม่เห็นด้วยที่จะเลือกตั้งในวันนั้นกกต.เห็นว่าควรจะเลือกตั้งอีกวันหนึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของหลายประเทศต้องยอมกกต.นะคุณดุลพงศ
9: ์ครับ
8: โครงสร้างของกกต.เนี่ยมันมีมาอย่างนี้รัฐธรรมนูญปี40ของเราเนี่ยจึงเอาเรื่องการเลือกตั้งแยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยแล้วมาให้กกต.บริหารถึงกกต.บริหารแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องคุมหน่วยเลือกตั้งก็เป็นคนของมหาดไทยอยู่ดีเพราะกกต.ไม่มีคนมากขนาดนั้นแต่นั่นช่างเถอะแต่สำคัญคือยิ่งนับวันกกต.บ้านเรายิ่งห่างเหินความเป็นองค์กรอิสระมากขึ้นแล้วกลายเป็นเรื่องถูกวิพากษ์วิจารณ์ติฉินนินทาสารพัดสารพันผิดกับกกต.ในหลายประเทศที่เขาดำรงรักษาไว้ถึงความเที่ยงตรงเป็นที่เคารพเป็นที่น่านับถือเป็นองค์กรอิสระที่ใครไปยุ่งไม่ได้ของเราก็ลอกเลียนเข้ามานะแต่เราทำไมถึงกลายมาเป็นอย่างนี้สุดท้ายเวลานี้ก็กลายเป็นว่าองค์กรอิสระสององค์กรที่คนมองอย่างแคลงใจและกำลังติดตามอยู่ว่าแล้วมันจะจบยังไงคือกกต.กับปปช.สององค์กรที่ดูเหมือนว่าอยู่ในโฟกัสสายตาของประชาชนแล้วก็มองโดยความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะองค์กรอิสระมันยังมีอิสระอยู่ไหมฉะนั้นที่คุณอ่านข่าวเมื่อกี้ว่าประธานณรงค์กลั่นวารินเนี่ยรู้ว่าคนคิดยังไงกับตกกตอันนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วถ้ารู้ท่านควรจะต้องทำยังไงผมก็ว่าไหนๆก็มาเป็นแล้วก็เป็นได้หนเดียวกกตไม่มีใครเป็นได้ซ้ำสองไม่มีใครเป็นได้สองเทอมเดียวไหนๆก็ได้เป็นแล้วจะอยู่กี่วันคือว่าเป็นประธานกกตแล้วเป็นกกตแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องคนก็จะได้เคารพนับถือองค์กรชื่อว่ากกต.นะคุณธนาภพ
9: ครับ
8: ครับ
9: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
10: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
11: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ
7: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้ว แสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
2: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
8: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสารร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีกร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส.ทั้ง139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.นพศรแก้วคำรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เมื่อกี้คุยเรื่องกกต.เกาหลีใต้ก็ได้เห็นข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้คนใหม่ก็จะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกฮันซองซุกครับอายุ58ปีถ้าเธอได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเธอก็จะกลายเป็นนายกหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีอันนี้ก็รู้ไว้ว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงภายใน20ปีของเกาหลีใต้เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจอยู่ที่เวียดนามเมื่อกี้ในข่าวต้นชั่วโมงก็มีรายละเอียดไปเยอะว่าได้ไปทำอะไรยังไงแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าท่านพูดถึงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังคงมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนได้แก่เสถียรภาพการเชื่อมโยงความไว้วางใจล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ประชาชนแล้วนายกยังพูดถึงความสว่างสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์อันนี้ที่ไปเจอกันที่เวียดนามก็เจอนายกที่พูดเนี่ยพูดต่อหน้านายกกัมพูชาด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผมเห็นที่เขาส่งไลน์กันนะฮุนเซนช่วงนี้กลับมาแสงฤทธิ์อีกแล้วคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: ออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนและพูดจาในลักษณะยุยงให้ประชาชนจัดการกับคนไทยอะไรทำนองนี้มาอีกแล้วเงียบไปพักหนึ่งมาอีกแล้วแล้วผมไม่ได้เห็นโดยตรงนะเห็นในทีวีว่าโพสต์ของฮุนเซนเนี่ยมีอาการเรียกว่ากลับไปเหมือนฮุนเซนคนเก่าตอนหลังนี่เงียบไปพักนึงกลับไปอีกแล้วคุณละผม
4: ครับ
5: ดูข่าวอื่น
4: ข่าวเรื่องฝ่ายปกครองช่วยสีน้ำเงินนี่นะครับวันนี้เนี่ยคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนได้โพสต์ภาพแชทไลน์และก็ข้อความใน Facebook ของเธอครับข้อความเนี่ยระบุว่าข้อความที่ส่งกันในไลน์ลักษณะเดียวกันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นปลัดอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตส่งข้อความสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยในกรุ๊ปไลน์ผู้เข้าอบรมอส.ออกตัวออกหน้าไม่สนไม่แคร์ว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐควรวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่แน่ใจว่าปลัดหนุ่มตามชื่อในไลน์เนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งอธิบดีกรมการปกครองที่บอกปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ว่าให้ช่วยสีน้ำเงินหรือปลัดหนุ่มเต็มใจช่วยน้ำเงินแบบไม่สนใจว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนเลยการเติบโตและลุกลามของระบอบสีน้ำเงินไม่ธรรมดาเอาซะเลยจะองค์กรไหนจะสายไหนมีคนของเขาหมดถามตรงๆเรื่องนี้ประชาชนคิดว่าจะเห็นการจัดการ พิสูจน์ความโปร่งใสจากมท.1ที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลจริงๆหรือไม่ในเมื่อองคาพยพเหล่านี้ผลัดกันเกาหลังและเป็นเครื่องมือให้กับพรรคภูมิใจไทยมีอำนาจได้จนทุกวันนี้คณะกรรมการที่ขึงขังว่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อสอบอธิบดีกรมการปกครองก่อนหน้านี้ดิฉันถามคนไทยทั้งประเทศสิว่าเชื่อไหมว่าจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาอันนี้คุณลิซ่าภักขมลแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่สำนักงานปปช.ครับคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็มีส.ส.จังหวัดภูเก็ตชื่อเฉลิมพงษ์แสงดีกับทนายอันบุรีรัมย์พัทรพงษ์สุภักษรไปร่วมกันยื่นหนังสือถึงเลขาปปช.ให้ตรวจสอบกรณีแชทไลน์ที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองที่มีข้อสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาว่าให้ช่วยสีน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับคุณวิโรจน์บอกว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องข้อมูลผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตามที่อธิบดีพยายามชี้แจงแต่คือมีการพิมพ์ข้อความนี้จริงไหมซึ่งในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับไลน์ไอดีได้ภายใน2วันถ้ามีการประสานกับตำรวจไซเบอร์และบริษัทไลน์ประเทศไทยพร้อมแสดงความกังวลว่ากระบวนการตรวจสอบกันเองของระบบราชการอาจจะล่าช้าเชื่อว่าสุดท้ายความจริงจะปรากฏและผู้ทำผิดต้องติดคุกและก็ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าควรจะมีความกล้าหาญที่จะโยกย้ายอธิบดีรายนี้ออกไปก่อนไม่ควรปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพียงเพราะเกรงใจผู้สนับสนุนหลักที่อยู่เบื้องหลังอธิบดีคนนี้ครับคุณจบาครับ
5: เรื่องความเคลื่อนไหวเลือกผู้ว่าทางคุณธราพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรไหมวันนี
4: ้ก็มี
5: ผมเนี่ย
4: มีการหาเสียงก็ไปที่โน่นที่นี่นะครับโดยเฉพาะของคุณอนุชาวันนี้ก็มีเยอะหน่อยนะครับ
5: เรื่องของคุณชัดชาติที่ถูกลุมกินโต๊ะนี่วันนี้ก็เรื่องที่คุณสุพนัทมีนชัยนันคือเรื่องผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.อันนี้เรื่องเก่านานมาแล้วที่คล้ายๆว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาการออกกำลังกายแล้วที่ว่าซื้อแพงเกินจริงแล้วต่อมาก็ถูกลงโทษแต่ประเด็นที่ขุดคุยขึ้นมาก็คือว่าการลงโทษเนี่ยเบาไปโดนลงโทษตัดเงินเดือนไม่กี่ร้อยบาทเรื่องนี้ก็เลยเอามาเป็นประเด็นโจมตีคุณชัดชาติว่าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการลงโทษอะไรทำนองนี้นะ
4: ครับ
5: คุณชัดชาติก็ออกมาตอบโต้ยาวแต่บอกว่าในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเมื่อข้าราชการบางส่วนไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ที่สอบแล้วมีความผิดก็ได้สั่งการให้สอบให้ละเอียดขึ้นเพราะเห็นว่ายังลงโทษไม่ได้รุนแรงพอดังนั้นผมเองไม่ได้รับคำที่ให้นะหลังจากนั้นก็วนกลับไปอีกแต่คราวนี้เป็นเรื่องของทางปลัดเป็นหลักเพราะคนที่เหลืออยู่เป็นอำนาจของปลัดแต่งตั้งกรรมการก็ได้แต่ให้คำตัดสินยืนยันออกมาอีกทีแต่ไม่สิ้นสุดแค่นี้มีการตัดเงินเดือนที่อยู่ในเนื้อข่าวแต่น่าจะมากกว่า 12-13 คนซึ่งส่วนนี้เป็นอำนาจของปลัดในการสั่งตัดเงินเดือนสุดท้ายก็ต้องเข้าคณะกรรมการกก.ที่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็โอ้ยาวแต่ว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่ามันเรื่องนานมาแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจแล้วพอมาถึงตอนนี้ก็ขุดกันขึ้นมาฉะนั้นก็เอามาอ่านให้ฟังคร่าวๆแค่เนี้ยว่าเขาติดใจและยังหยิบออกมาสาดโคลนกันอยู่ในช่วงเวลาก่อนจะมีการเลือกตั้ง
4: ครับ
5: ครับ
4: อ้าวเรื่องเกาะกลางน้ำดีไอหรือดวงตาเมืองไทยเนี่ยมีข้อมูลจากเพจของกิสดา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศน่าสนใจเลยคุณสุภาพเพจของกิสดาเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ครับภาพลวดลายวงกลมปริศนาที่มีสีสันแปลกตาที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ภาพวาดศิลปะหรือภาพถ่ายจากดาวเทียมทั่วไปแต่เป็นแผนที่ความสูงจากจุดข้อมูลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีอวกาศยานไร้คนขับร่วมกับเทคโนโลยีไรด้าของกิสดาซึ่งเข้าไปช่วยไขปริศนาความลับของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดปทุมธานีหรือที่เรียกกันว่าดวงตาเมืองไทยไรด้าทะลวงม่านใบไม้เผยให้เห็นโครงสร้างที่ซ่อนเร้นอยู่ในใต้พืชพันธุ์อย่างละเอียดในพื้นที่ชุ่มน้ำของปทุมธานีที่เต็มไปด้วยวัชพืชและต้นไม้หนาทึบการมองจากภาพถ่ายทางอากาศปกติอาจเห็นเพียงผืนป่าสีเขียวกลมกลืนกันไปหมดแต่เทคโนโลยีไรด้าทำงานโดยการยิงแสงเลเซอร์ลงมายังพื้นผิวโลกแล้วจับเวลาที่แสงสะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณทำให้สามารถวัดความสูงและระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตรเมื่อนำข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ3มิติจะมีการใช้สีแทนระดับความสูงก็คือสีเขียวสีเหลืองสีส้มเนี่ยจะแทนความสูงระดับยอดไม้หรือพุ่มไม้ที่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นสีฟ้าและก็สีน้ำเงินแทนพื้นผิวดินหรือพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนรอยแยกที่เป็นรูปวงพระจันทร์ก็คือร่องน้ำครับเป็นจุดที่ไรด้าไม่สามารถสแกนทะลุลงไปทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันคืออะไรจากร่องรอยเกษตรกรรมสู่ปรากฏการเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ด้วยลักษณะวงกลมที่สมบูรณ์แบบนี้เบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นร่องรอยการจัดการที่ดินในอดีตเช่นการขุดดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนจะร้างจนวัชพืชขึ้นปกคลุมแต่เมื่อเทคโนโลยีไรด้าเผยให้เห็นร่องรอยการแยกตัวที่ชัดเจนและนำไปสู่การลงพื้นที่จริงด้วยการบินโดรนสำรวจเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาความจริงจึงปรากฏขึ้นพื้นที่ขนาด100เมตรนี้แท้จริงแล้วคือเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ด้วยครับเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้เกิดจากการสะสมตัวของแพวัชพืชและดินที่ขาดออกจากฝั่งลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำเมื่อวัชพืชมีการเติบโตและเพิ่มปริมาณมากขึ้นและมีการเกาะตัวกันแน่นผนวกกับกระแสลมพัดผ่านเกาะทั้งเกาะจึงหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆตลอดเวลาการหมุนและเสียดสีกับตลิ่งรอบนอกนับครั้งไม่ถ้วนเปรียบเสมือนเครื่องกลึงธรรมชาติที่ขัดเกลาให้ขอบเกาะและแอ่งน้ำรอบๆกลายเป็นรูปทรงวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบอย่างน่าทึ่งภาพสแกนไรด้าของกิสดาภาพนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไม่ได้มีไว้เพื่อการสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือป่าไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นดวงตาสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์มองเห็นและทำความเข้าใจของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่เผยให้เห็นสันฐานภูมิประเทศที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและช่วยไขข้อเท็จจริงของดวงตาเมืองไทยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามวิถีอย่างสมบูรณ์แบบครับคุณสุภาพนี่ข้อมูลของกิสดานะครับ
5: ฟังแล้วน่าสนใจมากผมเข้าใจว่าตอนนี้รายการโทรทัศน์เนี่ยคงจะไปทำรายการ
4: ครับ
5: แต่ว่าจะต้องใช้โดรนยังไงแล้วต้องมีคนอธิบายให้เห็นภาพมุมกว้างมุมสูงยังไงแล้วก็ให้กิสดาไปอธิบายให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ครับ
5: แล้วต้องมีหน่วยงานไหนที่เป็นเจ้าภาพทำถนนหนทางให้เข้าไปดูได้แต่เข้าไปดูเนี่ยคือดูอย่างนี้แต่ดูระดับสายตาเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไร
4: ครับ
5: มันเห็นแต่ป่า มันต้องดูแบบดูเหมือนนั่งชิงช้าสวรรค์ดูคุณธนา
4: ใช
5: ่มันต้องยกสูงขึ้นไปถึงจะดูได้สูงไม่พอก็ดูไม่เป็นวงกลมมันก็เห็นแต่เฉพาะหน้าเห็นวัชพืชรกรุงรังไปหมดอาจจะเห็นน้ำที่ล้อมรอบแต่ถ้าจะดูผมว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยทำได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีโดรนมีโดรนไปถ่ายแล้วก็ถ่ายมาให้เห็นทีนี้ถ้าจะต่อยอดให้เป็นกิจการท่องเที่ยวมันก็ต้องมีคำถามว่าไปดูตรงนี้แล้วเนี่ยมีอะไรให้ดูเพิ่มเติมไหมคนไทยเก่งเดี๋ยวก็มีคนคิดต่อยอดไปทำร้านกาแฟและเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้คนไปเนี่ยมันง่ายมากปักหมุดคุณดาราพง
4: ครับ
5: ไปที่ไหนใครก็ไปถูกไปก็เจ
4: อถ้ามันหมุนได้จริงๆเนี่ยคุณสุภาพมันจะเป็นแลนด์มาร์กอย่างดีเลยนะถ้ามันหมุนได้อย่างที่ว่านี
5: ่แต่คงช้าๆมันหมุนเร็วไม่ได้เพราะมันหมุนไปโดยธรรมชาติของกระแสน้ำ
4: ครับ
5: ถ้าน้ำมาทางนี้มากน้ำมาทางซ้ายน้ำมาทางซ้ายมันก็จะหมุนตามน้ำมาคือเอาเป็นว่ามันเคลื่อนที่ได้มันหมุนได
4: ้
5: แต่มันคงหมุนเร็วไม่ได้หรอก
4: ครับ
5: หมุนช้าๆโดยธรรมชาติของมันเราพักสักก่อนอีกทีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
4: สักครู
5: ่ประเด็นอื่น
6: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
7: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
15: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองกาญบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีต พลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
17: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: คนไทยควรจะให้ความสำคัญกับข่าวนี้คนที่ถูกหลอกผ่านโลกออนไลน์หมดเนื้อหมดตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ควรจะสนใจข่าวนี้เพราะเมื่อวานเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคและเครือข่ายแถลงเรื่องฟ้องเฟซบุ๊กและแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยที่ปล่อยให้มีการหลอกลวงเรื่องนี้น่าสนใจมากฉะนั้นไปฟังที่ผมได้พูดคุยสัมภาษณ์กับคุณสาลีองสมหวังไว้ครับคุณตลาดผม
4: ครับเชิญครับ
18: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกครับเขาแถลงข่าวใหญ่เมื่อวานเขาฟ้องแพลตฟอร์มทั้งหลายไม่ว่าจะ Facebook LINE Google App Store หลายแพลตฟอร์มโดนกันหมดรวมทั้งธนาคารด้วยเขาฟ้องว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเขาฟ้องว่าปล่อยให้คนโกงใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้หลอกลวงประชาชนใครฟ้องครับคุณสาลีองสมหวังนำคณะชุดใหญ่เลยครับเมื่อวานนี้คุณสาลีเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคนำคณะฟ้องเป็นการฟ้องกลุ่มอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกว่าคนไทยถูกหลอกผ่านโลกออนไลน์หมดเนื้อหมดตัวกันมามากมายมหาศาลเพราะแพลตฟอร์มพวกนี้ปล่อยให้คนหลอกลวงมาหลอกประชาชนฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับคุณสาลีองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคสวัสดีครับคุณสาลีครับ
19: สวัสดีอาจารย์สุภาพค่ะแล้วก็คุณน้ำแข็งและผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะ
18: ครับคุณคิงครับทีนี้คำถามก็คือว่าที่เราฟ้องเนี่ยเราฟ้องในฐานะที่เขาเปิดช่องให้คนมาหลอกลวงผู้บริโภคเขาไม่ได้หลอกเองใช่ไหมครับแต่เขาเปิดช่องให้นี่คือข้อหาที่ฟ้อง
19: ถูกต้องค่ะก็คือว่าจริงๆเขาไม่ได้ทำเพจปลอมเองเขาไม่ได้ทำ Facebook ปลอมเองแต่ว่าเขาเนี่ยปล่อยให้คนทำเพจหรือคนทำ Facebook หลอกเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าเพจเหล่านี้ Facebook เหล่านี้ก็ต้องซื้อโฆษณาแล้วเขาก็ได้โฆษณาเหล่านั้นได้ค่าโฆษณาเหล่านั้นด้วยนะฮะเพราะนั้นเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่คนที่หลอกไปซื้อโฆษณาของเขานะคะแล้วสภาองค์กรผู้บริโภคจริงๆก็เคยทำข้อมูลไปถึงเมตาอิงที่อเมริกาเนี่ยนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เสนอตัวเลขไปว่ามีผู้บริโภคที่เสียหายตั้งแต่ปี64ตอน19พฤศจิกา67เนี่ยว่าเขาประมาณสัก87ล้านตอนนั้นนะฮะคนที่เฉพาะคนที่มาร้องเรียนที่สภาปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รับคำตอบเลยจนกระทั่งต้นไอ้เดือนกุมภา68เนี่ยตัวแทนเขาซึ่งที่อาจจะถือว่าเป็นผู้ประสานงานเนี่ยนะฮะ Telegi Gibbin Digital Solution บริษัทจำกัดเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประสานงานในประเทศไทยเนี่ยก็ตอบจดหมายมาแต่โดยอ้างว่า Facebook เนี่ยเป็น discovery platform เขาไม่ได้จัดให้มีการทำธุรกรรมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเงินบนแพลตฟอร์มซึ่งไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเพจโพสต์ทั่วไปหรือ Facebook Marketplace คือเขาอ้างว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
18: แต่ว่าคุมไม่ได้ว่าอย่างนั้นคล้ายอ้างว่าคุมไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องเขามีแต่แพลตฟอร์มใครจะเอาอะไรใส่หลอกใครไม่เกี่ยวว่าอย่างนั้นเถอะ
19: ใช่ค่ะแต่ว่าแน่นอนเขามีรายได้เขามีรายได้จากการที่เกิดธุรกรรมเหล่านั้น ถูกไหมฮะ
18: คือ
19: เขาไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาแต่เขามีรายได้จากการทำธุรกรรมก็คือเรียกว่ามันมีสแกมที่เป็นหลอกลวงผู้บริโภคเนาะแล้วก็เขาก็ยิงอัลกอริทึมที่มาทาร์เก็ตเราเลยมาเฉพาะเจาะจงกับเรา

0: ทำหรือพูดหรือข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นว่าเราไปวัดไหนก็ยังมีคนเข้ามาบอกว่าไปวัดนี้เหรอจนกระทั่งเป็นเรียกว่าหลอกให้รักอะไรต่างๆเนี่ยที่จะตามมานะฮะเพราะฉะนั้นFacebook เนี่ยต้องถือว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเพจเองแต่แน่นอนเขาได้ประโยชน์จากการมีเพจปลอมกลายที่มีคนที่หลอกลวงอยู่บน Facebook นะคะซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้ตำรวจเนี่ยมีคดีเป็นล้านคดีและทุกวันเนี้ยตำรวจเนี่ยก็ต้องรับแจ้งความเรื่องเหล่านี้ทุกวันเป็นพันคดีทั่วประเทศทุกวันนะฮะขณะนี้เนี่ยก็ประมาณสัก1,200,000คดีแล้วของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราก็มีผู้ร้องเรียนนี่นับอาจจะเรียกว่านับตั้งแต่เดือนมีนาที่เรามีพรบไซเบอร์เนี่ยนะฮะหรือพรบไซเบอร์เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 3,700 กว่า3,793 เรื่องที่มาร้องเรียนที่สภานะฮะมูลค่าความเสียหายก็หลายร้อยล้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันก็เกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็ไม่จัดการปัญหาถาม Facebook ไป Facebook ก็ไม่ได้มีแนวทางที่จะเยียวยาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าก็ต้องปฏิบัติการฟ้องคดีเหมือนที่ประเทศอื่นๆเขาก็ฟ้องคดีค่ะค่ะ
1: ประเทศอื่นๆที่เขาฟ้อง
0: รับภาระอยู่คนเดียวค่ะ
1: ประเทศอื่นๆที่ฟ้องกันเนี่ยเห็นผลออกมาบ้างหรือยังว่าผู้ฟ้องแพ้หรือชนะทำอะไรเขาได้มั้งไหมครับ
0: จริงๆก็มีหลายประเทศที่ฟ้องเนาะแล้วก็หลายประเทศก็ Facebook ก็ยอมเรียกว่ายอมจ่ายเงินยอมชดเชยค่าเสียหายต่างๆเนี่ยก็มีให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่และขณะนี้ประเด็นที่ฟ้องคล้ายกับของสภาผู้บริโภคเนี่ยก็มีที่อเมริกานะคะมีที่ออสเตรเลียก็คือฟ้องเรื่องการโฆษณาที่หลอกลวงคือเราก็มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคือโฆษณาที่หลอกลวงเป็นเท็จเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า Facebook เนี่ยมีส่วนได้ประโยชน์จากโฆษณาที่หลอกลวงและเป็นเท็จเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆซึ่งอันนี้เป็นการรับรองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนโฆษณาเหล่านี้ก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ Facebook เองจริงก็มีหน้าที่ค่ะอาจารย์ว่า Facebook เนี่ยต้องมีระบบที่จะจัดการข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาในฐานะที่คุณมาจดทะเบียนแพลตฟอร์มเป็น Global Social Network เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยคุณต้องมีระบบจัดการมีข้อร้องเรียนก็ดีหรือเยียวยาความเสียหายก็ดีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ Facebook จะต้องปฏิบัติการนี่เรายังไม่พูดเรื่องหน้าที่ของแพลตฟอร์มที่Facebook อาจจะไปดำเนินการในบางประเทศนะคะที่เรียกว่า Duty of Care เนี่ยมีหน้าที่อย่างเช่นต้องทำหลายอย่างเลยนะฮะอย่างเช่น Facebook ต้องรู้ว่าการทำแบบนี้มันมีความเสี่ยงกับผู้บริโภคหรือ Facebook คงจะต้องรู
1: ้ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่และเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคคำถามคือรัฐบาลจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสคบหรือหน่วยงานอื่นเขาขยับเรื่องนี้ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคอะไรบ้างไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องเรียนว่า เรามีความร่วมมือนะฮะขณะนี้เนี่ยอย่างเช่นสภาเนี่ยร่วมมือกับสคบร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมมือกับเอ็ดด้าในการจัดการให้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่อยู่บนแพลตฟอร์มแต่ก็น่าเสียดายนะฮะ Facebook ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ไม่ยอมเข้ามาทำความร่วมมือโดยบอกว่าจะขอไปคุยกับแต่ละหน่วยงานเองนะคะแต่ขณะที่Lazada, Shopee, Line, TikTok 4เจ้าเนี้ยมาทำความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเชื่อมข้อมูลที่จะทำให้สินค้าอย่างน้อยสินค้าเนี่ย มีความปลอดภัยมี

0: มาตรฐานต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะขายบนแพลตฟอร์มทั้งหมดแต่ว่า Facebook ก็บอกว่าตัวเองจะไปหารือกับหน่วยงานเหล่านี้เองครับ
1: คุณสาลีคาดหวังถึงขั้นว่าถ้าเราชนะเนี่ยคนที่ถูกหลอกทั้งหลายทั้งปวงจะได้อานิสงส์อะไรจากการฟ้องร้องนี้ไหมจะได้มีการคืนเงินอะไรต่ออะไรมาหวังไปถึงขนาดนั้นไหม
0: ก็หวังนะฮะก็ต้องบอกว่าเราฟ้องเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะชนะแล้วก็เรียนก็เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมหรือผู้พิพากษาเอง 80% ของทุกคนในประเทศนี้อยู่ในกระบวนการที่ถูกเกี่ยวข้องกับเรื่องหลอกลวงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็หวังว่าจะได้รับชัยชนะแล้วแน่นอนถ้าชนะเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้คนอื่นๆซึ่ง อาจจะไม่ได้นำร่องในการฟ้องครั้งนี้นะคะ310ล้านเนี่ยถือเอ้ย230ล้านเนี่ยถือเป็นกลุ่มแรกเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายกลุ่มเป็นกลุ่มถูกหลอกลงทุนยังมีกลุ่มถูกหลอกให้รักยังมีกลุ่มถูกหลอกขายของยังมีอีกหลายกลุ่มที่จะตามมาก็หวังว่าคนเหล่านั้นก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันหรืออย่างเช่น1ล้าน2แสนคดี 60% เป็นของ Facebook เนี่ยคนเหล่านั้นก็ควรจะได้รับการเยียวยานะคะคดีอาญาตำรวจก็ไปว่ากันแต่ว่าแน่นอนคดีที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายเนี่ยคนเหล่านั้นก็ควรที่จะมีส่วนได้รับการเยียวยาความเสียหายแล้วก็มีความรับผิดชอบจากแพลตฟอร์มไม่ใช่ให้ผู้บริโภคต้องไปจัดการเอาเองแล้วเรียนเองก็คาดหวังนะฮะอย่างเช่น Facebook เนี่ยจริงๆขณะนี้ควรจะประกาศเลยว่าตัวเองพร้อมที่จะตรวจสอบโฆษณาที่เป็นสแกมเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยไม่ต้องรอ180วันเพราะว่า Facebook มีระบบอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนFacebook ทำได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงการมีกลไกที่จะเยียวยาผู้บริโภคเมื่อเกิดความเสียหายอะไรต่างๆในประเทศไทยค่ะ
1: ครับเอาละคุณสาลีผมหวังว่าคนไทยที่ฟังอยู่คนไทยที่ฟังอยู่คนไทยที่ถูกหลอกคนไทยที่ไม่ถูกหลอกแต่ญาติพี่น้องถูกหลอกขอให้กำลังใจองค์กรผู้บริโภคทุกองค์กรที่รวมกลุ่มกันแถลงข่าวเมื่อวานขอบคุณนะคุณสาลีครับ
0: ยินดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์สุภาพคุณน้ำแข็งแล้วก็คุณคิงด้วยนะคะขอบคุณทั้งท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับและนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
2: ครับคุณสุภาพครับ
3: ดูข่าวอื่นต่อคุณราพง
2: ศ์เรื่องดวงตาเมืองไทยเนี่ยเอาแล้วครับอบจ.ปทุมธานีเล็งปั้นดวงตาเมืองไทยเป็นแลนด์มาร์คโลกสร้างสวนสาธารณะและหอคอยชมวิวครับวันนี้อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไปพบกับท่านนายกพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนี่แหละครับแล้วท่านนายกคำรณวิทย์ก็ออกมาแถลงข่าวร่วมกันบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่พร้อมเดินหน้าประสานงานอย่างเต็มที่เราก็ไม่อยากให้เสียธรรมชาติแต่สิทธิ์มันอยู่ที่เจ้าของเขาก็คือบริษัทสิริผลวัฒนา1979จำกัดซึ่งเราก็สนิทกันตอนนี้ก็ได้ส่งทีมงานกองช่างและประธานสภาลงไปดูสภาพข้อเท็จจริงแล้วตนกำลังพยายามพูดคุยเจรจาอยู่แต่ไม่รู้จะได้แค่ไหนเราต้องการสร้างแลนด์มาร์คของปทุมธานียังไงก็ต้องหาที่ดินเพื่อทำหอชมซึ่งทางอบจ.มีนโยบายเดิมที่ต้องการเพิ่มปอดและพื้นที่สวนสาธารณะให้กับประชาชนอยู่แล้วเมื่อมีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาและเห็นว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติตลอด2ปีที่ผ่านมารูปทรงก็ยังเปลี่ยนไปตามทิศทางลมและพายุจึงมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดพื้นที่นี้ถ้าเราทำตรงนี้ขึ้นมาได้มันจะกลายเป็นแหล่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเราอยากสร้างหอคอยสูงๆขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นไปดูวิวอันนี้ต่อไปถ้าเอ่ยชื่อปทุมธานีคนจะได้ไม่นึกถึงแค่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวแต่จะต้องมาดูดวงตาเมืองไทยที่นี่เลยขอฝากเตือนประชาชนและผู้ที่สนใจ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเอกชนอยู่จึงขอความร่วมมืออย่าเพิ่งเดินทางเข้าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5เพื่อป้องกันการบุกรุกขอให้รอผลการเจรจาและแนวทางร่วมกันกับทางผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเข้าชมในอนาคตเป็นไปด้วยความปลอดภัยและไม่ทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมครับคุณธบะ
3: เรื่องนี้สำคัญมาก
1: ครับ
3: ไม่ทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมถ้าไปพัฒนาสเปะสปะแล้วทำให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติหรือไปพัฒนามุ่งเน้นที่มันทำให้มันมีเรื่องเลอะเทอะอะไรก็ไม่รู้ผมเนี่ยเสียวไส้เลยนะคุณตราผมเรื่องพวกนี้มันจะต้องมีคนที่เป็นเจ้าภาพสมัยก่อนเนี่ยเรานึกถึงองค์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอปท.เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังอยู่ไหมองค์กรเนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีความถนัดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่ให้สูญเสียระบบนิเวศ
1: ครับ
3: อันนี้เรื่องนี้ยังใหม่อยู่ตอนนี้ก็มาลุมมาตุ้มกันหน่อยแต่ว่าสักพักหนึ่งก็คงจะตั้งหลักได้ว่าจะต้องทำอะไรไม่งั้นเดี๋ยวเสียของคุณตลาดผม
1: ครับ
3: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
2: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสานภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: มีเรื่องที่น่ายินดีและน่าส่งเสริมมากคือมีข่าวมาจากเลขาอย.แพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมท่านบอกว่าอย.ได้เปิดตัวหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร Mobile Unit for Food Safety ประจำปี2569ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นกลไกสำคัญในการนำองค์ความรู้เครื่องมือและบริการด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารลงสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพร้อมขยายบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นทีนี้เลขาก็อธิบายบอกว่าภายในรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการสาธิตการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นหรือเทสคิตเช่นการตรวจหาฟอร์มาลินในอาหารทะเลการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์การตรวจหาสารโพล่าในน้ำมันทอดอาหารรวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยการอ่านฉลากโภชนาการและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังได้ส่งมอบชุดทดสอบเบื้องต้นให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจทั่วประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่และการสร้างเครือข่ายตรวจสอบที่ครอบคลุมทั่วประเทศคุณหมอสุภัทราบอกว่าสำหรับการกำหนดลงพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับความรู้ด้านอาหารปลอดภัยได้มีกำหนดการได้แก่วันที่19มิถุนาที่ตลาดสดธนบุรีเขตทวีวัฒนาวันที่3กรกฎาคมที่ตลาดยิ่งเจริญสแควร์เขตบางเขนวันที่17กรกฎาคมที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเขตจตุจักรและวันที่5สิงหาตลาด3ย่านเขตปทุมวัน18สิงหาที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอันนี้ก็เป็นการนำร่องแต่ถ้ามีรถตรวจเคลื่อนที่มากขึ้นเนี่ยจะมีประโยชน์คนจะได้เข้าไปเรียนรู้ว่าอาหารการกินทั้งหลายเดี๋ยวนี้ ที่บอกกินโน่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้ถ้าตรวจแล้วเนี่ยมันปลอดภัยคนก็อุ่นใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพเยอะคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: เขาเรียกว่ารถตรวจอาหารดูแลผู้บริโภคชุมชนอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจากอย.
4: ครับททเดินหน้ากลยุทธ์แฟนดอมทัวริสต์สนับสนุนไรส์บัตกิ้งทัวร์ทั่วไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับโดยท่านรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดคุณนิธีศรีแพรบอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนกิจกรรมไรส์บัตกิ้งทัวร์ทั่วไทยและก็ไรส์ไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์เพื่อสานต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้พลังของชุมชนแฟนคลับเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเดินทางช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทีป๊อปก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในจำนวนผู้ติดตามและการขยายกลุ่มแฟนคลับจากคนรุ่นใหม่สู่ความหลากหลายในช่วงวัยรวมทั้งขยายฐานผู้ชมไปยังต่างประเทศด้วยส่งผลให้ศิลปินไทยมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้สร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนกับวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์และสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติสำหรับความร่วมมือกับวงดนตรีไรส์ในครั้งนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นศักยภาพของศิลปินทีป๊อปที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นในด้านการแสดงการสื่อสารกับผู้ชมและยังสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของแต่ละจังหวัดเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นถ่ายทอดเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านคอนเทนต์ร่วมสมัยได้อย่างเป็นธรรมชาติครับสำหรับกิจกรรม Dice Busking ทั่วไทยเนี่ยศิลปินทั้ง10คนนะครับก็ได้ออกเดินทางไปในรูปแบบของรถทริปไปยังจังหวัดเมืองหลักและก็เมืองหน้าเที่ยวทั่วประเทศเพื่อแสดงในรูปแบบของบัสกิ้งในพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้คนได้เข้าชมฟรีครับครับ
5: เรื่องการกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งของโรงเหล็กซินเคยหยวนโอ้ทัวลงเยอะนะคุณธราพงศ์
4: ครับ
5: อัธวิทย์อัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กแถลงการว่าการที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้บริษัทซินเคอร์ยูสตีนสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยบริษัทดังกล่าวมีอักษรย่อว่าสกายเป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.แล้วก็ถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เคยมีการตรวจสอบเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีบทสรุปว่าเกิดยังไงบ้างแต่ปรากฏวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างกลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพซึ่งตนมองว่าการเปิดโรงงานซินเคยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยรายงานเกิดไฟไหม้มีการแก้ไขระบบในเรื่องความปลอดภัยปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานเป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบเหล็ก IF เหล็กแบบนี้โดยหลักการแล้วเศษเหล็กมีคุณค่าอย่างไรก็จะออกมาอย่างนั้นมีคำอธิบายอะไรยาวเลยนะครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีคำอธิบายเพราะว่าช่วงที่คุณเอกนัทหรือคุณธนากรเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังจะเข้ามาแต่ยังไม่ทันเข้าแต่ไม่ได้ไปตรวจเหล็กคือเป็นช่วงรอยต่อฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีวราวุฒิกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคงจะต้องมีหลักฐานที่หนักแน่นว่ามีเหตุผลอะไรถึงให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีการตรวจตราเข้มงวดกวดขันมากน้อยแค่ไหนดูข่าวอื่น
4: ข่าวเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนี่นะครับมีรายงานข่าว ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณทักษิณได้ปลดถอดกำไร EM แล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้ไปถอดให้ที่บ้านจันทร์สองล่าครับหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นผู้ได้รับสิทธิ์แต่ข่าวยืนยันว่าหลังจากนี้คาดว่านายทักษิณมีกำหนดจะเดินทางไปยังดูไบในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัวก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปกลับอีกหลายครั้งครับ
5: สสสกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรายงานสุขภาพคนไตปี69พบวิกฤตเด็กเกิดน้อยแล้วประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้วเด็กเกิดน้อยมีคนก็บอกว่านอกจากเด็กจะเกิดน้อยแล้วเนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันมีซีรีส์มันมีละครที่ส่งไม่ใช่ส่งเสริมอะประเภทชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ยเยอะ
4: ครับ
5: แล้วจะต้องอยู่กินด้วยกันเขาก็จะอยู่กันเป็นครอบคู่ครองแล้วเด็กมันจะเกิดได้ยังไงคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: ถ้าแบบนี้มากๆนะ
4: คร
5: ับ ก็ไม่ได้ว่าหรอกเพียงแต่ว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
4: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกวันนี้ก็พูดกันทั้งวันแต่ยังไม่เสด็จน้ำนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มดีเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังอย่างบอบูได้โพสต์ว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยยังไม่ 100% แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหารอลุ้นคืนนี้อีกครั้ง
5: ข่าวมันเข้ามาแต่เมื่อเช้าผมก็สอบถามไปที่พรรคพวกที่ทำงานอยู่ที่โมโน
4: ครับ
5: ข่าวข้างนอกเนี่ยไปไกลมากแต่ที่โมโนยังเงียบๆอยู่เลยเขาว่าอย่างนั้นนะคุณด
4: ลนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: เคาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าว Around News กลับมาพบกันวันอังคารที่9มิถุนายน2560วันนี้เราจะไปตามดูภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ที่เวียดนามนะครับในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและก็ติมอร์เลสเตนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้และก็ได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญทั้งความเสี่ยงและก็โอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญกับความผันผวนเนี่ยอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและก็เป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและก็นวัตกรรมในอนาคตสิ่งที่กำหนดอนาคตก็คือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกดังนี้เนี่ยอาเซียนก็ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและก็สร้างความไว้วางใจการเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้มีการเน้นย้ำว่าความยืดหยุ่นเนี่ยจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยต้องเร่งส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและก็การเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านกายภาพและก็ดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนเนี่ยมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อที่จะได้ปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของประเทศในฐานะเส้นทางเลือกเพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลรวมทั้งพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของหมู่พิพาทโดยที่ไทยเนี่ยเสนอความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่นะครับและก็อาเซียนเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดมาจากการจำนวนประชุมนะครับเรื่องของการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ว่าต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและก็ความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเผชิญทั้งโอกาสและก็ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับโดยที่ทางด้านของนายทุนเองเนี่ยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยยังคงมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพการเชื่อมโยงและก็ความไว้วางใจล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนนะครับไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและก็หุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจำเป็นที่จะต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและก็เปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันการบรรลุแนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนเนี่ยก็ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและก็การเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและก็การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ประเด็นเรื่องของ กัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยน่าสนใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรานายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการขับเคลื่อนของทางฝ่ายกัมพูชานั่นก็คือการที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้เสนอไปอย่างการกระบวนการในการแก้ไขปัญหาผ่านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นะครับในการที่จะให้มีการเปิดการประชุมในส่วนของการตั้งคณะกรรมการประนีประนอมภาคบังคับตามบทบัญญัติของ UNCLOS นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างเขมรกับไทยเรานะครับแล้วก็มีการ เสนอเงื่อนไขนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งเขตแดนทางทะเลหรือการที่จะร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์บนพื้นที่ซึ่งมีการอ้างสิทธิ์กันตรงนั้นนะครับซึ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยยังไม่ควรที่จะต้องไปถึงการท่านคณะกรรมการเพื่อหารือเคาะการเกี่ยวกับการประนีประนอมภาคบังคับควรที่จะมีการหารือกันของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในภาคสมัครใจเป็นการเบื้องต้นซะก่อนแต่อันนี้เขมรข้ามไปถึงตรงจุดนั้นแล้วก็ทำให้มองไปถึงที่ว่าเออเขมรต้องการที่จะใช้แนวทางในลักษณะอย่างนี้เพื่อยุติปัญหาหวังว่ามันจะเข้าทางมีบทสรุปเหมือนกับกรณีปัญหาของติมอร์เลสเต้กับทางด้านของออสเตรเลียเกี่ยวกับนี่แหละครับเขตแดนทางทะเลแล้วก็ท้ายที่สุดจากการประนีประนอมภาคบังคับตามช่องทางของ UNCLOS เนี่ยนะครับบทสรุปก็คือจากที่เคยจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์กัน 50-50 ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยนะครับบทสรุปจากการประชุมของคณะกรรมการผ่านกระบวนการของ UNCLOS นะครับท้ายที่สุดเนี่ยทำให้ออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยนะครับต้องจ่ายเรื่องของผลประโยชน์ให้กับแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทางติมอร์เลสเต้เนี่ย 70% ทุกรายได้นะครับที่เกิดจากการขุดน้ำมันในพื้นที่นะครับการใช้ทรัพยากรน้ำมันนะครับจากพื้นที่ที่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่าย 80% กรณีของการที่มีการดำเนินการเรื่องของก๊าซธรรมชาติในแหล่งพื้นที่ที่เป็นปัญหากันเนี่ยนะครับความเป้าหมายนะครับถูกมองกันว่าวันนี้เขมรต้องการที่จะไปถึงตรงจุดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยฟังจากทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิริศักดิ์เองเนี่ยก็บอกว่านะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยไทยไม่ได้เห็นด้วยตรงนั้นแล้วก็ขอร้องสื่ออย่าใช้คำว่านะครับถูกเขมรลากเข้าไปสู่เกมดังว่านี้ไม่มีทางนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องดังว่านี้แล้วก็ได้ทักท้วงไปเรื่องของที่บอกว่าจะมีการใช้แนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์กรณีถ้าหารือกันไม่จบเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนทางทะเลนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเขมรเดินทางอย่างนี้มันก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ฮุนมาเน็ตผู้นำของเขมรเคยคุยกับทางด้านของนายอนุทินที่เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่แล้วนั้นเนี่ยนะครับแม้มันแสดงออกถึงความไม่จริงใจไม่ได้ต้องการที่จะหารือกับประเทศไทยในรูปแบบทวิภาคีด้วยความจริงใจก็เท่ากับปิดประตูตายในการเจรจาเรื่องอื่นๆเขตแดนทางบกเรื่องของการเปิดปิดเขตผ่านแดนต่างๆนะครับตรงนั้นไปโดยปริยายหรือเปล่าอ้าวก็ตรงนี้แหละนะครับปัญหาเรื่องของไทยกับกัมพูชามันก็อยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลไทยนะครับว่าจะจริงจังขึงขังกับเรื่องนี้ขนาดไหนแล้วก็แน่นอนเมื่อเขมรเดินไปแนวทางเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประนีประนอมภาคบังคับในเวที UNCLOS แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของไทยล่ะนะครับที่จะต้องตั้งคณะกรรมการ2คนไปประกบของเขมรอีก2คนที่ตามกระบวนการต้องแล้วเสร็จภายใน21วันจากนั้นเนี่ยนะครับก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ต้องมาหารือกันแล้วก็ต้องไปตั้งไปเลือกคนที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองประเทศมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการในเวทีประนีประนอมภาคบังคับดังกล่าวใช้เวลาอีกประมาณสัก2เดือนเศษนะครับโดยที่กระบวนการการแก้ปัญหาถ้ายกเอากรณีของติมอร์เลสเต้กับทางด้านของออสเตรเลียมาเป็นตัวอย่างเนี่ย นะครับก็ใช้เวลา2ปีครึ่งนะครับกรณีของไทยกับเขมรเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนเพราะก็อย่างที่เราทราบการยกเลิก MOUCC เพราะตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหาหรือมันหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ไทยก็เลยยกเลิก MOU ดังว่านี้ไปแล้วถ้าไปเข้าสู่กระบวนการดังว่านั้นนะครับก็ไม่รู้ครับแล้วว่าบทสรุปมันจะอยู่ตรงไหนและต้องใช้เวลานานขนาดไหนแต่เขมรก็คงจะต้องการให้จบเร็วแน่ๆเอาทีนี้พอเราพูดถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินปฏิบัติภารกิจวันนี้ที่เวียดนามแล้วก็พูดถึงเรื่องของเขมรนั้นเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเองก็ยังจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum นะครับที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ของไทยนะครับแล้วก็มีการพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและก็การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกและก็คณะเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็แน่นอนมองนะครับความสัมพันธ์ของไทยที่มีปัญหากับเขมรมาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามถือว่าณปัจจุบันเนี่ยพัฒนาเร็วมากนะครับจากเดิมที่เคยมีความหวาดระแวงระหว่างกันแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างได้ต้องบอกว่าหักมุมอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนที่ทางด้านข่าววิเคราะห์การเมืองนะครับของทางด้านเมเจอร์ออนไลน์นะครับเขาได้มองเรื่องนี้ไว้นะครับก็บอกว่าแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยกลายเป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็คู่ค้ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบของหุ้นส่วนรอบด้านนะครับมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมการประชุมครั้งนี้ที่เวียดนามนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้ทางเราเองก็ได้มีการต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ประธานาธิบดีของเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมารวมไปถึงนางโงเฟืองลีภริยาของนายโตเลิมในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตในรอบ50นะครับซึ่งการเดินทางมาเยือนของนายโตเลิมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดและก็มีอำนาจมากที่สุดของเวียดนามณขณะนี้แล้วก็เป็นการเยือนไทยเป็นประเทศแรกนับตั้งแต่ที่นายโตเลิมเนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งแล้วก็การเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ก็ได้นำเอาคณะเรียกว่าชุดใหญ่ละมีรัฐมนตรีคนสำคัญร่วมกันมาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกรมการเมืองเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานคณะกรรมการคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีประธานคณะกรรมการส่วนกลางด้านสารนิเทศเป็นคณะชุดใหญ่ของเวียดนามนะครับแล้วก็มีการลงนามในสัญญากันแบบรอบด้านทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรียกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและก็ระดับโลกและก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามทุกมิตินะครับแล้วก็ตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เดินทางพร้อมคณะชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายเอกนิติธานประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยนะครับยกคณะชุดใหญ่ไปเวียดนามในครั้งนี้นะครับซึ่งสำหรับเวียดนามเนี่ยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นทั้งคู่แข่งและก็คู่ค้าสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอันดับต้นๆล่ะนะครับทั้งที่เอกชนไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ก็เยอะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วนะครับจนทั่วโลกต้องจับตาและก็ในช่วงที่ผ่านมาในยุคที่นายโตเริ่มขึ้นมามีอำนาจเบ็ดเสร็จควบทั้งตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนมีการ ปฏิรูประบบราชการแล้วก็ปราบปรามคอร์รัปชันขนาดใหญ่เนี่ยทำให้การพัฒนาในช่วงก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับรวมไปถึงการแสดงบทบาทในระดับนานาชาติก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำเวียดนามนายตัวเลิมเนี่ยเดินสายไปเยือนต่างประเทศแล้วก็เวียดนามก็ได้ต้อนรับผู้นำระดับมหาอำนาจหลายประเทศนะครับความสัมพันธ์กับประเทศไทยเราตั้งแต่ในอดีตช่วงแรกเนี่ยความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยราบรื่นหรอกนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเวียดนามก็ถือว่าเป็นลูกพี่ในกลุ่มประเทศอินโดจีนที่มีเขมรและก็ลาวรวมอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะกับเขมรถือว่าเวียดนามเป็นผู้ให้กำเนิดฮุนเซนแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนชักนำเวียดนามเข้ามาล้มล้างรัฐบาลเขมรแดงและก็สถาปนากลุ่มเฮงสำรินฮุนเซนขึ้นมาเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดหลายปีแต่ว่าระยะหลังเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยเขมรฮุนเซนก็เริ่มเปลี่ยนไปหันไปซบจีนมากขึ้นนะครับก็แน่นอนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขมรกับเวียดนามก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้ามาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องตรงกันข้ามนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเขมรนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยราบรื่นโดยเฉพาะด้านการลงทุนการค้ากลายเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิตินะครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติก็จะสังเกตได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันห่างเพียงกันห่างกันแค่ไม่ถึง2สัปดาห์นะครับก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจัดชุดใหญ่ไปเยือนกันระหว่างกันนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้ก็ต้องถือว่ามันไม่ธรรมดานะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเคยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางไกลระหว่าง2ประเทศแต่ว่าครั้งนี้เป็นลักษณะเป็นจริงเป็นจังแบบเล็งเห็นผลนะครับเมื่อเราพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ2ประเทศก็ถือว่าพัฒนาไปไกลมากและก็เร็วมากแบบเรียกว่าหักมุมนะครับจนตามแทบไม่ทันแต่ว่าในความสัมพันธ์แบบโลกยุคใหม่เนี่ยก็ถือว่าเอาผลประโยชน์ระหว่างประเทศเป็นสำคัญและก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตัดทิ้งประวัติศาสตร์ในยุคสงครามเย็นและก็สงครามเวียดนามเนี่ยทิ้งไปก็ต้องบอกว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยแทบไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนไม่มีเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนมีแต่ผลประโยชน์ทางการค้าการลงทุนที่ก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้าขยายตัวกันนะครับการจัดคณะชุดใหญ่ความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าแหมเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะวินวินกันทั้งคู่นะครับก็ล้อไปกับเรื่องข่าวความเคลื่อนไหวภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้เกี่ยวกับการเดินทางนะครับไปร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่เวียดนามนะครับก็เลยหยิบยกเอาเรื่องของความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดความสัมพันธ์ในมิติที่ต้องบอกเชิงบวกระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับมาพูดคุยให้กับคุณฟังได้รับทราบกันไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการทบทวนเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งคนที่ถือบัตรแล้วและคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะทบทวนในประเด็นที่กรณีของผู้ที่ถูกลูกเนี่ยนะครับนำเอาชื่อของพ่อหรือแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับว่าการที่นายกสั่งให้ทบทวนการยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดากับการรับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นคนละประเด็นแต่ว่าถ้าพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีท่านนำมาคำนวณเป็นมูลค่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็การเอาค่าเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลบิดามารดามาใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนก็มีวัตถุประสงค์ก็คือพยายามที่จะสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งสร้างให้ลูกเนี่ยดูแลบุพการีโดยที่รัฐให้มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจแต่ปรากฏว่าคนที่กตัญญูกับบิดามารดากลับถูกลงโทษหลายคนถึงขั้นแซวบอกว่าบัตรสวัสดิการเนรคุณเนี่ยนะครับก็เข้าใจกระทรวงการคลังแต่บางเรื่องเนี่ยจะคิดแต่เรื่องตัวเลขไม่ได้นะครับอาจจะคิดว่าคนเหล่านี้ดูแลบิดามารดาดังนั้นรัฐไม่ต้องดูแลนะครับซึ่งอาจจะคิดแต่เรื่องตัวเลขแต่ว่าถ้าคำนึงถึงเรื่องวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายนี้หรือหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีอันนี้ก็จะเข้าใจนะครับถ้าหากคำนวณคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอีกเนี่ยก็คงไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็มีการประเมินด้วยซ้ำไปว่าเงินเดือนที่ได้ประโยชน์และลดหย่อนภาษีต้องเกิน400,000 กว่าบาทด้วย คนมากมายไม่ได้มีรายได้ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งทางด้านของคุณวิโรจน์เองเนี่ยก็บอกดีแล้วนะที่ทบทวนไม่เช่นนั้นเนี่ยจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะกลายเป็นบัตรสวัสดิการนิรคุณไปนะครับการทบทวนยกเลิกอาจส่งผลแค่ปีนี้เท่านั้นแต่ปีหน้าเกณฑ์ดังกล่าวอาจถูกนำกลับมาใช้อีกหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยตนก็มองว่ามี2เหตุผลที่ถูกแรงต้านก็คือรัฐบาลไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการลดหย่อนภาษีว่าพยายามที่จะจูงใจให้ลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่เพื่อสร้างเสริมคุณภาพความเป็นครอบครัวที่ดีก็มองว่าเป็นหัวใจสำคัญไม่ได้คิดแค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวจึงโดนประชาชนคัดค้านหรือนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือหากจะเริ่มอะไรเนี่ยควรมองว่าเริ่มในปีผัดไปไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆที่มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วจะนำมาคิดนะครับอันเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องถ้ารัฐบาลจะสื่อสารเรื่องนี้จริงๆก็มองว่าสามารถที่จะทำได้แต่ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามีการคำนวณให้ประชาชนรู้ว่าอะไรมันคุ้มกว่านะครับอีกทั้งต้องพิจารณาให้ประชาชนทราบแบบชัดแจ้งก่อนที่จะมีการยื่นภาษีเช่นนะครับถ้าจะยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการในการทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับต้องสื่อสารกันก่อนไม่ใช่จู่ๆมากำหนดอย่างนี้อ้าวแล้วยื่นภาษีไปแล้วมาตัดสิทธิ์กันอย่างนี้อ้าวนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางด้านของนายวิโรจน์เองก็บอกว่าตนเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลมีช่องทางในการหาเงินอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าก่อนที่จะนำเงินตรงนี้เข้าใจว่าหากตัดสิทธิ์การลดหย่อนภาษีก็คงจะได้เงินการจัดการเก็บรายได้เข้ามานะครับซึ่งนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฐานภาษีส่วนใหญ่ของประเทศคือฐานภาษีจากการบริโภคหรือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งชนชั้นกลางที่จ่ายรายได้ภาษีบุคคลธรรมดาก็มีไม่มากถ้าไปยกเลิกการลดหย่อนภาษีตรงนี้คิดว่าคงได้เงินรายได้กลับมาไม่เท่าไหร่นะครับจึงบอกว่าไปหารายได้จากทางอื่นดีกว่านะครับก็นั่นเป็นเรื่องของความเห็นนะครับก็แน่นอนล่ะนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของนายเอดิติเองก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าก็รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธินำค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะครับก็พร้อมที่จะฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมนะครับแล้วก็จะมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะเร่งปลูกผมค้นหาคนที่เดือดร้อนจริงๆที่ตกหล่นนะครับก็แน่นอนนะครับตามที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับว่าใครที่ตกหล่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปตรวจสอบนะครับค้นหาตามกระบวนการของภาครัฐแล้วเนี่ยมันไม่ยากนะครับส่วนใครที่นะครับถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับใน2เดือนสุดท้ายนะครับก็คือวันที่1สิงหาคมนะครับก็จะได้รับ2เดือนเพราะว่าวันนี้คนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนเนี่ยทั้งคนที่เดือดร้อนจริงและคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยก็มีข้อร้องเรียนมากในช่วง 5-6 ปีนะครับว่าคนที่ไม่เดือดร้อนจริงเนี่ยถูกกระทบนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้พันบาทไม่ต้องมาสมทบคนกลุ่มเหล่านี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อประกาศสิทธิ์ออกมาจริงแล้วเนี่ยนะครับจะมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเป็นผู้เดือดร้อนจริงเนี่ยจำนวนเท่าไหร่และก็เรื่องของการทบทวนสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.กับปมเรื่องข้อกล่าวหาที่พุ่งเป้าไปยังผู้สมัครตัวเต็งอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์เกี่ยวกับระบบอักกงนะครับเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากการแต่งตั้งผู้บริหารกทม.โดยเฉพาะยิ่งระดับผู้อำนวยการเขตก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือกรณีของนายธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์การเมืองที่แสดงความเห็นในทำนองบอกว่าตกลงจะเลือกนายชัชชาติหรือนางสาวทวีดาจมลเวชเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.หลังจากออกมาชี้แจงแทนนายชัชชาติเรื่องระบบอักกงเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนางสาวทวีดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทม.นะครับก็มีการโพสต์ Facebook ตอบคำถามดังกล่าวด้วยบอกว่าแด่นักศึกษาระบบราชการแล้วก็บริหารการบริหารงานบุคลากรภาครัฐรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายสั่งราชการสำนักงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานครคือรองประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าบอร์ดกกนะครับโดยมีกรรมการภายนอกจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพร.นะครับสำนักงานคณะกรรมการในส่วนของกพร.แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายแล้วก็ในวงราชการสังคมอื่นนะครับไม่ต้องบอกว่าถ้าตนเนี่ยนะครับเป็นรองประธานใครเป็นประธานนะครับใครถืออำนาจปฏิบัติราชการแทนใครซึ่งนั่นหมายความว่าตนเนี่ยนะครับก็คือนายชัดชาติทุกการประชุมบอร์ดทุกครั้งนะครับถ้าชัดชาติติดภารกิจและตนเข้าประชุมเองทุกครั้งตลอด4ปีเนี่ยทุกเดือนก็49ครั้งประชุมเพราะว่ามีนัดพิเศษ1ครั้งนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดาเองเนี่ยบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะทางด้านของธนพรที่ได้กรุณาพูดถึงนะครับแต่ว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ทางด้านของนายชัดชาติเองก็ตอบไปหลายครั้งว่าไม่มีระบบอากงแต่ถ้าเป็นรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีการหลายสิบขั้นตอนเนี่ยนะครับหลายร้อยระเบียบอันนี้ก็คงต้องเป็นคนตอบนะครับเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนจากการที่ตนมีหน้าที่ดังกล่าวนี้นะครับก็ด้วยเหตุนี้นั้นเนี่ยนะครับตนเองก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยที่เป็นคนทำงานมา4ปีแล้วก็เป็นคนทำนโยบายอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับก็ต้องตอบให้ถูกว่าตนมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเพราะโดยอำนาจหน้าที่และการรับมอบหมายแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะนี่นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าเริ่มเข้มข้นขึ้นกับระยะเวลาที่เหลือที่จะเลือกกัน28มิถุนายนนี้สำหรับผู้ว่ากทม.อ่ะก่อนที่จะพักกันนะครับไปอย่างเร็วๆฝาก2ช่องทางการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook ครับเสื้อสาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยจำด้วย Arau News FM 97.0 MSZ และก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arau_newsfm97 พักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวOurAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: การพัฒนาเรื่องถนนหนทางเรื่องของระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานจากเหตุอุทกภัยปี2568แล้วก็มีการประกาศเดือนหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อม2ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับชูไฮไลท์โครงการอุโมงค์บารอยทุ่งตำเสานะครับที่จะเข้ามาพลิกโฉมระบบโลจิสติกและก็การท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนนะครับโดยนายพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าได้ลงตรวจจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับบริเวณสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาทางหลวงหมายเลข4145ตอนคลองแงะบารอยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการกรมทางหลวงได้นำสะพานแบริ่งมาติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนได้สัญจรเป็นการชั่วคราวกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงมีการเร่งรัดการทำงานเพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรให้กับชาวบ้านให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เตรียมที่จะเสนอของงบประมาณปี2570เพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องให้ทางด้านของประชาชนชาวตำบลคลองแงะและก็พื้นที่บารอยเนี่ยนะครับเชื่อมั่นได้ว่าภายในปี2570ปีหน้าเนี่ยสะพานแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมยังได้ขับเคลื่อนโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจังหวัดสงขลาสตูลและก็ปัตตานีนะครับเรียกกันว่ามิสซิ่งลิงก์นะครับผ่านทางหลวงหมายเลข4145แล้วก็4137ระยะทาง 19.8 กิโลเมตรโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตรคาดว่าจะลดระยะทางการเดินทางได้ถึง 50-60 กิโลเมตรแล้วก็ประหยัดเวลาได้กว่า40นาทีในการเดินทางจากตำบลบารอยจังหวัดสงขลาถึงตำบลทุ่งตำเสาจังหวัดสตูลนะครับได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้

ังบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันให้โครงการนี้เนี่ยผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยที่ถ้าโครงการดังกล่าวนี้แล้วเสร็จเนี่ยจะเป็นเส้นทางเชื่อมจังหวัดที่ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งโลจิสติกนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสู่หมู่เกาะตะลุเตาเกาะเพตราและก็เกาะหลีเป๊ะรวมถึงกระตุ้นการค้าชายแดนนะครับเป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ตรงนี้เป็นโครงการนะครับที่ก็เสริมสร้างศักยภาพเป็นการยกระดับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนในพื้นที่นั่นเองนะครับเอ้ายังคงอยู่กับพื้นที่ทางภาคใต้นะครับเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ดำเนินการเรื่องของเครื่องบินน้ำบินนำร่องที่กระบี่แล้วก็ภูเก็ตภายในปีนี้นะครับเป็นการเชื่อมอันดามันแบบไร้รอยต่อนะครับโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่กรมท่าอากาศยานพร้อมหารือแนวทางขับเคลื่อนแล้วก็เปิดให้บริการอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินเอวิเอชันฮับนะครับทั้งนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นแอร์พอร์ต for regionaldevelopment นะครับเสื้อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตโดยซีเพลนเนี่ยนะครับจะเป็นทางเลือกสำคัญในการเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆและก็พื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนะครับล่าสุดกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อขับเคลื่อนการใช้ซีเพลนในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้กำหนดแนวทางและก็เร่งผลักดันการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินครับโดยที่ท่าอากาศยานกระบี่เองเนี่ยจะเป็นพื้นที่นำร่องแล้วก็จุดหมายแรกของประเทศไทยในการเปิดให้บริการซีเพลนนะครับคาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองทำการบินได้จากท่าอากาศยานกระบี่ไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนภายในสิ้นปีนี้นะครับส่วนบริษัทสยามซีเพลนเนี่ยหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า IEE เนี่ยก็จะสามารถดำเนินการเปิดให้บริการได้ในโอกาสต่อไปนะครับโครงการซีเพลนไม่เพียงแต่จะยกระดับรูปแบบการเดินทางและก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและก็กำลังซื้อสูงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการบินการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลด้วยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าบางทีการเดินทางที่ยากลำบากนะครับอย่างไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามฝั่งอันดามันนั้นเนี่ยนะครับการเปิดทางเลือกในการเดินทางนะครับด้วยอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมนะครับถ้าใช้ภาคเอกชนเนี่ยก็ถือว่านะครับคงมีการศึกษากันมาพอสมควรนะก็มีหนึ่งเจ้าที่เริ่มพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีทางเลือกที่เยอะขึ้นเนี่ยก็จะช่วยนะครับยกระดับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ซึ่งเป็นอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวสำคัญเหล่านี้ได้นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับของกรมทางหลวงชนบทกับการสร้างทางต่างระดับบนถนนสายชน1014นะครับข้ามทางหลวง32จังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการเพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ใช้ทางนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับ

0: กับได้เปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนทางหลวงชนบทสายชน1014ข้ามทล32อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท1แห่งนะครับหลังจากที่ได้รับทราบถึงปัญหาในการสัญจรในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่5ตำบลของอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมบริเวณจุดข้ามทล32บริเวณช่วงกิโลเมตรที่145บวกกิโลเมตรที่146ซึ่งตัดกับถนนทางหลวงชนบทสายชน1014และชน4024เนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยมีการจราจรกันจำนวนมากนะครับส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับกรมทางหลวงชนบทจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ2568เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุยกระดับการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการขนส่งของพื้นที่ภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ20นะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้นะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกฐานรากต่อหม้อการขึ้นชั้นพื้นทางหินคลุกแล้วก็ผลิตพื้นสะพานรูปกล่องสำเร็จรูปนะครับก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้เนี่ยในปี2571นะครับโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นการก่อสร้างสะพานคานอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จนะครับความยาวรวม399เมตรถนนเชิงลาดโดยสะพานเนี่ยจะรองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวน2ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตรและก็ไหลทางเนี่ยกว้างข้างละ 2.50 เมตรปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับมีถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 1.45 กิโลเมตรผิวจราจรคอนกรีตหนาประมาณเท่า 0.25 เมตรรองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับใช้งบประมาณในการก่อสร้าง299.88 ล้านบาทนอกจากนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทยังได้ให้ความสำคัญสำหรับการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างซึ่งก่อนดำเนินการมีการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและก็ลงนามบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายทั้งกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างและก็ผู้แทนประชาชนนะครับจะมีการจัดประชุมในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างและหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับปิดท้ายกันที่กรมการขนส่งทางรางนะครับเดินหน้าในการไปดูพื้นที่ศูนย์ซ่อมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับผลักดันมาตรฐานช่วงล่างและก็เสริมความปลอดภัยระบบรางของประเทศไทยซึ่งเมื่อวานนี้นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับที่ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลเขตห้วยขวางกรุงเทพนะครับเพื่อกำหนดแนวทางและก็จัดทำมาตรฐานระบบช่วงล่างรถไฟภายใต้โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบช่วงล่างรถไฟเรื่องข้อกำหนดการใช้งานและก็แนวทางการบำรุงรักษาสำหรับรถไฟรางหนักของประเทศไทยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคจากการปฏิบัติงานจริงนำไปพัฒนาร่างมาตรฐานด้านเทคนิคข้อกำหนดการใช้งานแล้วก็แนวทางการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถไฟรางหนักนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินรถนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยระบบรถไฟชานเมืองของประเทศไทยเรามีการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างอย่างดีมีการบริหารจัดการรอบบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบอ้างอิงตามระยะการวิ่งจริงและก็นอกจากซ่อมบำรุงตามรอบแล้วเนี่ยยังมีการซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานจริงรวมถึงมีการบันทึกแล้วก็ติดตามข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับจึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและก็เหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบช่วงล่างที่ต่ำนะครับการบำรุงรักษาส่วนประกอบในช่วงล่างเนี่ยก็ ต้องบอกว่าต้องใช้เทคโนโลยีหรืออะไรที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูงการจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถไฟของประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางวิศวกรรมในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยยังสามารถส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบช่วงล่างรถไฟที่เกี่ยวข้องภายในประเทศด้วยนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและก็รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศได้อย่างเป็นระบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราไม่เคยทราบเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเนี่ยและกับการดูแลเรื่องของการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับในการที่จะซ่อมบำรุงในการดูแลนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลพวงที่จะส่งผลดีในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็เหตุขัดข้องต่างๆจากการใช้บริการของประชาชนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามิวส์ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับคุณผู้ฟังค้นหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของเรานะครับ Facebook แล้วก็ X นะครับเพิ่มเติมกันให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาเก็บไปฟังรายการย้อนหลังนะครับสำหรับคนที่ฟังทางวิทยุไปแล้วเนี่ยนะครับหรือจะไปติดตามข่าวคราวอื่นๆในแวดวงคมนาคมขนส่งนอกเหนือจากที่เรานำเสนอผ่านทาง FM 97 MHz แห่งนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดู2ข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ตะวันออกกลางว่าด้วยอิหร่านนะครับตอนนี้เอ๊ะทำไปทำมาจะเป็นไปอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนี้หรือเปล่าเพราะมีข่าวว่าทรัมป์เนี่ยขู่ที่จะปล่อยให้อิสราเอลนะครับถ้าต้องการจะสู้รบก็ให้สู้รบกับอิหร่านกันแบบตัวต่อตัวนะครับเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าตนเนี่ยได้เอ่ยปากเตือนเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับว่าอิสราเอลอาจจะต้องพบว่าตัวเองเนี่ยต้องสู้รบกับอิหร่านเพียงลำพังถ้าความขัดแย้งลุกลามขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าวอชิงตันเนี่ยได้รับแจ้งเพียงในนาทีสุดท้ายเกี่ยวกับการโจมตีเล่นงานอิหร่านรอบล่าสุดของอิสราเอลนะครับซึ่งตนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการจำกัดขอบเขตของปฏิบัติการดังกล่าวนะครับโดยที่ระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าว Channel 12นะครับของอิสราเอลทางทรัมป์เนี่ยบอกว่าตนได้ร้องขอเนทันยาฮูระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ7มิถุนายนว่าอย่าได้ตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยอิหร่านนะครับและตนก็บอกไปว่านะครับต้องระวังไว้ดีกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอีกไม่นานก็จะเหลือตัวคนเดียวนี่นะครับก็เหมือนกับบอกว่าเอาล่ะนะครับถ้ามาอิสราเอลเนี่ยนะครับยังไม่เชื่อฟังเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องสู้รบกับอิหร่านตามลำพังนะครับซึ่งตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ Channel 12นะครับก็บอกว่าแม้การสนทนาจบลงโดยปราศจากข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ว่าผู้ช่วยของทรัมป์หลายคนที่อยู่ในสายสนทนาด้วยเนี่ยบอกว่าพวกตนเนี่ยรู้สึกได้ว่าทรัมป์ประสบความสำเร็จในการซื้อเวลาเพิ่มอีกหลายวันโดยปราศจากการโจมตีตอบโต้จากอิสราเอลเพื่อสนับสนุนการเจรจาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนะครับอย่างไรก็ตามหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์ดังกล่าวเนทันยาฮูได้เรียกประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการแจ้งกับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าตัดสินใจนะครับเนทันยาฮูตัดสินใจแล้วว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอ้างถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเบื้องต้นของอิสราเอลที่โจมตีอิหร่านนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยที่ทรัมป์ได้บอกกับสถานีโทรทัศน์ Channel 12บอกว่าอิสราเอลให้ข้อมูลอัปเดตล่าช้ามากๆกับทางด้านของรัฐบาลวอชิงตันนะครับเกี่ยวกับการโจมตีและก็แจ้งเข้ามาว่าระหว่างที่ขีปนาวุธได้มุ่งหน้าสู่อิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทรัมป์ก็บอกว่าสามารถที่จะจัดการให้ลดขอบเขตของการโจมตีดังกล่าวลงได้นะครับซึ่งทรัมป์ยังบอกด้วยว่ามี5ประเทศในภูมิภาคซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามเป็นคนกลางระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนะครับและก็ได้ขอให้ตนเนี่ยกดดันเนทันยาฮูให้ระงับการโจมตีแล้วก็เดินหน้าด้วยข้อตกลง1-1นะครับประเทศเหล่านี้มีความกังวลมากว่านะครับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับรักข้อตกลงที่กำลังเจรจาอยู่นะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้เปิดเผยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับกับทางด้านของเอซิออสนะครับซึ่งมีการอ้างว่าเมื่อเช้าของวันจันทร์เนี่ยเจ้าหน้าที่อิหร่านได้ติดต่อมายังวอชิงตันและบอกว่าจะไม่ดำเนินการโจมตีใส่อิสราเอลอีกและก็ร้องขอให้อิสราเอลหยุดโจมตีเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้โทรศัพท์ไปหาเนทันยาฮูอีกครั้งแล้วก็โน้มน้าวให้ผู้นำอิสราเอลยินยอมยุติการโจมตีเพิ่มเติมนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Channel 12ของทรัมป์เนี่ยได้มีการเน้นย้ำว่าตนเชื่อว่าข้อตกลงกับอิหร่านยังคงไม่ไกลเกินเอื้อมเตหะรานต้องการเซ็นข้อตกลงและข้อตกลงหนึ่งดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามเดียร์ทรัมป์ได้เคยให้สัมภาษณ์กับทางด้านของFox News นะครับแบบเดียวกันเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับเชื่อว่าก็คงใช้เวลาอีกไม่กี่วันในการปิดข้อตกลงกับทางด้านของอิหร่านแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นไปอย่างที่ทรัมป์เนี่ยขู่ไว้จริงหรือเปล่าบอกว่าถ้าอิสราเอลยังดึงดันขึงขังอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็จะให้อิสราเอลสู้รบกับอิหร่านเพียงลำพังถ้ามาในแนวทางนี้นะครับอิสราเอลเองก็อาจจะไม่มีทางเลือกนะครับก็แน่นอนแหละน ะครับในฐานะที่ถือว่าแบบเป็นผู้ตามที่ดีของสหรัฐอเมริกาเชื่อฟังกันมาโดยดีตลอดนั้นเนี่ยนะครับทรัมป์ออกมาพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เป็นการเล่นละครเนี่ยนะครับสถานการณ์มันน่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับเรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับว่าทางด้านของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะครับได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ KCNA ซึ่งถือว่าเป็นสื่อทางการของเปียงยางนะครับได้รายงานบอกว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้มีการประชุมสุดยอดกันไปเมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้หลังจากที่สีเนี่ยเดินทางมาถึงกรุงเปียงยางในการเยือนทางการเป็นเวลา2วันนะครับโดยผู้นำทั้ง2คนเนี่ยเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือระหว่าง2ชาติทั้งมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้วก็ยังเห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่บทใหม่นะครับ KCNA รายงานด้วยว่าผู้นำคิมจองอึนได้บอกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าบรรดาโน้จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในหลักการจีนเดียวซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของปักกิ่งที่ยึดถือดินแดน2ฝากฝั่งช่องแคบไต้หวันนะครับเป็นประเทศหนึ่งเดียวกันไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เยือนเปียงยางอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีก็ได้บอกกับคิมจองอึนว่าจะใช้การเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งผู้นำทั้ง2เองยังได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง2ประเทศนะครับจากนั้นเนี่ยทางคิมจองอึนและนางรีซอนจูภริยาได้นำประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมนางเผิงลี่หยวนภริยาและก็คณะร่วมชมศิลปะการแสดงนะครับที่สนามกีฬาในกรุงเปียงยางซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและก็ชาวเกาหลีเหนือเนี่ยร่วมชมด้วยโดยมีการแสดงบทเพลงจีนและก็เกาหลีเหนือที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าและก็มิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างเกาหลีเหนือและก็จีนนั่นเองนะครับก่อนที่ทางด้านของผู้นำคิมจองอึนจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับการมาเยือนของผู้นำจีนในค่ำวันเดียวกันนะครับซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวยินดีที่ได้แบ่งปันมิตรภาพอันดีร่วมกับผู้นำคิมและก็กล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าในโอกาสครบรอบ65ปีของสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือจึงได้ก้าวเข้าสู่จุดเริ่มประธานาธิบดีได้ก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นะครับทางด้านของสำนักข่าวซินหัวนะครับสื่อทางการของปักกิ่งเองก็ได้มีการรายงานภารกิจในการเยือนเปียงยางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับโดยบอกว่าผู้นำจีนได้ให้คำมั่นว่าปักกิ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากพันธสัญญาที่ให้ไว้ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันขณะที่สื่อทางการเปียงยางก็ไม่ได้ระบุว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยได้หารือเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติคู่ปรับหรือไม่นะครับมีความเห็นนะครับจากทางด้านของลิฟเอริกฮิสลีย์อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยสตรีอีวาในกรุงโซลนะครับบอกว่าแม้มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำจีนและเกาหลีเหนือจะพบปะกันก่อนที่คิมจองอึนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเนี่ยแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าสีจิ้นผิงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือหรือไม่นะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้เคยพบกับคิมจองอึนมาแล้ว3ครั้งขณะที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยแรกก่อนที่ความพยายามทางการทูตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยจะล้มเหลวลงนะครับหลังจากสหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นการเจรจากับเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งขณะที่จีนเองก็เป็นคู่ค้าใหญ่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าการเยือนเปียงยางครั้งนี้ของผู้นำจีนยังน่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าและก็การท่องเที่ยวนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยจะมีการเจรจาเพิ่มเติมกันในวันนี้อีกหรือเปล่ากันที่สื่อเกาหลีใต้ก็รายงานคาดว่าสีจิ้นผิงจะไปเยือนหอแห่งมิตรภาพจีนเกาหลีในกรุงเปียงยางเพื่อรำลึกถึงทหารจีนที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลีนะครับสำนักข่าวจอห์นฮับมีรายงานค าดการณ์ด้วยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางกลับจีนภายในบ่ายวันอังคารก็คือบ่ายวันนี้นะครับโดยทางการเปียงยางเนี่ยจะจัดพิธีอำลาและกองทหารเกียรติยศในการส่งผู้นำจีนเดินทางกลับที่สนามบินด้วยนะครับก็พบปะกันเป็นที่น่าจับตาแล้วก็อย่างที่ได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ขยับพร้อมที่จะพบปะพูดคุยกับทางเกาหลีเหนือด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวออนไลน์ในสุดแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวออนไลน์นิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเรมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ T-Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแว่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ T-Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น. ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับญัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับญัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และ มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกาจโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะแต่ว่าเรามีเรื่องราวที่เรียกว่าประเด็นฮอตนะคะของวงการศิลปะนะคะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้นะคะโยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงมาร่วมพูดคุยกับโยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์ป้อม
7: สวัสดีค่ะ
6: นี่จะบอกว่าวันนี้นี่โยเก่งมากเลยนะโยสามารถพูดได้โดยไม่ผิดเนี่ยปกติพูดผิดตลอดค่ะคือต้องบอกว่าเป็นประเด็นฮอตของคนในวงการศิลปะและก็คนด้านนอกวงการศิลปะจริงๆนะคะเพราะครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะของคนในวงการศิลปะเพราะอาจารย์ป้อมเป็นศิลปินด้วยนะคะและก็มีเรื่องราวกับคนในวงการศิลปะด้วยกันอีกเหมือนกันนะคะครั้งนี้นี่โยอยากจะให้อาจารย์ป้อมช่วยเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆหน่อยอะค่ะว่ามันเป็นมายังไงคะ
7: ก็คือสวัสดีนะคะทุกๆท่านนะคะก็คือเรื่องราวนี้คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นข่าวนะคะแต่ว่าเรื่องมันนานมาแล้วตั้งแต่ปี2564ตั้งแต่ตอนนั้นที่อาจารย์ยังเป็นดำรงตำแหน่งคณบดีอยู่อะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยเยอะนะคะในช่วงนั้นตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแบบหอศิลป์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์จริงเนี่ยก็คือเป็นการทำหน้าที่ของกลุ่มผู้บริหารที่ลงดูพื้นที่นะคะก็คือจริงๆเราก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่อยู่แล้วแล้ววันนั้นน่ะมีเทศกาลที่กำลังเตรียมติดตั้งงานอยู่ของทางเทคโนนะคะไม่ใช่ของมชไม่ใช่วิจิตรศิลป์ด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าทางคณะเนี่ยก็ได้รับทราบรายงานจากทางอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายว่าเนี่ยอาคารด้านหลังหอศิลป์นะคะหอเทศกาลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคณะหนึ่งที่ใช้พื้นที่อยู่แล้วเขาก็ไม่เก็บของเลยก็คือมีข้าวของเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็เหมือนเป็นของที่อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยที่ไปกองมากมายนะคะก็คือทางคณะเนี่ยทีมผู้บริหารก็เลยคิดว่าเราก็ไปเปิดเยี่ยมพื้นที่สักครั้งแล้วกัน

0: ว่ามีทีมอาจารย์หรือผู้บริหารไปเก็บผลงานนักศึกษาบ้างอ่ะหรือเป็นการแสดงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบ้างหรือบางท่านก็บอกว่าเป็นการแสดงเทศกาลของนักศึกษาทุกชั้นปีคือเป็นการพูดโกหกที่ไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งอาจารย์บางท่านเนี่ยสัมภาษณ์สื่อนี้กับไปอีกสื่อหนึ่งก็ไปพูดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยเพราะว่าเราก็มีความจริงอยู่ว่าเราไม่ได้ไปกระทำอะไรแบบที่เขาบอกนะคะรวมถึงที่บอกว่ามีตำรวจเอาตำรวจเข้าไปจับถามก่อนว่ามีใครเคยเห็นไหมว่าอาจารย์เดินไปกับตำรวจเนี่ยมีใครเคยเห็นไหมแต่ว่าสื่อพอแบบอาจารย์ท่านนี้เขาใช้วาทกรรมเขาออกสื่อไปคนก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะไปหมดจริงๆแล้วเป็นช่วงโควิดที่มหาลัยปิดนะคะแล้วก็มีการปิดล็อกประตูด้วยแต่ว่าการที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยอาจารย์ก็ยังทราบตอนเที่ยงคืนเลยค่ะว่ามีนักศึกษาไปโพสต์ว่าเนี่ยมีตำรวจเข้ามาตรวจพื้นที่ในหอศิลป์ซึ่งจริงๆปกติวันเวลาธรรมดามหาลัยเขาก็ปิดประตูนะคะเพราะว่าไม่ให้นักศึกษาเข้าแล้วก็ใช้ซูมกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเป็น work from home ก็คือให้เข้ามาทำงานในคณะเนี่ยประมาณไม่จำนวนไม่มากแต่เขาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กกำลังทำอะไรกันอยู่กับอาจารย์ตีหนึ่งค่ะที่หอศิลป์บอกว่าอยู่กันจนตีหนึ่งตีสองเลยเปิดไฟแล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เขาปิดประตูรั้วของด้านหน้าของหอศิลป์ด้วยการที่ตำรวจเขาจะตรวจเข้าออกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันแล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ก็ไปโกหกอะค่ะคือไปให้ข้อมูลเท็จออกสื่อว่าเนี่ยผู้บริหารพาตำรวจเข้าไปเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวที่ไม่จริงแล้วเราก็เลยมีการฟ้องกันนะคะเดิมจริงๆเนี่ยตัวอาจารย์นะตอนนั้นเป็นคณบดีก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องราวอะไรมากเพราะว่าเราเป็นห่วงนักศึกษามากกว่าเพราะสิ่งที่เราไปพบเจอกองจุดนั้นน่ะได้ถามนักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยมีอยู่2คนว่าเนี่ยหนูคะเนี่ยเป็นงานของใครคะอาจารย์จะเรียกเด็กว่าหนูนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นงานของใครคะเด็กตรงนั้นก็บอกว่าไม่ใช่งานพวกผมแล้วก็งบมองหน้ากันแล้วพวกอาจารย์บอกแล้วเป็นงานเรียนหรือเปล่าคะเขาบอกไม่ใช่งานเรียนครับแล้วก็งงแล้วมันมากองอยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตกลงว่าเป็นงานของใครตอนนี้พอเราเห็นตัวหนังสือด้วยค่ะที่อยู่ในพวกผลงานต่างๆเนี่ยก็มองหน้ากันแล้วเราก็คุยว่าถ้าจะไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็เป็นห่วงนักศึกษาด้วยว่าตำรวจเขามาตรวจหรือเขารู้ข้อมูลอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องช่วงนั้นจะมีแบบคล้ายๆเป็นม็อบอะค่ะที่ท่าแพด้วยนะคะ
1: จริงๆแล้วงานในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีขออนุญาตนะคะมีธงชาติไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนั้นน่ะที่บอกว่าเอ้ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่ตอนนั้นที่ออกมานะคะว่าใช้ธงชาติเอามาทำเป็นงานศิลปะอันนั้นเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะเดี๋ยวเกิดให้คุณผู้เผื่อคุณรู้ฟังจำไม่ได้อ่าฮะค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะเคยเห็นภาพกันบ้างนะคะว่าเป็นล
1: ัก
0: ษณะใส่ธงชาติที่มีสีแดงสีขาวแต่ตรงกลางไม่มีสีน้ำเงินนะคะแต่ทุกคนที่ไปตรวจแล้วก็แบบหยิบของนู้นนี้แล้วก็คือเราหยิบขึ้นมาชิ้นนึงคือโดยส่วนตัวก็กำลังคิดว่าเด็กเรียนอะไรกันเนี่ยหรือว่าทำอะไรกันอยู่นะคะพอเราหยิบขึ้นมาทำไมมันหนักพวกทางอาจารย์ที่เป็นรองคณบดีกับเจ้าหน้าที่หอศิลป์กับเลขาเขาก็มาช่วยกันก็คือเหมือนกับช่วยกันหยิบแล้วก็กางออกไปกลายเป็นว่ามัน6เมตรอะค่ะ
1: โอ้
0: 6เมตรคือเราก็อึ้งยืนกันรอบเลยหลายคนอาจจะเห็นภาพถ่ายนะคือยืนรอบแล้วก็คือตกใจเหมือนกันแล้วก็แต่พอเห็นคำที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นคำที่มันเข้าข่ายที่ว่าแบบเข้าข่ายผิดกฎหมายเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีแบบมีตัวเลขด้วยนะคะเป็น112อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีชิ้นงานที่เป็นเหมือนกับเป็นคนที่แบบถูกมัดตาสั่งอะค่ะคือมีดอกบัวด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ามันน่าจะไม่ใช่งานศิลปะของนักศึกษาอะไรแล้วนะก็เลยคุยกันว่าไม่ใช่ของเด็กเด็กที่อยู่ตรงนึงก็บอกไม่ใช่งานเรียนไม่ใช่ของพวกผมคือตัวอาจารย์ก็เลยคุยกับทางเลขากับทางรองคณบดีว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยเราเก็บไปที่คณะก่อนดีกว่านะแล้วก็บอกเด็กว่าเอางี้ถ้าเป็นงานของใครหรืองานของอาจารย์ท่านไหนวิชาอะไรเนี่ยก็คือบอกให้เขาไปที่คณะวิจิตรศิลป์นะคะเพราะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หอศิลป์นะคะคณะเนี่ยจะอยู่อีกพื้นที่นึงหลังจากนั้นเลขาเขาก็ไปหาถุงมาแล้วก็สะบัดถุงให้น้องๆ2คนนั้นดูบอกว่าพี่ไม่ได้เตรียมถุงมาแล้วอันนี้เป็นถุงใหม่นะคะถุงดำเนี่ยเป็นถุงใหม่นะคะก็คือจะ

0: ใส่ของไปแล้วก็จะเอาเก็บไปตรงคณะวิจิตรศิลป์นะคะไปรับได้บอกถ้าใครเป็นเจ้าของแค่นี้แล้วค่ะแล้วสักพักนึงก็เริ่มเห็นเอ๊ะเหมือนเป็นเด็กนักศึกษากับคนที่ถือกล้องไลฟ์สดซึ่งคนที่เดินนําหน้าเนี่ยไม่ใช่เด็กวิจิตรศิลป์เป็นนักศึกษาคณะหนึ่งนะคะก็คือ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่ใช่วิจิตรศิลป์นะคะแล้วเขา
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: เรียนด้านเกี่ยวกับการแสดงด้วยซึ่งเด็กคนนี้คนในคณะรู้จักดีนักศึกษาวิจิตรศิลป์ทุกคนก็รู้จักดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นแกนนําของม็อบต่างๆแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ทาสีตัวบ้างล่ะไปกิ้งตามถนนบ้างไปพ่นสเปรย์บ้างแล้วคณะเรากับพวกนักศึกษามักจะโดนกล่าวหาว่าเนี่ยนักศึกษาวิจิตรศิลป์ไปพ่นสเปรย์ไปอะไรต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยนักศึกษาสโมอะค่ะเขาบอกอาจารย์เองว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: อาจารย์ดูเลยทุกครั้งมอเตอร์ไซค์เขาจะวิ่งไปอีกคณะหนึ่ง
1: อือหือ
0: เป็นสายมนุษยสังคมแล้วกันไม่ใช่วิจิตรศิลป์อะแล้วดิฉันก็ต้อ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ตามไปขอโทษคณบดีอะไรต่างๆแต่คณะเนาะทั้งที่พอเขาทราบภายหลังก็คือว่าอ๋อไม่ใช่เด็กวิจิตรศิลป์แต่ว่าคือเรียนไม่จบนะคะแล้วก็มาอาศัยแบบอยู่กับกิจกรรมการเมืองอะค่ะแล้วก็มานออ น
1: ือ
0: ท
1: ห
0: ี่
1: ือ
0: หอศิลป์
1: ค่ะ
0: ที่เราจับได้ว่านอนที่หอศิลป์เพราะว่าไปเห็นเขาแบบถูกสัมภาษณ์คือเขา
1: อื
0: ถู
1: ม
0: กสร้างให้กลายเป็นคนที่แบบจากที่ไม่มีตัวตนกลายเป็นคนสําคัญนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่อาจารย์พวกนี้หลอกใช้เด็กแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เวลาที่เขา
1: อือ
0: แบ
1: ห
0: บ
1: ือ
0: ถูกกระแสสังคมเข้ามาสนใจเขาแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าชื่นชมหรือมากล่าวหาหรือมาว่าเขาแต่เขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ดี
1: ค่ะ
0: กลุ่มเด็กพวก
1: โอ
0: นี้ก็จะมีอยู่ประมาณเป็น10 คนอยู่กันค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวโยขอพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์ป้อมค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะ
0: พอน้องคนนี้เขาเข้ามาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองแน่นอนเลยคือตัวอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยเขาก็เริ่มไม่พอใจนะเด็กคนนี้ที่ว่ากำลังมาปุ๊บอาจารย์ก็เลยเดินเข้าไปขวางก่อนแล้วก็ไปถามหนูมาทำไมคะคือเขาจะตัดออกไปนะในส่วนเวลาอาจารย์พูดแบบดีๆในช่วงแรกเขาตัดทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถามว่าหนูมาจากคณะอะไรคืออาจารย์รู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบมีไม่ปกติเท่าไหร่นะคะคือเราก็เลยคิดว่าวิธีการคุยกับน้องๆแบบเนี้ยเราต้องคุยให้เขาแบบมีสติก่อนคือแบบยอมรับก่อนว่ามาจากคณะอะไรแล้วกำลังจะถามต่อว่ามาทำไมอะไรต่างๆแต่ในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ก็กำลังเก็บของอะไรอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะของอ่ะไม่ได้เอาไปไหนเลยเขาก็ดึงคืนลงมาตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้พอเข้าไปคุยปุ๊บเขาก็เดินแบบจี้ตามเลยค่ะคือเหมือนกับเขาได้รับบทมาคือเขาเป็นเขาเรียนทางด้านสาย
1: การแสดงนะคะ
0: การแสดงเลยนะคะแล้วก็ถ้าน้องเป็นศิลปินเนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่าเขาจะจำบทอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่แบบไม่รับมุกเลยเราถามอะไรก็ไม่สนใจเลยเขาก็เดินต้อนแล้วก็น้องอีกคนที่ถือกล้องตามอันนี้เป็นเด็กวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นปีเปอร์แบบก็คือประมาณเขาจบ4 ปีแต่อันนี้คือน้องประมาณปี5 ปี 6แล้วนะคะก
1: ็
0: คือยังอยู่ในการเมืองโดยที่แบบคือเหมือนกับว่าดอกวิชาหนึ่งเอาไว้เพื่อใช้ความเป็นนักศึกษาอยู่นะคะก็คือถูกหลอกใช้เหมือนกันนะคะเนี่ยคราวนี้น้องคนนี้ก็จะถ่ายโดยที่แบบพออาจารย์เก็บของอะไรกันแล้วเนี่ยก็เลยหันไปแล้วก็ทำเป็นแบบจะคุยกับน้องคนที่ถือกล้องเพราะว่าเรารู้จักว่าเขาเป็นเด็กวิจิตรศิลป์นะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแกนนำเขาแค่เดินถือกล้องตามไลฟ์สดเฉย แล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่น้องที่มาจากสายมนุษยสังคมเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักอาจารย์คือไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่คณะเราไงคะแล้ววันนั้นอาจารย์ก็ถอดเป็นแบบเหมือนเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนธรรมดาเขาก็หันมาถามบอกว่าเนี่ยเธอแบบอยู่ตกลงว่าเธอทำอะไรเธอมาที่นี่ทำไมคือเขาเริ่มเหมือนเห็นว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่หรือเราเป็นอะไรประมาณนั้นน่ะเขาแล้วเลขาค่ะก็คืออยู่ข้างอาจารย์เลขาเขาบอกหนูพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือพูดอย่างนี้กับอาจารย์เขาไม่ได้ซึ่งตอนนั้นน่ะตัวน้องเขาไม่รู้ว่าอาจารย์กับทีมที่ยืนตรงนี้เป็นเลขาคนเลยนะเลขาเขาบอกน้องพูดอย่างนี้ไม่ดีเลยอย่าพูดอย่างนี้จังหวะนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนชะโงกหน้าผ่านคนนี้ไปแล้วไปคุยกับไอ้น้องเด็กวิจิตรข้างหลังว่าตกลงงานเรียนหรือเปล่าคะเนี่ยงานคุ้นเปล่าหรืองานใครเด็กคนนี้บอกอ๋องานพวกผมงานพวกผมเพิ่งไปถามงานเรียนเปล่าไม่ใช่งานเรียน คือมันก็มีติดเข้าไปในไลฟ์สดเขานิดนึงนะแต่เหมือนเขาพยายามจะตัดออกคืออะไรที่แบบมันหลุดอะไรเป็นความจริงมาปุ๊บเขาจะตัดออกหมดเลยนะคะ
1: จริงๆเท่ากับว่าเขาใช้สื่อในการเผยแพร่แต่ใช้ในทางที่ผิดใช่หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะเขาเจตนาเลยแล้วก็อยากจะบอกว่า อาจารย์กลุ่มเนี้ยที่ตั้งสาขานี้ขึ้นมาเนี่ยเดิมเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยหรือคณะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะทราบว่าการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีวัตถุประสงค์ซึ่งแบบเหมือนกับสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเอาไปด้วย
1: ค่ะ
0: คราวนี้แล้วเล่าต่ออีกนิดนึงว่าหลังจากนั้นเนี่ยคืออาจารย์ก็คิดว่าแบบอ่ะพอแล้วเพราะว่ารองคณะบดีบอกเดี๋ยวพวกผมจะคุยกับน้องเขาเองนะให้อาจารย์กลับไปประชุมที่คณะอะไรก่อนก็กลายเป็นว่าพอรองคณะบดีจะขับรถออกไปปุ๊บเขานอนขวางหน้ารถเลยค่ะพอนอนขวางปุ๊บนี่ก็มองหน้ากันแล้วมีอะไรแน่นอนต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ที่เรากำลังมาลงพื้นที่ตรวจเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็เหมือนกับโทรเข้ามากำชับตัวอาจารย์ที่เป็นคณบดีโดยส่วนตัวเลยนะว่าวันนี้ตอนบ่ายนะคะในหลวงกับพระราชินีจะเสด็จ
1: อ
0: ะไรต้องบอกอาจารย์ไว้ก่อนนะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ต้องรับผิดชอบนะเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่เด็กไปไลฟ์สดแล้วไล่ตำรวจออกไปเนี่ยประมาณที่คืนเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ตำรวจเขามาตรวจแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะก็เลยต้องก็เนี่ยคือความจริงที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าตำรวจเข้ามากอดเราอะแล้วเราก็ถูกสั่งจากมหาลัยว่าไปตรวจพื้นที่อะไรหรือยังว่ามันมีอะไรมันเกิดเหตุการณ์อะไรซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ธรรมดาแต่กลายเป็นว่าพอเราจะออกไปปุ๊บเด็กคนนี้เขาก็ไปนอนขวางรถเลยนอนแบบนอนสบายเอาแขนกายแบบนี่มันแปลกๆละแล้วคราวนี้ทางอาจารย์ที่เขาเป็นรองคณบดีอะค่ะเขาบอกว่าเอางั้นอาจารย์ไปกับรถน้องเจ้าหน้าที่หอศิลป์ก่อนเพราะว่าน้องเขาจอดอยู่ข้างนอกจังหวะนั้นนะคะก็คือเขาก็เอากล้องมาส่องตรงรถเลยนะแล้วก็มาตามอะไรต่างๆแต่ว่ารองคณบดีเขาเรียกน้องไปคุยด้านหลังแล้วก็คือของอะไรของคุณของนี่คืออะไรอ่ะจะเอาลงไปเลยเด็กมีความก้าวร้าวมากกว่านะคะก็คือแบบกระชากเอาถุงลงจากรถแรงต่างแล้วก็เหมือนกับคงถูกสอนมาด้วยไม่มีมารยาทนะคะผู้ใหญ่อะจังหวะนั้นคืออาจารย์ก็กำลังจะเดินออกไปกับเลขากับน้องเจ้าหน้าที่ขอสิทธิ์ก็กลายเป็นว่ารถตู้อีกคันเขามาขวางตรงที่เด็กนอนแล้วกำลังลุกขึ้นมาเนี่ยก็แปลกใจมากว่าคนที่ลงมาจากรถอะค่ะเป็นใครแล้วมันเป็นช่วงโควิดที่ไม่มีการเรียนการสอนนะคะ คือพื้นที่มหาลัยก็ปิดแล้ว คนที่ลงมาเนี่ยคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยแต่งตัวคล้ายชุดนักศึกษาแต่ว่าดูมีอายุหน่อยนะคะก็คือเหมือนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำส่วนด้านขวาที่เขาลงจากรถตู้เนี่ยมาดูเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่งตัวในลักษณะของเป็นนักการเมืองถ้าคนที่รู้จักนักการเมืองอาจจะพอรู้ว่าเขาเป็นเครือข่ายของพรรคไหนหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเขามีการนัดประชุมกันหรือเขาจะทำอะไรกันในวันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็รายงานเรากันตลอดเหมือนกันว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะ 2-3 วันเนี่ยเปิดไฟกันตลอดเลยเหมือนมีการประชุมชุมนุมกันแล้วก็เตรียมทำของอะไรเพราะว่าช่วงนั้นมีกิจกรรมที่ท่าแพด้วยนะคะอันนี้คนที่ลงมาปุ๊บเราก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะคะแต่พอกลับไปที่คณะเนี่ยทางผอ.ศิลป์เขาบอกเขาถามผมว่าอาจารย์เห็นไหมว่ามีฝรั่งด้วย
1: อันนี้
0: ไม่เห็นแต่ว่าแปลกใจว่ามากันทำไม
1: ค่ะ
0: แต่ช่วงนั้นเนี่ยที่อาจารย์ไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่แล้วอะกลายเป็นว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งใส่เสื้อเชิ้ตขาวกางเกงขากล้วยรองเท้าแตะรองเท้ายางนะคะเดินแบบเหมือนเป็นนักเลงเลยค่ะเดินเดินตัดหน้ารถมาแบบรีบอะค่ะเหมือนคงให้เด็กขวางรถไว้เพื่อรอเขากำลังจะรีบเข้ามาเพื่อที่จะมาออกสื่อด้วยนะคะในลักษณะที่แบบอยากจะแบบทำตัวให้ดูมีอำนาจมาข่มเหงผู้บริหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คงเป็นการแสดงเหมือนกันแต่สิ่งที่แปลกใจว่าพอกลับมาคณะก็เลยคุยกับเลขาว่าน่าแปลกไหมคะว่าตอนที่อาจารย์กำลังดูหรือเจ้าหน้าที่กำลังเก็บของอะไรเนี่ยมีรถไอติมวอลขับมาอยู่ข้างในตรงนั้นเลยอะแล้วก็มีลุงคนนึงถือกล้องมีใครเห็นไหมเขาถือกล้องตามส่องอาจารย์ด้วยซึ่งแบบแหมกะว่าถ้าคุยกับเด็กเสร็จแล้วเนี่ยจะเดินไปหาเลยนะแล้วลุงก็ออกไปด้านข้างพออาจารย์พงจะเอารถออกไปลุงไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแล้วก็ถือกล้องไลฟ์สดด้วยเพราะฉะนั้นการเห็นในไลฟ์สดจะมีภาพประมาณหลายมุมแล้วลุงขายไอติมวอลเข้ามาทำไมแล้วอยากจะบอกให้ว่าของที่อาจารย์เจอที่มีลักษณะคล้ายธงชาติเนี่ยมันพับแค่ไซส์ประมาณครึ่งหนึ่งของกระดานสเก็ตสมองคือไม่ได้ดูถูกนะแต่ระดับนักศึกษาทำไม่ได้เพราะว่าพวกอาจารย์เองจะพับเก็บยังคิดกันยากเลยว่าเฮ้ยดีไซน์ยังไงเนี่ยพับแล้วเห็นแค่เส้นสีขาวกับเส้นสีแดงเล็กๆแล้วก็เอากระดาษสีน้ำตาลสอดเข้าไปในแผ่นใสตรงกลางที่ไม่มีสีน้ำเงินนะคะซึ่งจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นธงชาติถ้าไม่มีใครแบบหรือใครไปเห็นกองนี้ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือชิ้นงานเนี่ยที่ตำรวจกำลังตามหากันอยู่เพราะว่ามันไปอยู่ในม็อบหน้ามอก่อนที่อาจารย์จะไปเจอแล้วโดยส่วนตัวจริงๆไม่รู้ด้วยนะว่าของเนี่ยมันคือในม็อบนั้นแล้วมันมาอยู่ตรงนี้แต่มหาลัยเขารู้ตำรวจก็รู้นะคะแต่บังเอิญว่าอาจารย์ไปแบบนอกแผนเขามาคือเราทำงานแบบซื่อๆนะคะแล้วก็ลงพื้นที่เองดันไปเจอของเองแล้วก็แบบพอเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกเราก็ต้องดำเนินการแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็เหมือนเรานะถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะถูกต้องแล้วที่ห่วงตอนแรกคือห่วงนักศึกษาว่าเด็กจะโดนไหมหรือว่าใครทำเป็นอาจารย์หรือเด็กเนี่ยเราคิดแค่นี้แต่กลายเป็นว่าเย็นวันนั้นเนี่ยน้องได้ของกลับไปแล้วนะเพราะว่ารองคณบดีเขากลับไปที่คณะบอกว่าน้องดึงถูกไปหมดแล้วทั้งที่ถามว่าของอะไรเขาก็บอกของเขาของเขาก็ดึงไปหมดแต่กลายเป็นว่าอาจารย์ที่ใส่เสื้อยืดเนี่ยพาเด็กไปแจ้งความอธิการคณบดีรองคณบดีและเลขาที่สถานีตำรวจว่าผู้บริหารยักยอกทรัพย์แล้วก็แบบเหมือนขโมยของไปเป็นงานศิลปะแล้วก็ไปถ่ายรูปโพสต์หน้าสถานีตำรวจซึ่งหลังจากนั้นทางมหาลัยก็ถามเราว่าเอ๊ะเขาไปโพสต์ว่าเขาแจ้งความอ่ะให้ทางเลขาตามทีว่าเขาแจ้งความอะไรคณบดีกับผู้บริหารเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอเช็คไปตำรวจบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าขโมยของเขาซึ่งเป็นงานศิลปะแล้วพอตำรวจถามว่าของคืออะไรเอารูปมาดูซิหรือว่าอะไรทั้งที่ของเราอยู่ที่เขาแล้วนะเขาเอาของไปแล้วนะคะตอนนั้นก็กลายเป็นว่าไม่เอาของอะไรมาให้ตำรวจเลยตำรวจก็บอกเขาก็แค่ต้องการถ่ายรูปไปออกสื่อแหละโดยที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งพาเด็กมาแจ้งความผู้บริหารคณะ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องก็ถึงศาลฎีกาแล้วนะคะและก็ศาลตัดสินแล้วอาจารย์ก็ชนะในการนี้แต่ว่าอาจารย์คะอาจารย์พอจำได้ไหมว่าในศาลเนี่ยมันเป็นยังไงนิดหน่อยค่ะเพราะ
0: คือตอนที่ไปศาลเดิมอาจารย์ก็ไม่ใช่คนที่มาสายกฎหมายเนาะแต่ว่าเราก็พยายามศึกษานะตอนที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยก็จะมีที่ว่าแบบตอนแรกจริงๆแล้วว่าที่ไปเจอของอะไรเนี่ยเด็กพวกนี้แจ้งความเราทุกครั้งเลยนะกระทั่งตอนตัดโซ่บุกรุกขอสินไปเนี่ยนะคะที่บอกว่าศาลปกครองจำหน่ายคดีออกไปจากศาลระบบอ่ะอันนั้นเราไม่ได้ฟ้องแจ้งความเขานะคะยังไม่ทันได้แจ้งหรือตำรวจยังไม่ดำเนินการเลยแต่ว่าอาจารย์ในกลุ่มเนี้ยเขาพานักศึกษาไปแจ้งความไปแจ้งฟ้องที่ศาลปกครองร้องเรียนอธิการบดีคณบดีและผอ.ขอสินอันนี้การขึ้นศาลเนี่ยคือเราก็ขึ้นบัลลังก์เราก็สาบานตนปกตินะแล้วเราก็พูดตามความเป็นจริงเพียงแต่ว่าศาลอาจจะงงหน่อยเพราะว่ากลุ่มทางนู้นเขาจะขึ้นมาเป็นแบบหนังคนละม้วนเลยอะค่ะแล้วเขาก็จะปฏิเสธโดยที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่แมนเลยอะคือคุณออกสื่อคุณด่าเราอย่างงู้นงี้แต่พอขึ้นบนบัลลังก์ปุ๊บคุณโกหกหมดเลยมาเริ่มต้นจากการสาบานตนเขาก็จะให้สาบานตามศาสนาใช่ไหมคะว่าต่อหน้า ดอยสุถ้าดอยสุเทพหรือถ้ากรุงเทพก็จะเป็นพระแก้ว
1: ส
0: อะไ
1: ร
0: ร
1: ัก
0: เนี้
1: เม
0: ยค
1: ื
0: ่ะ
1: องนะค
0: นะคะหรือทางคริสทางอะไรมีหมดเขาจะถามแต่ว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งอาจารย์นักศึกษาเนี่ย90%พอขึ้นไปบนบัลลังก์ปุ๊บไม่มีศาสนาพอบอกไม่มีศาสนาปุ๊บผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าพูดยังไงให้เชื่ออ่ะก็พูดมาว่าจะพูดความจริงเพื่อให้ศาลเชื่อได้นะเชื่อไหมพอพูดอ่ะยกตัวอย่างคนเป็นอาจารย์แล้วกันนะเด็กไม่เท่าไหร่ขอสาบานด้วยเกียรติภูมิอะไรของเพื่อมวลมนุษยชาติตรงนี้ก็แทบจะขำเลยนะว่าดูหนังมากไปเปล่าคืออ
1: ่ะ
0: อ่ะแล้วอาจารย์ท่านที่แบบแรงๆหน่อยก็จะบอกว่าไม่เคารพอะไรเลยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพอะไรเคารพตัวเองมันจะน่าเชื่อถือไหมคะคนที่ขึ้นศาลแบบคือเพราะฉะนั้น
1: ไม
0: เข
1: ่
0: า
1: ใจ
0: ก็จะไม
1: เล
0: ่
1: ย
0: กลั
1: อ
0: ว
1: ่ะ
0: เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็จะไม่กลัวที่เขาจะโกหกไงคะ
1: ค่ะ
0: แล้
1: จ
0: ว
1: ะ
0: เขา
1: บ
0: ก
1: อ
0: ็
1: ก
0: จะ
1: ว
0: มี
1: ่า
0: ตัว
1: เน
0: อ
1: ี
0: ย
1: ่ย
0: ่าง
1: ให้กับเด็กๆเหล่านั้นคือจะบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่เชิญอาจารย์ป้อมนะคะอาจารย์อาชิวินมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ฟังจากปากของเจ้าตัวจริงๆว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าอ่านจากหนังสือพิมพ์หรืออ่านจากข่าวอื่นเนี่ยไม่รู้เลยนะคะไม่รู้ความจริงอย่างนี้
0: ได
1: น
0: ้
1: ะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะมีความบิดเบี้ยวไปเยอะแต่ครั้งนี้พอได้คุยกับอาจารย์ป้อมแล้วเนี่ยค่ะมันทำให้ได้รู้เรื่องราวของความเป็นจริงและจะบอกว่าทำไมคะอาจารย์ป้อมจริงๆแล้วนี่พอตอนแรกคิดว่าเทปเดียวพอไม่น่าพออาจารย์เพราะว่ายังมีเรื่องของคุณพ่อของอาจารย์อีกนะคะ
0: ใช่
1: ซ
0: ค
1: ึ่
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ต้องบอกว่าอาจารย์โดนกลั่นแกล้งต้องบอกว่ากลั่นแกล้งจริงๆนะคะตั้งแต่ตัวอาจารย์เองนะคะตั้งแต่คุณพ่ออาจารย์เองตั้งแต่แม้กระทั่งเพิ่งจะทราบว่าจากลูกของอาจารย์เองก็โด
0: ลู
1: น
0: กก
1: อย
0: ร
1: ู
0: ะ
1: ่เ
0: โ
1: ห
0: ด
1: มือน
0: ด
1: กัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์มาพูดเนี่ยค่ะเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบจากปากของอาจารย์เองซึ่งเก็บมา5 ปีเต็มๆที่จะไม่พูดอะไรนะคะครั้งนี้เนี่ยดีใจมากค่ะไม่ทราบว่าวันอังคารหน้าอาจารย์ว่างไหมคะอยากจะเพิ่มเป็นภาคสองต่อ
0: ก็ได้ค่ะก็คือถ้าคุณโยแบบถามมาเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากว่าทําไมถึงลุกขึ้นสู้แล้วอยากให้กําลัง
1: ใช
0: ใจหลา
1: ่
0: ยๆคนด้วยนะคะ
1: ใช
0: ว่า
1: ่
0: เมื่อเราเจอคนแบบเนี้ยถ้าเราไม่สู้เราก็โดนเขาเหยียบคือเขา
1: อื
0: ค
1: อ
0: ุกคามหาคนที่ไปฟ้องคุณพ่อเพื่อ
1: ค่ะ
0: เรียกเหมือนตบทรัพย์เรียกเงินล
1: ค
0: ู
1: ่
0: ก
1: ะ
0: เราอยู่โรงเรียนโชคดีที่ลูกเราเข้มแข็งเนาะลูกมา
1: ค
0: บ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: กว่าหนูต่อมหาลัยในไทยไม่ได้ขอไปต่างประเทศซึ่งเร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ไม่สนับสนุนไม่อยากให้ลูกไปไกลนะก็กลายเป็นว่าทําไมอ่ะน้องก็บอกว่าช่วงเนี้ยมีคนมาตามที่โรงเรียนแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ก็เป็
1: ม
0: นทั้งรุ่นพี่ทั้งนักศึกษามาถามว่าคนนี้แม่เหรอแม่เหรออ
1: ือห
0: เอ
1: ืออ
0: แบบคือเหมือนมาขู่ลูกเราอ่ะว่าเออใช่แม่แล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ
1: ค่ะ
0: แต่ลูกพูดแค่นี้สุดท้ายเขาก็ไปสอบแล้วก็เราก็เลยรับปากว่าถ้าสอบได้ก็จะส่งไปเรียนค่ะโอ
1: ค
0: เค
1: ่ะ
0: ว่าไปเรียนไกลนะ
1: ถ้
0: ย
1: า
0: ัง
1: อย
0: ม
1: ่
0: ี
1: างน
0: เ
1: ั
0: ร
1: ้
0: ื
1: น
0: ่อ
1: แล
0: ง
1: ้วเนี่ย
0: มันยังมี
1: ให
0: เร
1: ้
0: ื่องอย่าง
1: เ
0: ท
1: ย
0: ี่
1: อะ
0: แบบอีกนิดนึงว่าทําไมถึงลุกขึ้นสู้เอางี้ก่อนละกันว่าคือตอนแรกเราไม่รู้เพราะนั้นการที่เราถ
1: เด
0: ู
1: ี
0: กโพสต์แล้วก็มีก
1: ต
0: า
1: ้
0: ร
1: อง
0: โกห
1: ข
0: ก
1: ขอโทษอาจารย์ค่ะ
0: เ
1: พ
0: พร
1: อ
0: าะ
1: ดี
0: เวว ล
1: ่า
0: าหม
1: เว
0: ด
1: ลามันหมดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวในวันอังคารหน้านะคะเราจะมาพูดเรื่องนี้เต็มเต็มอีกครึ่งชั่วโมงนะคะให้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบและเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนถ้าในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปอม
0: ได้
1: มา
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ๆเล
0: ข
1: ย
0: อบ
1: น
0: คุ
1: ะ
0: ณ
1: ค
0: ม
1: ะ
0: ากเลยค่ะ
1: ขอ
0: ข
1: ข
0: อบ
1: อบ
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ุณ
0: ม
1: นะ
0: า
1: ค
0: ก
1: ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามรายการ Variety Art นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่โรงแรมอริยสมค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
1: และนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชบังสลิดยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัชรชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านเจาะน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
7: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี้ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประ ประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
9: นายแพทย์ธำรงหานวงประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
0: ์ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไว รัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ถึงเมดิสันสแควร์การ์เดน115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยเบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเทติสกับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเทติสแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาทพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเทติสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเทติสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประทานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์

0: ของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการผีเล่นผีจริง
3: ผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
2: คลื่นข่าว97 FM
3: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
11: กีฬาพารวย
12: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: รายการถนน

0: ู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: สวัสดีครับผมแชมป์พฤติคุณสุนทรนนท์ครับ
3: สวัสดีค่ะแอดานิฐาตั้งศรีสุขค่ะ
2: และนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
2: สวัสดีครับโค้ช
3: สวัสดีค่ะพี่แชมป์คิดถึงจังเลยอ่ะ
2: คิดถึงก็กอดได้นะแชมป์
3: เด
2: ี๋
3: ยวออกจากมุมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปกอดพี่แชมป์บอกคนลุกเลยนะ
2: เราคุยกันเลยแต่ต้นรายการเนี่ยคนอื่นยังไม่ค่อยได้ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวเอฟซงเอฟซีคนนั้นคนนี้มาผมเดินในเวทีโลกไม่ได้นะเดี๋ยวนี
3: ้
2: เออนะระดับโอ้ยโค้ชแอสาวฮอตจะมาบอกเดี๋ยวหลบมุมไปก่อนนี่ผมตายนะผมโดนหนึ่งในนั้นก็นักดนตรีผู้เกลียวกราดเนี่ยผมก็ไม่โอเคผมแน่ฮะใช่เหรอ
3: เขามาแล้วค่ะเขามาถึงแล้วด้วยเขาอยู่หน้าประตูหรือเปล่าคะ
2: เทปช็อกตกใจนะฮะ
3: สวัสดีค่ะพี่เ
2: ขาไม่ทันแล้วกูสวัสดีครับอาจารย์ไม่แน่พรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีเออเดี๋ยวไปกับจิ๋วชวนจิ๋วไปกินข้าวนะฮะ
3: กินข้าวหรือกินเก๊กฮวยคะ
2: จิ๋วเขาไม่ค่อยจิ๋วเขาชอบกินต้มเผ็ดๆร้อนๆ เผ็ดแค่ไหนเขาก็ตักกินได้เลยถ้ามีน้องๆป้อนนะฮะ
3: ได้ยินเสียงซีดบ่อยๆนะคะ
2: เขาถนัด
3: เขาถนัด
2: เขาถนัดเขาถนัดฟุตบอลโลกอ่ะอันนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอจะแอชัยเริ่มเรื่องของแอมาก่อนว่าคือเดี๋ยวนี้อ่ะศัพท์ของแอใดๆที่เอามาใช้ในการในการจัดรายการที่เราคุยกันเป็นทางด้านของเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของนู่นนั่นนี่ถูกไหมครับเหตุการณ์ต่างๆที
3: ่เกิดขึ้นในวงการฟิตเนสอะไร
2: ซึ่งบางเรื่องอ่ะและก็หลายตัวหลายเรื่องในแต่ละวงการอ่ะต้องใช้ว่าเรื่องไม่ควรเป็นเรื่องหรือไม่ควรเกิดเรื่องแต่มันก็ทำให้เกิดเรื่
3: อง
2: เพราะความง่ายเพราะความเรียกว่าทางลัดที่มันไม่จีรังถูกไหมใช้คำนี้ผมพูดเนี่ยเหมือนผมแต่ผมเข้าใจมานาน10ปีแล้วนะผมทำรายการกับพี่วิชาคือวิชาแกก็บอกอยู่ว่ามันไม่มีหรอกครับที่นักกีฬาคนหนึ่งมันจะไปหลอกคือร่างกายมันถ้าคุณจะติดฟุตบอลคุณก็ต้องเบสิกดี
3: ใช
2: ่เล่นเป็นเล่นได้ร่างกายได้คุณจะเล่นดนตรีคุณก็ต้องค
3: ุ
2: ณก็ต้องระดับแบบเหมือนมันไม่ว่าโอเคพรสวรรค์มันมีอยู่แล้วเท่าไม่เท่ากันไม่รู้แต่ต่อให้ระดับท็อปอย่างอาจารย์เพชรก็ต้องหรือว่าต้องทบทวนต้องฝึกซ้
3: อม
2: ฟุตบอลก็ต้องแปรทุกวันไอ้วอลเลย์บอลทำไมพื้นฐานที่เราเรียนไอ้เซตใช่ไหม
3: ทำไมต้อง
2: ปิงปองทำไมต้องเดาะทุกวันมันคือการคอนโทรลหรือการฝึกทักษะเบสิกเบื้องต้น
3: ะ
2: นะฮะ
3: และหลังจากนั้นกว่าเราจะเก่งกว่าเราจะเป็นแชมป์มันมีเส้นทางของมันอยู่ซึ่งใช้ระยะเวลาม
2: ันก็ต้องทำถูกไหมครับพี่ชายยังเคยพูดว่าผมแบบว่าตอนนั้นผมกินพวกไอ้นี่ไงวิตามิน
3: อ่ะ
2: แกบอกแชมป์เชื่อพี่เหอะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายคือแกจะไม่แกจะเป็นสายประมาณว่าไอวิตามินกินแล้วขาวอ่ะต้องแชมป์แชมป์ตากแดดอ่ะแชมป์ซ้อมฟุตบอลแชมป์ตากแดดอ่ะ
3: แชมป์จะเอาที่ไหนมาขาว
2: โคตรวิตามินก็ไม่ได้เพราะว่าเราทำแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาความเป็นจริงเข้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคถ้าเรา
3: โฆษณาไงแบบเราฟังมาเยอะเราก็แบบว่า
2: ถ้าเราทำงานในออฟฟิศใส่แขนยาวอยู่แล้วใส่สูทแล้วก็ไม่ได้มีภารกิจอะไรที่จะต้องเจอแดดอะไรเงี้ยมันก็อีกแบบนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะความเป็นจริงมันคือความเป็นจริงอ่ะที่สิ่งที่พยายามจะสื
3: ่
2: อวันนี้ศัพท์ของแอคือ
3: ศัพท์ของแอที่มาในวันนี้โซเชียลดังมากเลยก็คือปักตะกร้าปักตะกร้าจนเป็นเรื่องค่ะ
2: ปักตะกร้าในความหมายของพี่แชมป์กับแอดจิ๋วก็คือว่าซื้อของไหม
3: ใช่ไหมใช่ไหมหลายคนก็ฟังแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเขาพูดปักตะกร้ายิ่งเข้าไปใน TikTok นะมีแต่คนพูดถึงปักตะกร้าคุณหมอก็มาพูดปักตะกร้านักกีฬาหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับกีฬาก็มาพูดปักตะกร้าไอเราตอนแรกเราก็นึกว่าเอ้ยเขาขายของอะไรพอนั่งฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปักตะกร้าแต่มันเป็นคำเลี่ยงค่ะพี่แชมป์มันเป็นคำเลี่ยงก็คือปักปากกา
2: แล้วปักปากกาคืออะไรครับ
3: ปักปากกาลดน้ำหนักเทรนกำลังมาเลยตอนนี้แล้วก็วัยรุ่นนะคะ เรียนแบบเยอะมาก
2: ก็คือใช้ทางลัดเพื่อจะลดน้ำหนัก
3: ใช่ซึ่งสมัยก่อนเดี๋ยวนะจะบอกว่าปากประการลดน้ำหนักเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นยาเม็ดใช่ไหมคะเป็นยาเม็ดสมัยเราเด็ก
2: เป็นยาเม็ดแต่ก็เรียกคำว่าปากประการอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: เป็นยาเม็ดแล้วกินเพื่อลดน้ำหนัก
2: ซึ่งอันเนี้ย
3: แต่ปัจจุบันอ่ะมันกลายเป็นเข็มฉีดยาแล้วกันมันง่ายกว่าม
2: ันง่ายกว่าต้องมากินที่ว่าแต่ก่อนซื้อเพื่อกินแล้วเพื่อควบคุมไม่อยากอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: เคยสมัยมัธยมด้วยความที่เราเป็นเด็กอะค่ะพี่แชมป์เล่าไปแล้วก็อาย คือเราไม่รู้
2: ก็ไม่กี่ปี
3: เราเป็นเด็กอ้วนอุ้ยขอบคุณค่ะ หนูเพิ่ง18 18บวก
2: ขอบคุณมาก
3: เข้าเรื่องอีกแล้ว
2: อะยังไงนะ
3: ลืมแล้วเราพูดเรื่องอะไร
2: ก็คือตอนเด็กตอนเป็นเด็ก18เนี่ยตอน18
3: ตอน18
2: เออ
3: เป็นเด็กอ้วนจะขึ้นประกวดนางนพมาศแล้วตอนนั้นคืออ้วนนะไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่ากลัวขึ้นเวทีแล้วใส่ชุดไทยแล้วไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาก็เลยคิดเอง
2: ครับ
3: ตอนนั้นน่ะมันอินเทอร์เน็ตมันคือกดยากเราต้องเข้าห้องอะไรนะห้องแล็บใช่ป่ะ
2: ห้องนี่แหละห้องคอมนี่แหละห้องคอมนี่แหละแต่ว่าก็
3: ถึงจะเสิร์ชข้อมูลได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปโรงเรียนเราก็ดูไม่ได้บ้านไม่มีคอมใช่ไหม
2: ใช่
3: เราคิดเองว่าเอ้ยเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเลยคลินิกลดน้ำหนักเข้าไปเลย
2: แล้ว
3: ก็เขาก็จ่ายยาลดน้ำหนักมาให้
2: ซึ่งจริงมัน
3: เป็นยาเม็ดมันคือยาเม็ดต้องกินจำไม่ได้ว่าเขาให้กิน3เวลาหรือว่าให้ก
2: ินในนั้นมันคืออะไรในยาเม็ดนั้น
3: จำไม่ได้แต่ว่าเป็นยาเม็ดหลายๆตัวค่ะ
2: ซึ่ง
3: ม
2: ัน
3: จะกดประสาททำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอาหารค่ะพี่แชมป
2: ์ซึ่งมันไม่ใช่ยาลดความมันไม่ใช่คือมันไปลดอย่างอื่นบั่นทอนร่างกายอย่างอื่นถูกไหมล่ะ
3: ใช่มันไปลดการอยากอาหารไปควบคุม
2: ซึ่งอันเนี้ยพี่แชมป์ก็ยังเห็นว่ามันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็ยังมีอยู่แต่ว่า
2: สายยาเม็ดเนี่ย
3: แต่ว่ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมค่ะมันมาในรูปแบบอาหารเสริมซะส่วนใหญ่ค่ะพี่แชมป
2: ์เขาบอกหรือกาแฟ
3: ใช่
2: ที่บอกกาแฟลดความอ้วนยังงงกาแฟ
3: ก็ต้องไปดูสารอาหารนะว่าเขาใส่อะไร
2: ถ้าใส่น้ำตาลขนาดนั้นเนี่ยมันก็กาแฟลดความอ้วนยังไงนึกออกปะ
3: บางอย่างมันมีสารอันตรายค่ะบางอย่างก็จะเป็นการพองตัวทำให้เรารู้สึกอิ่มค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าอาหารเสริมที่ระบุนั้นน่ะเราอ่ะทานเข้าไปเนี่ยเขาใส่อะไรเข้าไปทำไมถึงหอมอะไรอย่างนี้
2: อันนี้ย้อนกลับไปวัย
3: เด
2: ็
3: ก
2: ก็คือเป็นยาเม็ดแต่ณปัจจุบันที่เราจะคุยกันวันนี้ใช้คำว่าปากกาม
3: ันคือออกมาในรูปแบบปากกาเลยเคยเห็นปากกาแบบสปริงกดไหม
2: ปากกา
3: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงปากกาหรือเป็นเข็มอินซูลินก็ได้เหมือน
2: แล้วยังไงฮะปึ๊บเข้าไป
3: จิ้มไปที่พุงค่ะมีพุงไหมคะไหนขอดูหน่อยสิ
2: อย่าไปจับมัน
3: หนูจับพุงพี่หนูไม่ได้จับ
2: นิ้วแตกและโคพุงมันยืนตรงไหนก็เห็นนะ
3: หยิบพุงมา
2: แล้วก็คือปึ้ง
3: หยิบก้อนรวมไขมันเข้าไปด้วยค่ะ
2: แล้วเขาก็จิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอคร
3: ับ ใช่ก็กดชึกตัวยาก็จะ
2: ทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งแพทย์อย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ในครั้งแรกถ้าบางคนไม่รู้ค่ะก็อาจจะต้องให้แพทย์อ่ะเป็นผู้ที่กำหนดโดสของยาว่าวันแรกเราต้องใช้โดสเท่าไหร่แล้วทีนี้พอเราชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถติดต่อซื้อกับคลินิกแล้วก็ปักบางคนอาจจะเลือกปักทุกวันหรือบางคนอาจจะเลือกปักอาทิตย์ละ1ครั้ง
2: แล้วจริงๆมันคืออะไร
3: จริงๆมันก็คือยาที่ควบคุมสมองทำให้รู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะ
2: ซึ่งมันไม่ดีแน่ๆในระยะยาว
3: ปกติถ้าเราหิวเรารู้สึกไง
2: หิวก็หิวก็อยาก
3: ท้องร้อง
2: ท้องร้อง
3: มันก็สั่งการไปที่กระเพาะอาหารว่าเออมีการบีบตัวต้องการย่อยอาหาร
2: นั่นคือร่างกายมนุษย
3: ์แต่ตัวยาที่อยู่ในไอตัวที่ปักปากกาเนี่ยไอปากกาลดความอ้วนเนี่ยค่ะมันไปกดประสาททำให้เรารู้สึกอิ่มตลอดเวลาอิ่มตลอดเวลาเลย
2: เอางี้โอเคผมจะปักไว้ตรงนี
3: ้
2: เดี๋ยวเบรก2กลับมาฟังเดี๋ยวเบรก2กลับมาฟังเรื่องนี้นะฮะ
3: ทำไมถึงเป็นเรื่องว่ามีข่าวออกด้วยนะว่า
2: แล้วตอนนี้กำลังดังเพราะว่าม
3: ันมีเหตุถูกไหมเข้าโรงพยาบาลเลย
2: มีถึงเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะ
3: มีถึง
2: ชีวิตหรือยัง
3: คิดว่าเกือบ
2: โอเค
3: เกือบ
2: งั้นหยุดไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะใครเข้ามาแล้วทาง FM 97หรือทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพันรวยก็ทักทายเข้ามาได
3: ้
2: นะฮะเดี๋ยวคุยกันนะทางคอมเมนต์นะก็ฝากคอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับท้ายๆของเบรกแรกเนี่ยอยากชวนให้มีใครมีความรู้สึกไหมว่าบอลโลกครั้งนี้มันดูอีลุงตุงนางบวกกับการที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์คุณฟังคือมันก็เลยดูอีลุงตุงนางมั่วตัวเหล่งยังไงไม่รู้นึกออกไหมอย่างเมื่อเช้าอยู่ๆเนี่ยผมตื่นมาผมว่า ตอนเนี้ยอันนี้คุยกับแอร์ไปด้วยเลยนะพี่แอมจะตื่นประมาณ 7-8 โมงอยู่ละแต่ด้วยความที่ว่างานจะออกจากห้องเพื่อไปทำงานเนี่ยคือจะ 11 โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลุกทำอะไรเนี่ยก็คือ 11 โมงซึ่งช่วงพอตื่น 7-8 เนี่ยมันก็มี2แบบครับถ้าแบบนอนน้อยจากคืนงานอื่นดึกๆเนี่ยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนอนต
3: ่
2: อตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งมันพอเราเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยร่างกายมันต้องไปสู่กันไปสู่การทำงานของวันนั้นแล้วถูกป่ะแต่เราอะนอนต่อในส่วนตัวนะแต่ถ้าเรานอนเต็มแล้วครับเช่นเรานอนตั้งแต่ห้าทุ่มแต่เราตื่นเจ็ดโมงแปดโมงมัน
3: เต็ม
2: แล้วนะเข้าห้องน้ำร่างกายรีเฟรชเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่เวิร์คกับชีวิตตัวเองตอนนี้คือถ่ายโทรศัพท์ จนถึง11โมงแล้วค่อยมาอาบน้ำเพื่อที่จะออกมาทำงานในแต่ละวัน
3: ตื่นแล้วนะ
2: ซึ่งช่วงนี้แหละครับโค้ชแอร์ต้องเข้าครับโค้ชแอร์ต้องเข้าแต่ว่าผมก็ไม่ติดต่อโค้ชแอร์ฮะมีไปแย็บเขาใน Facebook อย่างเดียวครับโค้ชผมจะ
3: แย็บเป็นเดือนแล้วนะคะ
2: ผมจะและเขาคงเข้าใจว่านี่ทำคงเข้าใจว่านี่วิดพื้นละหรือว่ามีไอ้ดัมบงดัมเบลไม่มีอะไรเลยครับมีแค่โทรศัพท์ละ
3: รายงานเหมือนฟิตมาก
2: 500กรัมน้ำหนัก500กรัมอยู่ในมือซ้ายเมื่อยหน่อยก็เปลี่ยนมาเป็นมือขวาอยู่แค่นี้ฮะ
3: โอ้ใช้แต่ข้อมืออ่ะพี่แซม
2: นั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่า8โมงถึง11โมงชีวิตกูควรที่แบบว่า
3: ถ้
2: าไม่ได้เงินควรได้
3: ร่างกาย
2: ไหมนิดเดียวอีกนิดเดียวโค้ดใกล้ละใกล้จะเขาเรียกว่าเซลล์มันจะแตกสำรอกออกมาเป็นปิโกโลผมเนี่ยจากปิโกโลจากพระเจ้าจะเอาปิโกโลออกไปแล้วพระเจ้าจะอยู่เหมือนเดิม
3: ทุกคนเป็น
2: เราจะเป็นคนดี
3: เดือนนี้เดือนอะไรนะ
2: เดี๋ยวอย่าพ
3: ึ่งคุยกันตั้งปีแล้วนะ
2: ทีเนี้ยเราก็ดูวันนี้ไถมาแต่เช้าเลยสายๆเว้ยก็แบบว่าเฮ้ยอ้าวมีคนโพสต์ว่าได้ฟุตบอลโลกแล้วนะครับวันนี้เหตุการณ์มันชุลมุนอย่างนี้ผมเล่าคร่าวๆแล้วกันผมใช้ว่าเป็นคือมันเราผมไม่อยากโทษนะจิ๋วนึกภาพออกไหมสมมติว่าเป็นพี่ช้ำเองก็ได้ครับเรียกว่าเป็นนักข่าวรุ่นเก่าละกันซึ่งคนรุ่นพี่ช้ำเนี่ยก็ยังพอปรับตัวได้บ้างกับโซเชียลไม่ว่าจะเป็นใดๆถูกป่ะแต่พี่ๆหลายๆคนที่เป็นโตกว่าเราอ่ะจิ๋วลองนึกดูดิแต่ว่าคนรู้จักอะทั้งประเทศอะแต่เล่นอย่างน้อยโซเชียลคือเล่น Facebook เนี่ยและรู้ข้อมูลวงในแหละเข้าใจและคนระดับนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนลั่นโพสต์มาก่อน1ท่านทีเนี้ยด้วยความเป็นท่านเนี้ยหรือระดับเนี้ยมันก็มีสื่อที่เป็นเด็กๆน้อยครับที่อย่างน้อยเป็นสื่อระดับประเทศละกันเอาไปลงเราก็เฮ้ยปึ๊บทีนี้สักเราก็ปล่อยผ่านได้แล้วคือไออังคารที่แล้วคุยกับจิ๋วว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีพระเอกขี่ม้าขาวถูกไหมจิ๋วเราใช้คำนี้กันเนาะแล้วก็คุยอังคารที่แล้วกับไข่แฟรี่ได้ดูนะตัวเลขเท่าไหร่ว่ากันใครจะเป็นลงขันกันบ้างมีรัฐบาลไหมหรือเอกชนอย่างเดียวเสียตังไหมเดี๋ยวรอดูแต่มีแน่พระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยต้องมีฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราคุยกันนอกรอบว่าเขาวางตัวฮีโร่กันไปด้วยใช่ไหมว่าจะออกเป็นใครด้วยเหตุผลทาง1ธุรกิจ2ทางการเมืองในระยะยาวต่อไปครับก็อ้าวเพราะเราไม่ตกใจผมไม่ตกใจว่าเฮ้ยสำเร็จแล้วค่ายนี้ซื้อสำเร็จเรียบร้อยนู่นนั่นนี่แต่ซักอีกสัก1ชั่วโมงถัดมาครับสักประมาณไม่เกิน11โมงก็เริ่มมีข่าวแจ้งออกมาจากโดยตัวองค์กรนั้นก่อนเฟคนิวนะครับ
3: เอ้า
2: ผมทางองค์กรยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับทางฟีฟ่า
3: ค่ะ
2: ทีนี้แหละคุณเอ้ยมันก็วุ่นมาทั้งวันทั้งวี
3: ่
2: ตัวเลข1มูลค่าคนอยากรู
3: ้
2: มีช่องทีวีช่องหนึ่งเก่าด้วยนะพี่ท่านเนี้ยแต่เราก็ไม่จะไปพูดคือเราไม่อยากกินเนื้อเสือเขาก็ไปปรับอารมณ์ประมาณว่าตอนที่รัฐบาลออกมาว่า1,300ล้านเนี่ยแต่ว่าไอ้องค์กรเนี้ยช่องเนี้ยเห็นว่าจะซื้อได้อยู่ประมาณราวๆ600แล้วจะต่อให้เหลือ450
3: ค่ะ
2: โหก็ด่าเละเลยด่าเละเลยซึ่งไอ้1,300มันเป็นราคาที่เขาตั้งเออแต่ว่าอันนี้รัฐบาลคุยแล้วก็ถอยจบแค่นั้นเองยังไม่ได้ต่อรองแล้วก็เงื่อนไขด้วยงวดระยะเวลาครับว่าเนี่ยพรุ่งนี้มันจะฟุตบอลโลกแล้วอีก2วันจะฟุตบอลโลกละถ้าคุณไม่ขายสมมติว่าคุณไม่ขายคุณเน่าเปล่าๆอยู่ในแผงอะแต่ว่าเอออันนี้มันก็แบบโค้งสุดท้ายคุณจะขายแบบลด30ลด40ลด50ไห
3: ม
2: ซึ่ง ตอนนี้ผู้ซื้ออาจจะดูได้เปรียบกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่2 3สัปดาห์ที่แล้วที่ผู้ซื้อเอ่ยมาเป็นชื่อของรัฐบาลนี่ไม่ได้ป้องรัฐบาลนะแต่แค่มันเป็นกลไกทางตลาดทีนี้ปุ๊บพอมันไม่ได้เขายังยืนยันว่ามันไม่ได้แอบตอนนี้นะวินาทีนี้ก็ยังไม่ได้แต่วงในเขาก็บอกว่าอันนี้แฟนกีฬาพันรวยเลยนะวงในโดยพี่เขาขับรถเปิดฟังเราว่าไม่รู้เพราะผมก็ฟังพี่เขามาโดยพี่บีแหลมสิงห์แล้วกันอ้างชื่อเลยเพราะว่าเราไม่อยากก็เราไม่ได้วงในเองเรื่องนี้อีกคนก็ได้พูดก็ได้บับเบิ้ลโพสต์อยู่ยืนยันว่าได้ดูแหละแต่ก็รอการเจรจาเป็นที่สำลิดผลซึ่งก็คงจะเป็นนี่แหละช่องนี้แหละหรือองค์กรนี้แหละไม่ได้ผิดไปหรอกเพียงแค่ว่าเมื่อไหร่และราคาเท่าไหร่และแพ็กเกจฟรีหรือแพ็กเกจยังไงฟรีเลยไหมหรืออย่างไรหรือจะมีใครเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันรอติดตามแต่ก็ยังยืนยันว่าพรุ่งนี้10ถูกไหมพรุ่งนี้วันที่10วันพฤหัส11พฤหัส11คือคืน11อ่ะจะเริ่มมีถ่ายทอดสดแล้วถูกไหมครับนัดนะฮะอันนี้ก็ปึ้มทีเนี้ยไอบรรยากาศรอบโลกอิหร่านเมื่อวันจันทร
3: ์
2: อิหร่านก็บอกกูไม่คุยแล้วอเมริกากูไม่คุยแล้วไอไม่คุยอิสราเอลแล้วไอเพราะว่ายังไปโจมตีนู่นนี่นั่นอยู่คือตัดอเมริกาไปก่อนนะของวันจันทร์ที่ผ่านมาอิหร่านก็ยังโจมตีไออิสราเอลอยู่นี่ก็ยังวุ่นวายอิหร่านบินไปไหนฮะบินไปลงที่เม็กซิโกนายกหญิงเม็กซิโกก็ไม่กล้าต้อนรับเยอะนึกออกไหมกูเยอะไปหน่อยเดี๋ยวกูแล้วสิ่งที่อิหร่านจะเจอคือมันอีลุงตุงนาครับอิหร่านต้องบินเข้าไปที่สหรัฐแล้วแข่งเสร็จก็ต้องบินกลับซึ่งโอเคระยะทางมันอาจจะ50นาทีชั่วโมงครึ่งหรืออะไรมันอาจจะประมาณกรุงเทพเชียงใหม่หรืออะไรผมไม่แน่ใจตรงนี้นะฮะแต่ลงแล้วมันยังมีอาจจะมีนักเตะหรือทีมสตาฟหรือเจ้าหน้าที่ที่สหรัฐจะไม่ให้เข้าด้วยซึ่งอาจจะถูกกักตัวอยู่สนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ก็ยังอึมครึมนะครับล่าสุดครับเมื่อคืนดีกว่ามีมิสเตอร์ชื่อหน้าจำไม่ได้แต่ชื่อหลังเนี่ยอาการจำได้เพราะว่ามันอ่านรับศัพท์เป็นภาษาไทยว่าอาการเป็นผู้ตัดสินชาวโมซัมบิกพี่แกก็มีคิวจะเป่าแล้วก็มีถ้าเป่าก็ได้เม็ดเงินถูกป่ะล่ะระดับเป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของแอฟริกันปี2025พี่แกก็บินไปเลยเว้ยไปอเมริกาแล้วเจ้าหน้าที่อเมริกาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาก็ไม่ให้เข้าด้วยเหตุและผลว่าประเทศโมซัมบิกไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดนันทําแล้วอาจารย์นี่ทำไงฮะก็เข้าไม่ได้ฟีฟ่าก็แทรกแซงไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการตรวจคนเข้าประเทศไม่เรื่องฟีฟ่าฝ่ายทางสหรัฐหรือฝ่ายจัดการขันที่เป็นของทางสหรัฐก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำถูกแล้วส่วนมิสเตอร์อาการเนี่ยผู้ตัดสินระดับทวีปของแอฟริกันเนี่ยสรุปล่าสุดฟีฟ่าก็เลยออกมาบอกว่างั้นก็อดทำหน้าที่ไป
3: อดทำหน้าที่
2: นี่ก็ยังคิดว่าเฮ้ยโยกแมตช์แกมาอยู่เม็กซิโกได้ป่าววะแต่ว่าแกอดเลยนะอดเลยนะแล้วไอ้ฟุตบอลโลกเป่านัดนึงนี่เงินไม่รู้เท่าไหร่นะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอีลุงตุงนางมากนะครับวันนี้วันอังคารวันอาทิตย์วันเสาร์แคมป์เก็บตัวทีมชาติอังกฤษพวกยิงกันสนั่นเลย10นาทีห่างจากแคมป
3: ์
2: เฮ้ยฟุตบอลโลกครั้งนี้มันดูแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพวกอิรักอิหร่านใดๆเนี่ยครับที่บินกันไปแล้วหรือรอเข้าประเทศเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีอุบัติเหตุซึ่งเอาล่ะหน้างาน
3: อ
2: ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหน้างานคงไปว่ากันอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกมีความวุ่นวายอีกแล้วก็คือทางอเมริกาเราก็เข้าใจเขาก็ต้องป้องกันการก่อการร้ายป่ะต้องการการคือไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่กับแอบเชื่อลึกๆว่าครั้งนี้แม่งอาจจะมีอะไรที่แบบแต่ไม่อยากให้มันเป็นโศกนาฏกรรมนะเล่นเป็นตัวไปนะฮ
3: ะ
2: ผมฝากไว้อย่างนี้กับฟุตบอลโลกที่ดูอยู่วุ่นวายพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
3: เบรกหน้า
2: ปากปากกาคืออะไร
3: ปากปากกาน
2: ี่แหละถูกไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: อ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามฮะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และโรงแรม Royal Orchid Sheraton
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
5: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
10: นายภาสกรยืนลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งส ขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้นส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
11: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออชี้แจงกรณีที่กรออนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอจึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมออยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ช็คตามระยะครั้งนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: หลังไมค์ท้อใจกว่าจะมีสุขภาพที่ดีโค้ชคูฟัดฟัดฟัดนอนดีกว่านอนไถโทรศัพท์เนี่ยจิ๋วสบายสุดแล้วชีวิตเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงนึง คือเราอะเป็นเด็กที่บ้าเล่นฟุตบอลนะเล่นเล่นแบบชอบเล่นมากคือเตะบอลกับเพื่อนชอบมากแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่เราเหมือนเราพ้นจากมัธยมอะครับซักเข้ามหาวิทยาลัยแล้วอะไม่ต้องอยู่บ้านคนอื่นจะไปดื่มไปอะไรนะลงบุหรี่นะเราบุหรี่นี่เราไม่เอาเลยนะแล้วนี่ไปต่อทีมเล่นรอบดึกอะนึกออกป่ะแบบใต้สะบอล3คนโกหนูอะไรอย่างเงี้ยสมัยนู้นนะก็เล่นมาจนเตะไปจนเรื่อยๆนะจนได้งานทำจริงจังเป็นผู้สื่อข่าวจริงจังน่าจะสักปี47ที่อสมทเนี่ยนะพอทำงานปุ๊บเฮ้ยมันโหลดแบบต้องตื่นตี3เข้าเวรนู่นนั่นนี่พอร่างกายมันชินสักปีกว่าชินกับการไม่ออกกำลังกายเนี่ยมีคนชวนเตะบอลน่ะ
3: ก็ไม่ได้ไป
2: ไม่อยากเตะนะไม่อยากเตะแล้วไปให้ข้อคิดเขาอีกเตะบอลเนี่ยอันดับแรกเลยมึงแอคก่อนมึงหาซื้อสตั๊ดแพงๆแล้วนี่เปลืองแล้วนะเปลืองเงินแล้วนะ1นะ2ไหนจะชุดอีก3ไปหารค่าเช่าสนามอีกเพราะมันจะชุกยุคปีสัก4 7 4 8เนี่ยมันเริ่มมีสนามหญ้าเทียมที่เปิดให้เช่าเยอะมากนะตอนนั้นเป็นธุรกิจที่ดีเราก็ไปพูดว่าไหนจะเสียค่าสนามอีกนี่เสียเท่าไหร่ละเสียเหงื่ออีก
3: เสียเหง
2: ื่
3: อ
2: เนอะนะมึงไงเวรนี่เรานั่งอยู่ห้องแอร์
3: เสียแรงด้วยนะ
2: แล้วเสียเหงื่ออีกเดี๋ยว4แล้วนะ5สมมุติว่าวิ่งไปเข่าไปบิดชนกันเข่าบิดเสียอีกลงงงๆเชื่อกูนั่งเล่นเกมอยู่หน้าจอคอมเนี่ยดีสุดแล้ว
3: แล้วสุดท้ายเป็นไงคะ
2: ก็นี่ไงถึงเป็นไอ้นี่ทุกวันนี้นี่เป็นคุณลุงทุกวันนี้นี่ไงแต่ก็ยังดียังดีที่ว่าผมว่าบุญชีวิตผมยังดีหน่อยว่าช่วง10ปีหลังอะผมกลับมาทำฟุตบอลมันก็ยังได้เขาเรียกอะไรได้ออกแรงบ้าง
3: มี
2: ใช่มีตรงนั้นนิดๆหน่อยๆนะก็เนี่ยแต่ว่าพอมันผมจะโยงมาเข้าเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากจะลดคุณอยากจะร่างกายดีคุณอยากจะอะไรก็แล้วแต่กับเส้นกับทางลัดที่มันเป็นเรื่องอันตรายของตัวเองเดี๋ยวที่แอร์จะเล่าให้ฟังก็คือปากกาในTikTokเนี่ยในโซเชียลนี่แหละนะฮะมันคืออะไรก็เลยเดี๋ยวว่ากันเพราะหลังใหม่แล้วก็โค้ดผมเอาอย่างนี้ ได้ไหมทำแค่นี้ก่อนได้ไหมโค้ดบอกมึงนอนเถอะต้องทำอย่างเงี้ย
3: ก็พี่แชมป์มาบอกว่าจะเข้าคลินิกอะบอกแอร์นี่ดีไหมคลินิกคือแบบมันเหมือนอบโอโซนแบบว่าให้นอนสบายเราพี่แชมป์ไปนอนจริงเถอะจะเสียตังค์2,000เอามาให้แอร์ดีกว่า
2: อย่าพี่แชมป์ฟังเดี๋ยวพี่แชมป์บ่นพี่คือพี่ชาเขาบอกอยู่ว่าแกอย่างเงี้ยอย่าไปคิดทางลัด
3: พี่วิชาสวัสดีค่ะพี่วิชาเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยนะ
2: บอสสวัสดีครับ ผมนี่คิดถึงบอสที่สุดเลย
3: พี่วิชาฝากถามมานะคะพี่แช
2: ร์บ
3: อลไทยจีนเป็นไงบ้าง
2: ไม่ได้ดูเหมือนกันครับบอสแต่มีความรู้สึกว่าเขาก็บอกว่าเป็นบอลน่าเบื่อแล้วก็เสมอกันไปแบบ0-0นะฮะบอลไทยก็เล่นไม่มีทรงว่าบอลไทยเล่นไม่มีทรงแล้วเนี่ยคือเรียกว่าบอลไทยเล่นไม่มีน้ำยาเนี่ยจีนก็ไม่มีขนมจีนมาให้เล่นมาให้ตักอ่ะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในมุมที่บอสถามเนี่ยผมอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสภาสูงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปเช็
3: ค
2: ซึ่งผมว่ามันกลิ่นอายมันแปลกๆอยู่แล้วนะฮ
3: ะ
2: บอกเล่นไม่เอาทรงเลยอ่ะเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเรื่องปากตะก้าของแอร์แล้วกัน
3: ค่ะคุณชลิตฮิวโก้นะคะทักทายสวัสดีครับพี่แอร์พี่แชมป์กดแชร์กดหัวใจให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: แอดจิ๋วทักทายสวัสดีครับผมแล้วก็พี่เพชรนะคะสวัสดีครับทั้งสองท่านผม FC คุณแชมป์ครับ พี่เพชรไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าพี่เพชรถามว่าแอร์อย่ากลัวครับแชมป์จั่วลม
2: โคจานจานอย่าพี่ป๋องไงพี่หนุ่มกรรชัยไปเอาไปแซวแล้วไปออกทีวงทีวี
3: ค่ะคุณชานนท์บอกว่าให้เรามินิฮาร์ดกับกล้องหน่อยคู่กันฮัลโหลคุณชานนท์
2: ไม่บอกกับผมเลย
3: แล้วก็พงษ์ประโนดค่ะคุณไหมคุณไหม
2: คุณสิ
3: สวัสดีครับดีเจแอร์วันนี้สวยจังครับ
2: มาเฉพาะวันดีเจแอร์พงษ์ประโนดเนี่ย
3: แล้วก็
2: ขี่มอไซค์ฝนลื่นตกฝนถนนลื่นนะเฮ้ย
3: คุณกิจชัยทักทายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่กิจชัยประมาณนี้เน
3: า
2: ะ
3: เดี๋ยวเราคุยเรื่องปักปากกาถามว่าทำไมวันนี้ต้องเอามาพูดนะคะเป็นเพราะว่าตอนนี้ทั้งวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มสาวๆอาจจะมีกลุ่มผู้ชายด้วยมั้งจริงๆทุกเพศแหละนะคะที่สนใจไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวช่วยซึ่งเอามาใช้ลดความอ้วนแล้วก็คลินิกต่างๆอ่ะก็คลินิกเสริมความงามก็เริ่มที่จะนำสิ่งพวกเนี้ย
2: เอามาใช้เหรอ
3: เอามาใช้
2: ซึ่งคลินิกไม่คิดเลยว่ามันไม่ได้อ่ะ
3: ซึ่งต้องตอบโจทย์พี่แชมป์มันเป็นธุรกิจค่ะอย่างเช่นเราเปิดร้านสักร้านหนึ่งอ่ะแล้วลูกค้ามีความต้องการ
2: จริงๆอ่ะแอ้พี่แชมป์ว่ามันผิดตั้งแต่สมัยตอนแอ้18ละแล้วเข้าไปแล้วไม่เอายากดประสาทให้เราไม่หิวกินอ่ะอันเนี้ย
3: จริงๆตอนนั้นยังไม่18เลยเพิ่ง17จริงๆแล้วมันไม่ควรนะ
2: ใช่ป่ะตรวจจับได้ป่ะเอาไม่รู้เอาผมมีความรู้สึกว่ามันเอานี่ก็เหมือนกันนะถ้าคือเรื่องเนี้ยถ้าคุณไปซื้อในที่ที่แบบมันรับเฉพาะแล้วคุณไปได้มาเองทำเองแต่ถ้าคุณซื้อในคลินิกที่มันจงแจ้งอ่ะมันได้ด้วยเหรอ
3: เขาน่าจะอ้างว่าเป็นการควบคุมโดยแพทย์ก็เลยไม่ผิดนึกออกไหม
2: ว่าแพทย์โดนนะเอาเปล่าน
3: ะคะทีเนี้ยข่าวที่ลง
2: เมื่อ
3: 4วันที่แล้วเหตุการณ์ก็คือว่า มีวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะก็ใช้วิธีการปักปากกากับทางคลินิกแต่ว่าเป็นคลินิกที่ไม่ได้รับมาตรฐานก็คือคนที่ปักปากกาให้น้องคนนี้ไม่ใช่คุณหมอแต่เป็นผู้ช่วยแพทย
2: ์
3: ทีเนี้ยก็อาจจะปรับโดสที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นยี่ห้อที่ไม่ตรงกับความต้องการของคนไข้คนนั้นเลยทำให้น้องมีอาการอาเจียนรุนแรง มีไข้จนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลในที่สุดนะคะก็เลยเป็นข่าวคึกโครมกันแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าหนูก็เคยค่ะหนูก็เคยเหมือนกันแล้วมีอาการเดียวกับข่าวเลยก็คืออาการ
2: แต่บางคนอดทนไหวอดทนไม่ไหวก็แล้วแต
3: ่ใช่แล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าหลายคนเคยปักปากกาแล้วบอกว่าเฮ้ยลดได้จริงนะลดได้แบบเดือนนึง10โลพี่แชมป์เดือนนึง10โล
2: คุณออกกำลังกายยังไม่ได้เลย
3: 10โลแล้วก็เอามาคุยกันเป็นปากต่อปากค่ะว่ามันดี
2: นี่แหละมนุษย
3: ์
2: ผมจะพูดในทางธรรมแล้วกันทางธรรมะแล้วกันมันในปากกานั้นเนี่ยมันก็ผมใช้คำว่ามันคือเข็ม
3: มัน
2: คือเข็ม
3: แล้วก็มีตัวยาเนี่ย
2: ตัวยาเนี่ยมันคืออะไร
3: ตัวยาเนี่ยเขาเรียกว่า GLP-1 ค่ะก็พูดเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นตัวยาตัวนึงที่ควบคุมให้เราอิ่มอยู่ตลอดเวลาม
2: ันมีสารชนิดนี้มันคิดขึ้นมาเพื่ออะไรวะ
3: เพื่อรักษาโรคค่ะพี่ช
2: ายอ๋อถ้าเกิดในทางการแพทย์ที่ต้องใช้มี
3: คนที่จะใช้อ่ะก็คือคนที่1ค่า BMI เนี่ยมันเกิน30ก็คืออยู่ในสภาวะเป็นโรคอ้วนลงพุงโดนใครหรือเปล่า
2: คะพี่ไม่มีย
3: ัง
2: ไม่มี
3: BMI เกิน30คนที่เป็นเบาหวานค่ะสามารถใช้ได
2: ้เพราะว่าจะได้ลดแป้งลดอาหาร
3: ใช่คนที่เป็นความดันแล้วก็คนที่มีสภาวะแบบกลหนักมากจนหยุดหายใจระหว่างนอนหลับแล้วก็คนที่มีสภาวะเป็นโรคอ้วนที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นโรคอ้วนถึงจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยตัวยา GLP-1 หรือว่าปากกาที่หลายคนเอามาใช้ใน
2: เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในทางการรักษาทางอื่น
3: ๆถูกต้อง
2: แต่ว่าเนี้ย
3: แล้วทีเนี้ยมันเป็นตัวยาที่ทำให้เราอิ่มตลอดเวลาแล้วคนที่เอามาใช้แล้วเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนแต่อยากลดน้ำหนักหรืออาจจะ BMI อ่ะมันไม่ได้โอเวอร์เกินจนแพทย์ระบุเป็นโรคอ้วนอ่ะแต่มันเป็นค่านิย
2: ม
3: ที่แบบฉันจะลดน้ำหนักฉันออกกำลังกายมาตั้งนานหรือบางคนไม่ออกกำลังกายแล้วอยากจะผอมเหมือนคนนั้นคนนี้ที่เขาเคยพูดว่าใช้ได้ผลเป็น10โลเลยนะอย่างนี้เลยมันเป็นปากต่อปากจริงๆแล้วเป็นกระแสที่ดังมากๆเลยนะคะตอนนี
2: ้แล้วจากเหตุการณ์ที่มันมีเป็นแบบนี้ครับมันมีหน่วยงานมันมีอะไรยังไงไหมฮะที่ออกมาแอคชั่น
3: เท่าที่ดูนะคะก็จะเริ่มมีคุณหมอที่ทำคลิปออกมาอธิบายการทำงานของไอตัว GLP-1 ตัวนี้ว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ควบคุมฮอร์โมนของเรายังไงนะคะทำให้ไอสภาวะที่เราอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วเราแบบกินข้าวได้น้อยมากอันนี้จริงๆมีคนใกล้ตัวก็คือเป็นลูกเทนอะที่เลือกใช้ซึ่งเราห้ามแล้วเราก็เลยได้เห็นสภาวะที่น้องเขาอะมีอาการก็คือหนึ่งคือจะบอกว่าพอเราไม่หิวอ่ะมันทำให้สมองอ่ะมีความเสื่อมด้วยนะคะเพราะในสมองมันไม่มีอาหาร
2: ก็มันก็ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการอ่ะ
3: ม มันมีเอฟเฟกต์ต่อเนื่องอะค่ะที่บอกว่าทำไมถึงอาเจียนทำไมถึงมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าพอเราไม่หิวหนึ่งในร่างกายเราไม่มีอาหารพอไม่มีอาหารเนี่ยร่างกายมันก็จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วมันจะไปดึงเอาอาหารจากอะไรก่อนคะพี่แชมป์ดึงเอาอาหารจากกล้ามเนื้อก่อน
2: ที่มีอยู
3: ่ใช่พอดึงอาหารจากกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ากล้ามเนื้อคุณจะสลายออก
2: ก็
3: ถูก
2: เหลวเป๋ว
3: พอทีนี้กล้ามเนื้อสลายออกตัวคุณจะเละจะเหลวแบบเหี่ยว
2: แล้วก็ความเขาเรียกว่าแน่นของระหว่างกล้ามเนื้อที่มันจะอยู่ระหว่างเอ็นข้อต่ออะไรก็มันก็เดี๋ยวมันก็จะไปเจ็บป่วยอย่างอื่นน่ะ
3: ใช่แล้วรู้ไหมว่าพอไม่มีกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อสลายจนหมดที่คุณบอกอุ้ยน้ำหนักฉันลงอ่ะน้ำหนักกล้ามเนื้อคุณลงไปมันร้ายแรงมากๆเพราะระบบการย่อยต่างๆคุณจะลดลงไป
2: โหดอ่ะแล้วเขาปล่อยให้ขายเป็นแพ็กเกจเพื่อที่จะทำได้ยังไงอ่ะ
3: ใช่เขาขายเป็นแพ็กเกจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดประกัน1เข็มเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ก็คือ 1,999 บาทหรือวงไว้ที่ 2,000 นะคะแต่ว่าในการปักครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ปักแค่ครั้งเดียวไงมันมีเป็นคอร์ส
2: ก็ต้อง5ครั้งขึ้นไป8ครั้งขึ้นไปอะไรอย่างงี้10ครั้ง
3: จะอัพขึ้นมาเป็นแบบว่าถ้าซื้อเท่านี้นะก็ประมาณ 2,000 ถึง 16,000 อะไรประมาณนี
2: ้กำลังคิดว่าเคยโดนฉีดอะไรเข้าพุงเปล่านึกย้อนอยู่เนี่ยแต่ไม่น่ามีนะไม่ดีไม่แนะนำ
3: ใช่มันส่งผลกับไตอักเสบสมองช้าพอสมองช้าเนี่ยลูกเทนแอร์เองคุยอะไรไม่รู้เรื่องหน้าน้องก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ย
2: คืออื่นๆเบอร์
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอาหาร
2: ว่าไม่ได้นะมันไม่ได้อ่ะอาหารมันต้องกิน
3: อ
2: ่ะ
3: สิ่งที่กระทบคืออีกอันนึงคือที่เห็นในคอมเมนต์ที่มีคนที่เคยใช้ไอตัวปักปากกาเนี่ยแล้วส่งผลคือหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้นะคะ
2: นี่ไงทีเนี้ยอันเนี้ยมันพี่ว่ามันยังไม่ดังมากนะแอร์ถ้าดังมากแล้วแบบปุ้งๆบ้างอ่ะนี่โดนกวาดล้างกันได้เลยนะ
3: ถูก
2: ไหมล่ะ
3: ตอนนี้มันยังไม่ถึงแล้วตอนนี้เริ่มที่จะมีคลินิกที่ถูกจับมีคู่กรณีแล้วก็อาจจะเริ่มมีการตรวจสอบแล้วค่ะ
2: ว่า
3: เขามีการตรวจสอบเรื่องของยาจริงยาปลอมอยู่ในเวลานี้นะคะ
2: นี่ยังไม่รวมไอ้อะไรที่เอาเข้าไปในนั้นอีกโอเคไอสารเนี้ยมีเบื้องต้นอยู่แล้วแต่บางทีเฮ้ยไปซื้อมาแพงเว
3: ้
2: ยใส่อย่างอื่นเพิ่มไปหน่อยเพื่อให้ปริมาณมันเต็มอะไรเงี้ย
3: ใช
2: ่
3: คือจะบอกว่าไอยาตัวเนี้ยมันนอกจากที่เราบอกว่ามันร้ายแรงที่เกิดผลต่างๆว่าขาดสารอาหารขาดน้ำร่างกายดิ่งลงเรื่อย
2: ๆ
3: ผอมจริงแต่ข้างในอ่ะข้างในอ่ะมันแทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยนะคะพี่แชมป
2: ์โอ้โห
3: แต่อันนี้คือไม่ได้บอกว่ามันร้ายแรงจนใช้ไม่ได้เราจะต้องมีความรู้และศึกษาดีๆว่าเราควรใช้โดสเท่าไหร่คะพี่แชมป
2: ์หรือพี่ยังว่าไม่ควร
3: อ
2: ่ะ
3: อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ใช้ได้สำหรับคนที่ลดมาทุกวิถีทางแล้วจริงๆแล้วมันลงไม่ได้จริงๆใช้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้พยายามเหมือนเราเกริ่นตอนแรกอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากใช้ทางลัด
2: อ
3: ันนี้แนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายก่
2: อ
3: นเพื่อเอากล้ามเนื้อขึ้นก่อน
2: คือผมยกตัวอย่างนะสิ่งนี้ผมทำเองได้บางทีอ่ะก็คือบางวันหรือหลายๆวัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: งดแป้งตอนเย็น
3: ค่ะ
2: แล้วพยายามงดของทอดในทุกวัน
3: อ
2: ันนี้ทำอย่างนี้ยังดีสักกว่าไป
3: ทำ IF ยังดีสักกว่าลดของหวานยังดีสักกว่า
2: ถูกป่ะ
3: เพราะว่าเราต้องคำนึงเรื่องสุขภาพข้างในเราจะแบบว่าฉันยอมลดน้ำหนักแต่ว่าสมองเสื่อมคุณแลกไหม
2: ไม
3: ่ยอมที่จะแบบว่าให้กล้ามเนื้อสลายจนระบบย่อยอาหารพังพินาศเอาไหม
2: ไม
3: ่ยอมที่จะแบบผอมหุ่นดีแต่แป๊บเดียวอีกแป๊บนึงโยโย่ขึ้นมาเป็น20โลยอมไหม
2: ไม่
3: เพราะว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือ
2: มันไม่ได้จีรัง
3: มันโยโย่แทบจะทุกคนเลยถ้านะหยุดยาตัวเนี้ยยาตัวนี้มันกดประสาททำให้เราไม่หิวถูกไหมคะ
2: ครับ
3: แต่พอเราหยุดยาปุ๊บระบบต่างๆมันกลับมาปกติ
2: ความหิว
3: มันก็กลับมาไง
2: เออ
3: แล้วไม่ได้กลับมาธรรมดาไม่ได้หิวธรรมดา
2: แต่มันหิวโหยมันก็คือคำว่าไอโยโย่นี่แหละ
3: ใช่มันหิวโหยมันไม่สามารถเบรกความรู้สึกว่าอุ้ยหิวแบบถ้าเป็นถ้าตายได้มันควบคุมไม่ได้ค่ะ
2: แล้วก็จะกิน
3: ถึงได้บอกว่าโยโย่เอฟเฟกต์อ่ะคือน้ำหนักพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะอาจจะขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยก็ได้ในเวลาระยะสั้นมากแสดงว่าหุ่นนั้นไม่สามารถอยู่แบบยั่งยืนยกเว้นมีข้อยกเว้นว่าถ้าเราใช้ปากกาแล้วเราปรับพฤติกรรมหลังจากนั้นพี่แชม เราปรับพฤติกรรมว่า
2: อันนี้แบบพยายามในแง่ดีสุดแล้วนะ
3: ในแง่ดี
2: ปรับยังไง
3: ปรับก็คือว่าเราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็คือดูที่ต้นเหตุว่าเราอ้วนจากอะไรอันนี้คือหลังจากใช้ปากกาแล้วนะลดน้ำหนักได้สมหวังดั่งตั้งใจแล้วนะ
2: อ
3: ้วนจากอะไรถ้าอ้วนจากอาหารอ่ะค่อยๆปรับอาหารให้มันดีขึ้นการนอนล่ะนอนดีไหม
2: อ
3: ันนี้ถ้าเรานอนดีอ่ะระบบเผาผลาญเราจะดีไปด้วยอ่ะคุณนอนให้ดีข้อที่สอง
2: ข้อที่สาม
3: คุณเรื่องของเมื่อกี้พูดเรื่องกินมาแล้วเนาะกินให้ดี
2: นอนให้ดี
3: ออกกำลังกายด้วยเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้
2: อ
3: เพื่อให้มันมีระบบการย่อย
2: เดี๋ยวโค้ชที่โค้ชพูดมาทั้งหมดเนี่ย
3: โดนไหม
2: ไม่ใช่มันคือชีวิตปกติที่ควรคุณทำไง
3: ให้ครบสี่ข้อมันคือปัจจัยสี
2: ่
3: น้ำค่ะกินให้ถึงผู้หญิง2ลิตรผู้ชาย3ลิตรจบ4ข้อแค่นี้เอง
2: มันก็ไม่ต้องไปฉีดเลยทางนั้นอ่ะ
3: ใช่
2: คุณก็ทำอย่างนี้ให้ได้
3: ใช่ค่ะ
2: เมื่อกี้เรื่องน้ำครับจิ๋ว เราเพิ่งไม่ใช่ไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดแอดถามว่าตอนช่วงพักเบรกเมื่อกี้แอดถามว่าพี่ช้ำกินน้ำน้อยป่ะเพราะ2สัปดาห์ก่อนเจอกัน
3: ดู
2: พี่ช้ำดูก็รู้สึกได้ว่า2วันนี้กินน้ำน้อยโดยเพราะวันนี้ลืมกินน้ำออกมาตั้งแต่เช้าด้วยซ้ำซึ่งไม่ควรลืมได้เลยนะแล้วเราพอออกมาเรารู้สึกคอแห้งตอนซื้อกาแฟแล้วรู้สึกแล้วนะว่าซื้อกาแฟโดยปกติถ้าลืมกินอ่ะจะมาซื้อน้ำเปล่าที่ร้านกาแฟแล้วก็กดก่อนขวดนั้นน่ะก่อนจะกินกาแฟแต่วันนี้รู้ว่าลื
3: ม
2: แล้วก็ยังไม่ยอมซื้อน้ำเปล่าก็กินแต่กาแฟแล้วตอนบ่ายก็มากินกาแฟแก้วหนึ่ง
3: ไตพี่ทำงานหนัก
2: แล้วก็ก็เลยเหมือนกับไม่ได้
3: กองของเสียได้ไม่
2: เยอะเราตอนแรกเรื่องเล็กๆแค่นี้เองนี่ว่าร
3: ู้ไหมว่าม
2: ันเลยดูทำให้เราดูบวมได้เหรอ
3: ใช่รู้ไหมว่าการกินน้ำไม่ถึงอ่ะมันทำให้ตัวบวมค่ะ
2: ซึ่งเราเข้าใจว่าคือเราเข้าใจว่ากินน้ำแล้วตัวบวมไงกินแบบนึกออกป่ะ
3: กินน้ำไม่ถึงค่ะตัวบวมกินโปรตีนไม่ถึงค่ะ
2: แล้ววันเนี้ยมีลงไปซ้อมฟุตบอลมีอะไรเนี้ยเสียเหงื่ออีก
3: ใช
2: ่แล้วจากสนามไม่ได้กินน้ำเปล่ากินชามะลิ
3: หนักเลยทีนี
2: ้ยังไม่ได้กินน้ำเปล่าเลยเนี่ยเพิ่งกินเนี่ย
3: ไตจ๋าไตบอกว่า
2: ไตหาหัวจาม
3: ร่างกายจ๋าไตขอลาก่อนพี่ตามหาหัวใจอยู่เหรอคะ
2: ไตหาหัวจาม
3: ได้ยินอยู่นะ
2: ไตจะเอาขวานมาจามเลยตอนนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆฮะผมว่าฟังแล้วก็ลองไปปรับกับตัวเองนะบางเรื่องเองเนี่ยผม
3: มันแค่ปรับพฤติกรรม
2: บุญชีวิตผมโชคดีอ่ะผมมาเจอเขาเจอพี่วิชาเจออะไรมันเป็นmindsetของการใช้ชีวิตที่อย่างน้อยๆอ่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรที่มันเป็นปรุงแต่ง
3: จริงๆมันธรรมดามากเลยนะปัจจัยสี่ข้อเมื่อกี้คือ กินดีนอนดีออกกำลังกายดีแล้วก็กินน้ำดี
2: และนี่ก็ตัวสรรหา แอดดีเปล่าแอดไปนอนให้ออกซิเจนพี่นอนเถอะ
3: พี่นอนจริงเถอะค่ะ
2: พี่นอนเถอะเมื่อคืนจะนอนฮะไปเจอไอยังไม่ได้ไปดูในเรื่องด้วยนะมันเหมือนเป็นลงเป็นตอนสั้นๆเป็นเหมือนอารมณ์กึ่งโฆษณาหรือเป็นคลิปที่มันตัดมาจากก็คือไอหนังที่มันเป็นครูอ่ะครูเกาหลี
3: อ
2: ่ะไอครูเกาหลีที่มาจัดการเด็กเกเรอ่ะทีนี้ยาวเลยทีนี้แทนที่จะหลับตั้งแต่ห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตามเวลาเมื่อคืนไปเกือบตีสองมันก็ผิดละตรงนี้ถูกไหม
3: มันก็ร่างกายมันก็นอนไม่เต็มที่พ
2: ัก
3: ฟื้นได้ไม่ดีใช้ร่างมาทั้งวันแล้ว
2: นอนวันนี้ก็ไม่ได้กินน้ำอีกโอ้โหตาย
3: เห็นไหมแค่อย่างแอ้เนี่ย40บวกแล้วอะแค่ว่าเรากินไม่ดีแค่1วันหรือนอนไม่ดี1วันตัวแอ้บวมเลยนะ
2: เออหรอ
3: ใช่พออยู่ยิมเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยแอ้จะบอกว่าวันไหนแอ้บวมเนี่ยไม่ต้องแปลกใจใช่มันอยู่ที่ฮอร์โมนผู้หญิงด้วยเอสโตรเจนวัย40บวกมันจะสวิงไปมาบางวันมันเก็บน้ำบางวันก็ลีนบางวันก็อวบ
2: เดี๋ยว
3: อยู่อย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวจะได้ไปให้คำปรึกษาพี่อ๋อยพี่อ๋อยที่อ่านข่าวก็แก่กว่าเราสักปีหนึ่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะฮะเพื่อนกันในคุณอ๋อย
3: หนู18พี่เขา19ใช่ไหมคะ
2: เขาจะก็เกือบจะ20ต้นๆอะไรเนี่ยเพราะอยู่ๆอ่ะเขาก็มาบอกว่าแกฉันว่าฉันอ้วนวันนี้
3: ใช่ไหม
2: เขาคิดของเขาเองอ่ะไอ้เขาแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องภาวะนี้หนึ่งคือ
3: เป็นฮอร์โมน
2: แล้วเขาอาจจะไม่ได้ดื่มน้ำด้วยอะไรด้วยอะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: แค่นอนไม่พอวันนึงก็บวมแล้วค่ะพี่ชายผู้หญิง40บวกหรือจริงผู้ชายก็เป็นอาจจะไม่ได้สังเกต
2: เฮ้ยอ๋อยแกต้องฟังละนี่มันเกี่ยวข้องหมดนะดีนะคือบางทีจัดกับแฟรี่มันจะไม่มีเรื่องเหล่านี
3: ้
2: แฟรี่มันเด็กน้อยมันก็ไปเรื่อยของมันใช้ชีวิตของมันไป
3: มาแฟรี่เข้ายิมกันหลอกไปทีละคน
2: คิดว่าแฟรี่เนี่ยยังแต่โอปอเนี่ยคนไม่ออกกำลังกายมันเริ่มแล้วนะ
3: ขาเริ่มเข้าแล้ว
2: เออ
3: โอปอเขาเริ่มเข้าแล้ว
2: เมื่อก่อนไม่มีเลยนะโอปอเนี่ยแล้วเลิกจัดรายการเนี่ยนะไปปิ้งเนื้อนะย่างเนื้อนะไปร้านย่างเนื้อกินนะเนื้อแบบบุฟเฟ่800อ่ะเออบอกกินห้าทุ่มเนี่ยนะโอปออุ้ยของโปรดหนูเลยพี่แชมป
3: ์
2: โน่นนั่นนี
3: ่และอีกอย่างนึงอ่ะจริงๆเราไปดูแค่โดยรวมอาจจะดูไม่ออกด้วยว่าคนนี้หุ่นดีคนนี้ตัวเล็กคนนี้อ้วนอะไรเงี้ยเราดูเรื่องสุขภาพไม่ได้ฝากนิดนึงนะคะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุขภาพเราดีหรือไม่ดีอ่ะเจาะเลือดค่ะพี่แชมป์เห็นแอ๊ะแข็งแรงมีกล้ามเนื้ออาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะ
2: เจ
3: าะ
2: เลือ
3: ดมันจะรู้เลยว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยในช่วงเนี้ยของเราอ่ะเราทำถูกและตรงกับร่างกายของเราหรือไม
2: ่
3: ร
2: ่
3: างกายเรารับได้ไหมเท่านั้นเองเราจะพิสูจน์จากคนนี้หุ่นดีแล้วสุขภาพดีอย่ามองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความผอมมันไม่ใช่คือทุกสิ่งนะคะสุขภาพที่ดีจากข้างในอะค่ะมันคือที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นปักปากกาเป็นไงคะ สนใจไหมคะ
2: เวลาเขาโพสอะไรแบบยิ่งโพสลูกทงลูกเขยไอโพสรูปเซ็กซี่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้โพสรูป
3: เดี๋ยวนะโพสรูปบิกินี่โรคหัวใจพี่กำเริบไหมคะ
2: มาเลย มาเลย
3: ความดันพี่ขึ้นไหมคะ
2: ผมจะพยายามครับโค้ดนี่
3: รอบนี้ใส่แค่เป็นวันพีซเองนะยังไม่ใส่
2: แล้วพิมพ์ไปเนี่ยประมาณ 3-4 เม็ดหลังอ่ะนี่คิดเลยว่าแอร์ต้องคิดว่าไอ้นี่เริ่มเล่นละ
3: ใช่คิดอย่างนั้นจริงๆวันนี้พี่ก็พิมพ์มาหนูบอกพี่คิดถึงใช่ไหมพี่บอกฟิตรอแล้วใช่ไหมโถหนูว่าเล่นไปไหนถึงไหนละ
2: ไม่ได้ทำอะไร
3: ที่ไหนได
2: ้เล่นมือถือ
3: น้ำยังไม่กินเลย
2: เออน้ำยังลืมกินอ่ะโหรู้สึกไม่ดีกับตัวเองวันเศร้าอ่ะ
3: เออ
2: ไม่ได้นะคุณฟังน
3: ะ
2: เดี๋ยวฟุตบอลโลกมากันอีกเกิดหลับหูหลับตาแล้วเนี่ยเกิดสมมติมันเกิดสมมติถ่ายทอดเนี่ยแล้วอยู่ไม่อยู่มีคือด้วยแวดวงอ่ะพี่น้องเพื่อนฝูงทักมาเอาเปล่าคู่ตีสามคู่ตีห้าเนี่ยเราจะทำยังไง
3: ค่ะ
2: โอ้โหตาย
3: เลยพอดีนอนตั้งหกโมงเย็นเลยค
2: ่
3: ะตื่นมาดูได้อยู
2: ่
3: จะหลับไหมอย่างนั้น
2: เออนะฮะอ้าวก็ต้องเตรียมร่างกายไว้ด้วยรอฟุตบอลโลก
3: น
2: ะครับอ่ะมีไหมอาจารย์มาปิดท้ายหรือเปล่าน่ะใช่ไหมหรือไม่ใช่แล้ว
3: เขาบอกอาจารย์เพชรบอกว่าแชมป์กินเด็กรอบดึกนี่ครับจริงเหรอคะพี่แชมป์จริงเหรอคะกินเด็กรอบดึกจริงเหรอคะทำไมเงียบไปล่ะคะพี่แชมป์ไม่พูดเลยค่ะ
2: ขอยาอมหน่อยเจ็บคออ้าวหมดเวลานะครับ
3: กับพงษ์ปนนท์บอกว่าผมเอายาปักดูดได้ไหมครับ
2: ผมมนต์เนี่ยผมมนต์เนี่ย
3: แล้วก็คุณจันทาทักทายสวัสดีค่ะ
2: พี่จันทาสวัสดีนะครับเอาวันนี้กีฬาพันรวยโอ้โหได้ข้อมูลดีๆกับร่างกายของโค้ชแอร์ไปนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี
3: ้
2: สองทุ่มครึ่งกีฬาพันรวยวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาน
2: ราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
4: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูน
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจ
7: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
10: ฮีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระ

0: เพชรน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 Q FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับไม่ได้คิดไปเองครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยนะฮะก็วันนี้ครับวันอังคารครับ3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึง5 ทุ่มเป็นหน้าที่ของเรา2 คนวันนี้กลับมาประจำการเต็มที่กันแล้วผมมอนมี่ครับพร้อมด้วยคุณมนัสมาสะสวัสดีคุณมนัสด้วย
1: สวัสดีพี่มนครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆจากที่โป่งอิเล็กไฟ
1: ครับ
0: นะฮะก็เพลงเก่านะ
1: เพลงเก่าแต่ก็ถือว่าดังตลอดกาลนะเพลงนี้พี่มนได้ย
0: ค
1: ิ
0: ิน ด
1: อ
0: ไ
1: ย
0: ป
1: ู่
0: เอ
1: เร
0: ง
1: ื่อย
0: ใช่
1: ๆได้ยินอยู่เรื่อย
0: คิดไปเองเราคิดไปเองไหมครับก
1: แ
0: ับผลสกอร์วันนี้
1: เราก็ไม่ได้คิดไปเองอะ
0: เราไม่ได้คิดเองนะ
1: ไม่ได้คิดไปเองนี่ไม่ได้คิดไปเองตะกอมันอยู่ตรงหน้าแล้ว
0: ก็พยายามจะคิดว่าเราไม่ได้คิดไปเองหรอกครับแต่ก็คือจีนมันหมูว่าเอาตรงๆเลยนะเอาตรงๆจากใจเลยคือจีนมันหมูอะครับเราก็ไม่ได้อะไรกันมันมากหรอกนะแต่ก็ถามประทับใจไหมผมไม่ได้ดูคุณนัทได้ดูไหม
1: ได้ดูช่วงครึ่งหลังครับครึ่งแรกเนี่ยเปิดทิ้งไว้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจดูเลยพี่มนครึ่งหลังเนี่
0: เด
1: ย
0: ี๋ย
1: พ
0: ว
1: อ
0: ค่อย
1: ได้
0: มา
1: ดู
0: คุยก
1: บ
0: ั
1: ้
0: น
1: าง
0: เดี๋ยวค่อยมาคุยกันวันนี้ทีมชาติไทยเตะเยอะเลยคุณนัทช
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ด
1: ่
0: เด็ก
1: ครั
0: ช
1: บ
0: ุดอะไรเตะเต็มไปหมดเดี๋ยวจะมานั่งสรุปสกอร์กันสักหน่อยว่าวันนี้
1: ค
0: เน
1: ร
0: ี่
1: ั
0: ย
1: บ
0: หลักๆแล้วมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนจะไปนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้มีเรื่องถกเยอะเลยนะครับเรื่องฟุตบอลโลกลิขสิทธิ์ยังไม่ได้ยังนะเดี๋ยวมาคุยกัน
1: ครับ
0: แล้วก็คุณหายไปไหนมาเนี่ยคุณนะ
1: โอ้โหผมไปไทเปครับไปไต้หวันมาครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ไป
0: ถ
1: ไ
0: ึ
1: ต
0: ง
1: ้
0: ไ
1: ห
0: ห
1: ว
0: ม
1: ันครับก็ไปมันก็ต้องถึงแหละพี่ไปถึงก็ไปถึงงานไป
0: ถึงนะ
1: ทำงานอะไรเงี้ยมัน
0: ไม่ผมมาเที่ยวอาบนวดแต่คุณถึงไหม
1: ไม่มี
0: มาเอาดีๆเอาดีๆเอาด
1: ไ
0: ี
1: ม่มีที่นู่นไม่มีแบบนั้นอ่ะ
0: ๆเฮ้ยมันมี2 ประเทศในโลกที่มันมีอาบนวดมีไทยกับไต้หวันนี่แหละ
1: ไม่มีมันมีเป็นKTVที่นู่น
0: เจ้ามันเป็นยังไงว่า KTV มันเป็นยังไง KTV เล่าให้ฟังหน่อยหนึ่ง
1: ไม่มีมันเป็นคาราโอเกะเฉยพี่
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไอ้ตัวนั้นไม่ได้ไปนะ
1: ไม่
0: พ
1: ได
0: ี
1: ้
0: ่
1: ไ
0: ช
1: ป
0: าย
1: ไ
0: ม
1: ม
0: ั
1: ่
0: น
1: ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้
0: ปกติมันก็ต้องตามไปนี่
1: ใช่ใช่แล้วนี้เขาอยู่ฝั่งนี้เหมือนมีอะไรทำมากกว่าครับ
0: อ๋อบริษัทมันเจ๊งยัง
1: อุ้ยบริษัทยังอยู่ครับแต่ตัวเขาน่ะไม่ค่อยได้มาลงอะไรสักเท่าไหร่ครับ
0: ขายไม่ได้เลย
1: คือมีทีมดูแลอยู่ครับมีที
0: อ
1: ม
0: ๋อ
1: ดูแล
0: อ๋ออ
1: มีทีมที่เป็นฝั่งไอทีคอยจัดการคอยดูแลอยู่โอเคครับ
0: โอเคโอเคโอเคไม่ว่าอะไรกันนะฮะคือ ไปไต้หวันกลับมาวันไหนเนี่ยคุณนั้น
1: กลับมาเมื่อวันอาทิตย์ครับพี่
0: ไต้หวันฝนตกไหม
1: ตกวันศุกร์กับเสาร์ครับ
0: อ๋อ
1: จันทร์
0: ไม
1: ถ
0: ่
1: ึง
0: ตกเ
1: พ
0: ลยเห
1: ุ
0: ร
1: ธ
0: อ
1: ไม่ตกแดดร้อนโอ้โหกำลังดีเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: โอ้
1: อา
0: ดี
1: ทิต
0: เ
1: ย
0: ว
1: ์
0: ้ย
1: จันทร์อังคารพุธไม่ตกเลยแล้วบังเอิญวันไม่ใช่บังเอิญแหละวันที่ผมว่างเนี่ยก็คือพฤหัสบ่ายกับศุกร์เต็มวันเนี่ยผมกะเที่ยวเต็มที่ฝนตก
0: อุ้ยมันตกทั้งวันไหม
1: ทั้งวันนี่
0: อันนี้น่า
1: ค
0: เ
1: ื
0: บ
1: อ
0: ื่
1: ไต
0: อ
1: ้หวันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าฝนตกแบบจุกจิกกวนใจพี่
0: มันเป็นเกาะ
1: มันเป็นเกาะครับซึ่งเราเดินอยู่แดดกำลังร้อนแบบโอ้โหเราเตรียมตัวว่าวันนี้ไม่ตกแน่อีก20 เมตรข้างหน้าคือมืดแล้วก็ตกเลย
0: เหรอ
1: มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะแบบไม่ทันได้เตรียมตัวซึ่งที่นั่นเขาจะพกร่มเป็นเรื่องปกติมันถ้าคนไทยจะไม่ค่อยพกร่มกันออกไปที่สาธารณะเนี่ยน้อย
0: ใช่
1: มาก
0: คนไทยไม่ค่อยพก
1: ไม่
0: ทั้ง
1: พ
0: ที่
1: ก
0: ฝนมันก็ตกเยอะนะ
1: ใช่แต่ที่นั่นอ่ะเขาพร้อมรับมือเรื่องฝนตลอดเพราะนั้นเนี่ยฝนมันจะมาตอนไหนเนี่ย
0: บอ
1: ก
0: ก
1: ็
0: ไม
1: ไ
0: ่
1: ด
0: ได
1: ้
0: ้อ๋อพอเข้
1: ใ
0: า
1: ช
0: ใจ
1: ่
0: ได้นะฮะก็ผมไม่ได้ไปไต้หวันผมเป็น10 ปีนะอยากไป
1: ดีช่วงหลังคนไทยไปเที่ยวเยอะครับเพราะว่า
0: ใช่อยากกลับไป
1: มันหนึ่งเลยคือค่าครองชีพใกล้เคียงประเทศไทยไม
0: บ
1: ่
0: า
1: ไ
0: ท
1: ด้
0: ต่อ
1: หล
0: บ
1: ว
0: าง
1: แล้วก็เรทค่าเงินอย่างที่พี่มนบอกคือมันบาทต่อบาท1.01อ่ะ
0: นิดเดียวมันก็
1: นิด
0: คื
1: เ
0: อ
1: ดี
0: บ
1: ย
0: า
1: ว
0: ทต่อบาทนิดเดียว
1: ใช่
0: นะฮะผมอยากไปครับคือไปตอนนั้นผมยังขอวีซ่าเลย
1: ใช่ ขอวีซ่านี่ตั้งแต่ก่อนโควิดครับ
0: ใช่ผมยังขอวีซ่าเลย
1: ใช่เขายากด้วย
0: ตอนนั้นใช่ไหม
1: ใช่สัมภาษณ์เยอะมากไปตรงรัชดาสถาน
0: ของ
1: ท
0: ผ
1: ู
0: ม
1: ต
0: สาธร
1: ผมไปตรงรัชดา
0: ผมจะก็ไม่มีปัญหาก็ได้เข้าไปเที่ยวแต่หลังๆเนี่ยไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่า
1: ใช่ครับฟรีวีซ่า14 วัน
0: 2 อาทิตย์ก็โอเคเที่ยวสบายแล้วไม่มีอะไร
1: ใช่กำลังดีครับกำลังอิ่ม
0: นะฮะเกาะไต้หวันก็ดูซะว่าใน3 ปีเนี้ยจะได้รวมกับจีนหรือเปล่า
1: โอ้ผมว่าน่าจะยาก
0: เมื่ออเมริกาถอยไปแล้วผมว่าไม่ยากอยู่ที่ว่าจะบีบยังไง
1: ใช่ก็ไม่แ
0: เ
1: น
0: อ
1: ่
0: จะ
1: ก็
0: บ
1: ไม
0: ี
1: ่
0: บ
1: แน
0: ย
1: ่
0: ังไงอเมริกาไม่เอาแล้วครับอเมริกาก็ตอนที่ทรัมป์มาก็โดนสีจิ้นผิงเขาก็พูดชัดเจน
1: ครับ
0: อย่ายุ่งอย่า
1: อื
0: ย
1: ม
0: ุ่งนะครับอ่ะก็ว่ากันไปมันเป็นการเมืองของเขานะ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ครับ
0: นะฮะกลับมาถึงเราดีกว่าเมื่อวานนี้รายการใหม่ครับ2 สัปดาห์แล้วครับสำหรับพี่ดีนิติพงษ์หัวหน้าแล้วก็พี่ฟิลฟิลิป
1: ครับ
0: นะครับกับบูเมอร์แอนด์เบบี้นะครับเมื่อวานคุณฟังเยอะมากนะ
1: โอ้
0: เมื่อวา
1: ด
0: น
1: ี
0: คุณฟังเยอะมากเยอะ
1: ครับ
0: มากๆนะครับยิ่งพี่ดีได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีด้วย
1: โอ้
0: โอ้โหคนอยากฟังมากๆนะครับก็เมื่อวานผมฟังแว๊บๆผมติดงานอยู่ก็ฟังนิดหน่อยคือทุกแพลตฟอร์มที่ออกทั้งวิทยุเองก็ดีทั้ง Facebook ของพี่ดีนิติพงษ์เองก็ดีทั้ง TikTok ของพี่ฟิลเองก็ดีคนเยอะมากคุณนัท
1: โอ้โห
0: แน่นแบบคนรอฟังเยอะมากๆ
1: แม่
0: ม
1: เ
0: า
1: ด็
0: ก
1: ก
0: ๆใช่แล้วก็คนมีเสียงรอฟังกันเยอะ
1: ใช่
0: นะครับก็จะฟังพี่ดีพูดจริงๆต้องบอกว่าพี่ดีไม่ได้จัดรายการวิทยุเนี่ยพี่ดีบอกว่า30-40 ปีนะ
1: โอ้โห
0: พี่ดีเคยจัดรายการวิทยุเว้ยเมื่อก่อน
1: โอ้โหผมเอาตรงๆผมไม่ทันหม
0: ไ
1: าม ย
0: ่
1: ถึ
0: ท
1: ง
0: ันอยู่แล
1: ไม
0: ้
1: ่
0: ว
1: ทัน
0: ก่อน
1: ฟั
0: ว
1: ง
0: งเฉลียงอ่ะ
1: โอ้โหไม่ทันคือเราฟังผลงานเพลงที่เขาเขียนขึ้นมาอะไร
0: ใช
1: เง
0: ่
1: ี้ย
0: ใช่ใช่
1: อันนั้
0: ใช
1: น
0: ่
1: เราได้ฟังตลอดอ่ะช่วงหลังๆเนี่ยจะมีรายการบ้างคอมเมนเตอร์อะไรเงี้ยเราอันนี้เราเห็นตลอดแต่ว่ายุคที่พี่ดีจัดรายการวิทยุยุคแรกนี่ผมไม่ทันยอมรับเนาะ
0: ผมก็ไม่ทันเดี๋ยวแต่คุณเลยผมก็ไม่ทัน
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ทันผมก็หรอพี่ดีเคยจัดด้วยหรอผมไม่รู้จักพี่ดีแต่วงเฉลียง แล้วก็มาที่แกมมี่เพลงที่พี่ดีแต่งหลายเพลงอยู่ในดวงใจผมเลยนะโอ้โหยกตัวอย่างเช่นเพลงฤดูที่แตกต่าง
1: โอ้โหเพลงที่ชอบ
0: เจ้าหญิง
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: ผมขอดูเลยว่าเพลงอะไรบ้างเนี่ยผม
0: รักคุณเข้าแล้วนี่
1: อุ๊ยโอ้โห
0: เป็นไงเป็นไงคุณจะไม่เบรกผมบ้างเลยเหรอ
1: รักคุณไม่ผมกำลัง
0: คุณจะไม่เบรกผมบ้างเลยเหรอผมอุตส่าห์ยิงไป3 เพลงเนี่ยคุณควรจะต้องเบรกผมตั้งแต่เพลงที่สองแล้วครับ
1: ไม่โอ้โหผมจำไม่ได้เดี๋ยวว่าเพลงอะไรบ้างพี่
0: โอ้โหไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยบอยโกส
1: ไม
0: ิ
1: ่
0: ย
1: ใช
0: า
1: ่
0: พง
1: ใ
0: ษ
1: ช
0: ์
1: ่ไหม
0: ล้วน
1: อ๋อ
0: คุณ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ไม่เบรกผมเลยโอ้โหแม่นะฮะจริงๆพี่ดีเยอะมากพี่เบิร์ดก็หลายเพลง
1: โอ้พี่เบิร์ดเยอะ
0: พี่เบิร์ดก็เยอะโอ้เพลงดังไมโครก็เยอะอัศนีวสันต์ก็มีนะฮะแล้วก็อะไรกว่าอ่ะเพลงเอาไปแล้วเพลงเนี้ยของพี่ดีแน่นอนแพ้ใจ
1: แพ้ใจนี่
0: พี่ใหม่
1: มีใหม่เจริญปุระโอ้เกือบ4น่าจะร่วม400กับเพลงนี่
0: โคตรเยอะ
1: 400เพลงเนี่ยเมื่อกี้เสริมเพิ่มเติมจากพี่มนนะครับก็คือพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยร่วมผมว่ากวาดด้วยสายตาอย่างรวดเร็วเนี่ยเกือบ50 เพลงพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายคุณทิติมาสุดสุนทรสุรศรีทิกุลไมโครอัศนีวสันต์โนโวพี่ธเนศมีนะอีกหน่อย
0: น
1: เธ
0: ี่
1: อ
0: ห
1: ค
0: ม
1: ง
0: ด
1: เข้าใจนี่ก็คือ
0: โอ้
1: พี่ดี
0: พี่
1: น
0: ด
1: ะ
0: ีโอ้โหนี่เพลงอมตะเลยนะอีกหน่อยเธอค
1: เพ
0: ง
1: ล
0: เข้
1: ง
0: าใจ
1: โปรดผมเลยบิลลี่โอแกน
0: เยอะ
1: ใหม่เจริญปุระสมประสงค์
0: ตั้มสมประสงค์พี่ต
1: พ
0: ั้
1: ี
0: ม
1: ่ตั้มสมประสงค์เพลงทนได้ทุกทีที่ทุกวันเนี้ยคบ
0: โ
1: เวอร์
0: ห
1: ฟัง
0: ยังดังอยู่ทนได้ทุกทีนี่พี่ดีเหรอ
1: พี่ดีครับ
0: โอ้สุดยอดนะ
1: พี่กบทรงสิทธิ์คริสติน่าอากิล่า
0: อะไรเยอะแน่นอนคิสิน่านี่เยอะแน่นอน
1: พี่เจเจตลิน
0: พี
1: ค
0: ่เจ
1: า
0: ก็
1: ใจ
0: น่าจะเยอะ
1: แว
0: ค
1: ว
0: าใ
1: ต
0: จ
1: าอยากให้รู้ว่าเหงาทาง
0: โอ้โห
1: นี้กองไว้เจ็บไปเจ็บมาทุกเพลงที่ดังคือ
0: โอ้โห
1: พี่ดี
0: ข
1: เล
0: องพ
1: ย
0: ี่ดีหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ยอดยอดเออ
1: พี่มาช่านะครับวงอิ
0: พี
1: น
0: ่ช
1: ท
0: า
1: ราคุณอัมพลพี่แอมเสาวรักษ์ทาทายังไวน็อตเซเว่นทิ้งรักลงแม่น้ำอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากพี่นัทมีเลียพี่โบสุนิตาครับนะครับพี่น
0: โบ
1: ภู
0: โบ
1: มิน
0: ี่เพลงอะไรโบพี่ดีแต่ง
1: พ
0: เพล
1: ี่
0: ง
1: โ
0: ใ
1: บ
0: ห้โบ
1: มีสองเพลงพรุ่งนี้เธอจะรักฉันไหมก็เทน้ำบนกองทราย
0: ก็เพราะทั้งสองเพลง
1: ใช่ครับนิโคเทริโอตองพักคระไมวุฒิสิทธิ์อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: เต
1: วุ
0: ็
1: ฒ
0: ม
1: ิสิทธ
0: เ
1: ิ
0: ต
1: ์
0: ็มวุฒ
1: เติ ็
0: สิ
1: ม
0: ทธิ์เต็มวุฒิสิทธิ์
1: แท็กซี่
0: พี่กบ
1: โรสซิลินทิพย์โอ้เยอะมากทุกคนโรสซิลินทิพย์ก๊อปไม้พันวรการเอ็มอัตพลน้ำชาชีรนัท
0: คู่มีเด็กรุ่นใหม่มาแล้ว
1: หลังๆเนี่ยน้องแคลพี่บอยพีชเมเกอร์เป๊กผลิตโชคแล้วก็พี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกอันนี้อ้างอิงจากวิกิพีเดียนะครับ
0: เยอะมาก
1: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้อีก
0: น่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้นิติพงศ์หอแน่
1: โอ้
0: น
1: โ
0: ี
1: ห
0: ่คือบุคลากรในการสร้างสรรค์เพลงให้คนไทยจริงเนี่ย
1: นี่แค่
0: แก
1: ผ
0: ก็
1: ม
0: ศิลปินอ่ะคือศิลปินจริงๆนะคำว่าศิลปินนี่ใช่เลยคำว่าศิลปินนี่มันคนแต่งเพลงคือศิลปิน
1: ใช่
0: คนวาดภาพคือศิลปินอะไรที่เป็นศิลปะพวกนี้ก็ศิลปะหมดนะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วศิลปะจะแสดงออกมาแบบไหนแสดงออกมาทางอารมณ์ทางเสียงทางภาพถูกไหมมันเยอะแยะมากมายโอ้โหมันนี่คือศิลปินนะนะโอ้โหแกแต่งเพลงเยอะจริงว่ะจิงเกิลรายการเนี่ยแกเป็นคนทำเองหมดนะอันที่เปิดอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ที่พี่ดีเป็นคนทำหมด
1: ครับ
0: นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรายการบูมเมอร์แอนด์เบบี้นะครับทุกวันจันทร์นะ20:30ถึง21:30นะครับก็ติดตามกันนะครับอ่ะวันนี้เราก็รับหน้าที่กัน2 คนวันนี้เรื่องคุยค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ว่าหลักๆเราก็คงจะพูดถึงทีมชาติไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสรุปเรื่องทีมชาติไทยหน่อยคุณนัท
1: ได้ครับ
0: ฟีฟ่าเดย์2 นัดควรจะโดนด่านัดหนึ่งนะผมจะด่าเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็ทีมชาติไทยทุกชุดเลยมีอะไรบ้างวันนี้หลายคู่หลายเวทีนะครับแพ้บ้างโดนถล่มบ้างอะไรบ้างไม่รู้พี่วังเลอะเทอะไปหมดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวเดี๋ยวต้องนั่งคุยกันหน่อยรู้สึกว่ายังไม่มีใครได้นะ
1: ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มมีแต่ข่าวออกมาแต่ยังไม่มีใครคอนเฟิร์ม
0: เห็นประกาศออกมาบอกพรุ่งนี้จะแถลง
1: ถ้าฟั
0: ผ
1: ง
0: ม
1: แล้ว
0: ไม่ค่อยเชื่อ
1: ที่
0: ผมไม่ค่อยเชื่อนะครับคือถ้าได้มาแล้วต้องพูดเลยครับ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาดูกัน
1: จริง
0: แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคุณนะ
1: โอ้โหตรงนี้เรื่องสโมสรก็พักเบรกปิดเล็กเรียบร้อยนะครับ
0: ฟุตบอลโลกไงเดี๋ยวมาคุยด้วย
1: ใช่ฟุตบอลโลก
0: ฟุตบอลโลกก็มาคุยกันด้วย
1: ครับ
0: เอเชียเราไปกันเยอะนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องกันดีๆนะวันนี้มีซูลาก้านะอิรักนะลุ้น
1: ใช
0: ซู
1: ่
0: ลา
1: คร
0: ก
1: ั
0: ้
1: บ
0: าหน่อยนะครับซูลาก้าจะอุ่นเครื่องวันนี้
1: เร
0: นะ
1: บ
0: คริ ัน บ
1: ซูลาก้าน
0: ะฮะก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยลีก
1: ใช่
0: ที่ได้ลุยเวิลด์คัพ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับก็ดีครับดีครับนะครับลีกเรามีลีกคนอื่นไม่มีลีกในอาเซียนไม่มีใค
1: ใ
0: ร
1: ช่
0: มีถูกป่ะ
1: ยิงได้
0: อินโด
1: ยิ
0: ไม
1: ง
0: ่
1: ไ
0: ม
1: ด
0: ี
1: ้
0: มาเลยไม่มี
1: ไม
0: เอ
1: ่
0: ง
1: ม
0: เห
1: ีย
0: นไม่มี
1: ไม่มีไทยลีกมี
0: มีไทยลีกครับโคตรเท่เลยครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็ฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีก2 วัน
1: ครับ
0: เดี๋
1: ส
0: ย
1: ุ
0: ว
1: ก
0: ผ
1: นี
0: ม
1: ้
0: จะมาฮะ
1: สุกนี้
0: ศุกร์นี้
1: ใช่
0: ประเดิมสนามคือเม็กซิโกก่อน
1: ครับ
0: เม็กซิโกจะเปิดสนามตอนเที่ยงคืนไหมถ้าจำไม่ผิด
1: ตีส
0: น
1: อ
0: ่
1: ง
0: าจ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ใช่นะน่าจะใช่นะเที่ยงคืนป่ะหรือห้าท
1: ต
0: ุ
1: ี
0: ่ม
1: สอง
0: อ๋อที่ 2เหรอ
1: ตีสองครับ
0: มาดึกเชียวนะฮะพี่เม็กซิโกแล้วหลังจากนี้ก็จะแบบบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มกันไปนะครับเดี๋ยวมาตามกันครับสำหรับฟุตบอลโลกด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวก่อนนะคุณนะนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาครับผมเพิ่งเข้ามาบ้านเดี๋ยวขออนุญาตทำนู่นทำนี่ก่อนแป
1: คร
0: ๊
1: ับ
0: บหนึ่
1: ผ
0: ง
1: ม
0: เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติด จะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบหากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขาลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกวดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไป กับรายการ Boomer and Baby
11: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลาก
12: ลับมาครับในชั่วโมงที่2ของสนฟุตบอลไทยกันนะครับทาง Sport Session FM 97นะครับมานะฮะช่วงนี้ครับมาคุยถึงเรื่องฟุตบอลไทยซะหน่อยคุณนัทสรุปผลให้สักหน่อยไหมวันนี้ปวดกระบาลมากเลยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมออะไรก็ไม่รู้วันนี้เตะกันเกือบครบทุกชุดเลยนะ
13: วันนี้ก็มีทั้งฟุตบอลหญิงU23ทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เมื่อวานมีชุด U19 ชิงแชมป์อาเซียน
12: เอา U19 ก่อนดีกว่า
13: เมื่อวานเราเจอกับมาเลเซีย
12: ก็แซงมาเลเซียได้ 3-2
13: ใช่แล้วเอาชนะมาเลเซียไปได้3-2แล้วก็เราเข้ารอบรองชนะเลิศครับซึ่งจะเตะกันวันที่11นี้16:00 น.เราจะไปเจอกับคัมโบเดีย
12: เฮ้ยเฮ้ยเขาเข้ามาได้ยังไงวะ
13: น่ากลัวนะ
12: เอ้ยมันเข้ามาได้ไงวะ
13: น่ากลัวนะ
12: อีกสายอ่ะอีกสายค่อยเจอกัน
13: อีกสายนึงเดี๋ยวผมหาไม่เจอพี่อีกสายนึง
12: อินโดมั้ยถ้าจำไม่ผิด
13: อีกสายนึงออสเตรเลีย
12: ออสเตรเลียใช่มั้ยกับ
13: กับน่าจะอินโดครับ
12: ใช่มั้ยสัมผัสผิดน่าจะมีอินโดทีนึงนะครับเฮ้ยคัมโบเดียมาไงวะเว้ยดีอะเอาให้ยับไปเลย เอาให้ยับไปเลยล่าสุดก็สั่ง T55D มาไม่ได้สั่งครับเขาไปรีโนเวทมา
13: ครับ
12: จริงๆมารีโนเวทพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคืออย่าไปโทษจีนนะผมขอคุยเรื่องการบ้านการเมืองสักนิดหนึ่ง
13: ได้อ
12: ย่าไปโทษจีนนะเพราะจีนเขาเป็นประเทศขายอาวุธใครซื้อเขาก็ขายอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ขายไอ้ T55D เนี่ยไอ้รถถังชั้นโทษนะฮะไอ้รถถังเกรด C อ่ะไอ้เนี่ย T55D รถถังเกรด C เลยคืออย่างนี้ตัวจีนเองเนี่ยเขามาใช้ท่าเรือเรียมท่าเรือรบเนี่ยสถานที่เขาใช้99ปีเขามาลงทุนในการที่ซื้อทำฐานทัพหมดทุกอย่างข้อแรกเปลี่ยนของจีนกับที่เหมนเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับจีนไม่ต้องจ่ายเงินแต่สนับสนุนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับก็สนับสนุนไปตามสัญญาที่ส่งไอที55Dเนี่ยส่งมาก่อนรถได้40คันจริงๆมัน93คันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนต้องไปแขวะจีนโอ้ยส่งอาวุธให้อย่างงู้นอย่างนี้เฮ้ยเขาเป็นประเทศขายอาวุธใครซื้อเขาก็ขายแล้วอีกอย่างมันเป็นสัญญาระหว่างเรามีเรื่องก่อนมีเรื่องกับเขมรด้วยซ้ำ
13: ครับ
12: นะครับเฮ้ยส่งให้93คันเนี่ยมันก่อนมีเรื่องอยู่แล้วคำถามก็คืออ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไปเราเป็นคนไทยเราได้ประโยชน์เราก็ไม่เห็นพูดไงทำไมสวีเดนขายกิฟเพนให้เราอ่ะ
13: อืม
12: มันไม่เกี่ยวเรามีสิทธิ์ซื้อไอ้เหม็นมันก็มีสิทธิ์ซื้อ
13: ครับ
12: คุณต้องแยกแยะก่อนนะไม่เกี่ยวนะครับจะบอกว่าเฮ้ยถ้าจีนไม่ขายบอกจีนเข้าข้างไทยจีนก็จะรักษาความเป็นกลางไม่ได้
13: ใช่
12: ถูกป่ะจีนเขาต้องสามคนเป็นกลางแล้วจีนก็ไม่ใช่ไม่ขายอาวุธให้เรารถถังเราก็ซื้อจากจีนเราก็มีของจีนไม่ใช่ไม่มีมันคุณจะไปใจแคบว่าเขามีเรื่องกับเราทุกคนต้องมาเข้าข้างเราคุณกำลังคิดเป็นคนเขมร
13: คุ
12: ณกำลังคิดเป็นคนเขมรอยู
13: ่ถูก
12: คนเขมรมันคิดแบบนี
13: ้ดีนะ
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอิจฉาเราที่เราไปหาฝรั่งเศสพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปฝรั่งเศสเดี๋ยวจะเสด็จไปฝรั่งเศสด้วยนะอิจฉาเราที่เรากับเวียดนามเนี่ยโอ้โหรักกันเลยตอนนี้เป็นหุ้นส่วนเลยนะตอนนี้ขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนเขาเรียกว่าเขาพูดไงวะตามภาษาแล้วว่าหุ้นส่วนอะไรวะหุ้นส่วนเศรษฐกิจหุ้นส่วนอะไรเนี่ยมันขึ้นไประดับหนึ่งนะครับคือถ้าไทยกับเวียดนามจับมือกันเนี่ยคนตายคือเขมรนะผมบอก
13: อ่ะถูก
12: คุณต้องย้อนไป
13: ในยุค
12: ใช่คุณย้อนไปในยุคต้นรัตนโกสินทร์นะ
13: อืมครับ
12: เขมรตายนะโดนไทยเวียดนามบีบ
13: โอ้โหอยู่ตรงกลางเรียบร้อย
12: ถูก ถูกเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปว่าจีนเขาไม่เกี่ยวครับเราจะซื้ออาวุธกับใช่
14: ใช
12: ่เขมรก็พยายามไปเลียอเมริกาแล้วผมถามทุกคนที่เราสั่งวุฒิอเมริกาไหมเราสั่ง
14: ถูก
12: อเมริกาก็ส่งเกาหลีเงี้ยไอ้ระบบติดขีปนาวุธมันอะระบบล่อนขีปนาวุธอะ
14: ครับ
12: ลูกเป็น10ล้านผมถามว่าเขาทะเลาะกับเราแล้วเขมรบอกห้ามเกาหลีขายพวกคุณเป็นคนไทยคุณคิดยังไง
14: โอ้มัน
12: ได้หรือเปล่ามันได้เปล่า
14: ไม่ได้
12: ไม่ได้ก็เราจะซื้ออ่ะมันต้องมีสิทธิ์ก็เหมือนกันนะเขมรมันจะซื้อมันก็มีสิทธิ์อ่ะ
14: ก็
12: ของเขาก็ซื้อไปดี
14: ถูก
12: เออคุณจะไปโทษจีนได้ยังไงวะผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันแล้วมันขายพูดให้เขมรไม่ได้หรือว่ามันทะเลาะกับเราไม่ใช่เขาก็มีความสัมพันธ์เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเหมือนกันคือเขามองไทยเป็นพี่น้องเขามองเขมรเป็นขี้ข้าเขาก็ปล่อยให้ขี้ข้าเขาเดือดร้อนไม่ได้เหมือนกันเอ้าถูกไหมคุณนัท
14: ถูกครับ
12: คนเทส้วมในบ้านเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยมันก็คนละแบบกันนะพูดแล้วก็แหมจะพูดเรื่องบอลก็ไปนู่นซะเลยเพราะวันนี้เราเจอจีนไงนะฮะอ่ะนะครับ U19 เข้าชิงเดี๋ยวมาว่ากันวันนี้ U23 โดน UAE อัดยับเลย
14: ครับ52ใช่ไหมฮะ
12: 52ครับ
14: 52
12: พี่ชวัชชัยจำลองอ่องผมนี่ก็ยืนยิ้มแบบแห้งๆ
14: ครับผม
12: นะครับพี่วังผมก็แฮ่นะฮะก็ผมเมื่อก่อนน่าจะมีสักกึ๊บสักกึ๊บลื่นไม่มีช่วงหลังมันน่าจะมีหน่อยพี่เออสักกึ๊บสองกึ๊บแต่ลื่นแน่นอนนะฮะไม่ได้ดูไม่ได้ตามแต่
14: ผมไม่ได้ตามเหมือนกันครับไม่ได้ตามเหมือนกัน
12: เด็กตัวชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะที่ไปแต่มีบางคนที่ถูกดันขึ้นไปชุดใหญ่
14: คือ U23 ผมว่าทีมของพี่วังเนี่ยไล่มาตั้งแต่โค้ชญี่ปุ่นอ่ะจำชื่อไม่ได้เลยพี่มนผมว่าสควอดของทีมเนี่ยหมายถึงรายชื่อผู้เล่นของทีม U23 ในรอบเนี่ยมีให้เลือกใช้งานเยอะนะ
12: เยอะ
14: อย่างมันมีรายการหนึ่งที่เราใช้ชุดใหญ่มาพอชิงแชมป์เอเชียที่ไม่มีตัวผู้เล่นเราใช้ชุดไม่ได้ดีที่สุดอ่ะเราไม่อยากใช้คำว่าชุดสำรองอะไรเงี้ยชุดไม่ได้ดีที่สุดไปแข่งขันนะผมคิดว่าเฮ้ยเรามีชุดยู23ที่ค่อนข้างกว้าง
12: เยอะอยู
14: ่เยอะตอนนี้เนี่ยรอบสุดท้ายของอย่างชุดเนี้ยเตรียมไปเอเชียนเกมใช่ไหมฮะมันก็มีทางเลือกค่อนข้างเยอะ
12: คือวันนี้อุ่นเครื่องผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมไม่ได้ซีเรียสอะไร
14: ครับ
12: นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ก็อยากดูทรงเพราะผมไม่ได้ดูแต่มันโดนยับไปหน่อยมันโดน5ลูกอันนี้ยับไป
14: ใช่ใช่ใช่
12: อ
14: ัน
12: นี้มันเยอะไปนิดนึงนะฮะก็ผมว่าไปเอเชียนเกมเราน่าจะอยู่โถ4ด้วยซ้ำดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราน่าจะอยู่โถ4ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในอาเซียนจะมีแค่2ชาติเท่านั้นที่ได้เข้าเอเชียนเกมรอบนี้ที่นาโกย่าคือไทยแล้วก็พี่เหงียนอินโดก็ไม่ได้ไปสิงคโปร์ก็ไม่ได้ไปมาเลไม่ต้องเผยหน้าเลยไม่มีสิทธ
14: ิ์
12: นะครับเขาเอาทีมที่อยู่23ชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์อา
14: เซีย
12: นเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันมาแปลกนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยมันจะเป็นการสมัครเว้ยคุณนัน
14: แต่รอบ
12: ม
14: ัน
12: จะเป็นการสมัครเว้ยคือเมื่อก่อนมันได้24เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนเราเป็นเจ้าภาพมันมี20กว่าทีมเลยนะแล้วบางสายมี3ทีมด้วยไม่ครบอะไรเงี้ยผมจำได้
14: ใช่ใช
12: ่แล้วหลังๆเนี่ยถูกกำหนดให้เหลือแค่16พอมัน16มันก็ง่ายในการจัดการเอาพูดตรงๆมันก็ง่ายในการจัดการถูกไหมเพราะคุณชนะเอา1 2เข้ามันก็เข้ารอบ8ละแล้วฟุตบอลมันแข่งกันยาวนานเกินไปเขาก็ต้องการตัดไปบางรอบก็โอเคก็เห็นด้วยนะครับก็หรือ16ทีมแต่คราวนี้มันจะไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนเพราะว่า16ทีมเนี่ยในเอเชียเรามี50กว่าชาติเพราะฉะนั้นคนจะเข้าไปมันต้องทำผลงานดีหน่อยซึ่งบางทีผลงานใน U23 เราก็พึ่งอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ
14: ใช
12: ่บางปีเนี่ยถูกป่ะ
14: ถูก
12: เออนะฮะแต่ยังไม่ได้จับนะ
14: ยังครับเอเชียนเกมนาโกย่าปลายปีครับช่วงกันยาถึงตุลาครับ
12: ใช่ผมว่าจะไป
14: นาโกย่าที่นาโกย่า
12: ผมว่าจะไปนะ
14: ใจนะใจ
12: ผมว่าจะไปสนใจไหม
14: โอ้โห กันยาตอนนี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยา3เดือนไม่ได
12: ้คุณนัทมันแป๊บเดียวเท่านั้นนะ
14: แป๊บเดียวครับพี่
12: อันนี้ครึ่งปีแล้วนะ
14: ใช่เราเลยครึ่งปีแล้วครับ
12: นี่ครึ่งปีแล้วนัทนะปีใหม่ผมจำได้อยู่เลยนะ
14: ใช่
12: แล้วที่จะปีใหม่แล้วนะ
14: พี่อีก3เดือนพอนับว่าเอเชียนเกมเนี่ยมิถุนากรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาอีก4เดือน3เดือนครึ่ง3เดือนครึ่งเนี่ยโอ้โหลูกผมกำลังจะเข้า6เดือน
12: เร็วมาก
14: เร็วไหมพี
12: ่เร็วมากเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพอเอเชียนเกมปั๊บผมกินเจแล้วนะ
14: อ่ะใช่
12: แล้วเดี๋ยวปีใหม่แล้วนะคุณนัทนะเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันแล้วคุณนัทครับปีใหม่แล้วครับเดี๋ยวสงกรานต์แล้วครับเดี๋ยวตุ๊จีนสงกรานต์แล้วครับคุณนัทครับไม้แล้วครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะ
14: เร็ว
12: มันเร็วเกินไป
14: เร็วมากนี่มิถุนานี่คือเดือน6
12: ก็มันเดือน6แล้วเนี่ยผมก็ปั๊บเดียวเนี่ยมันเลยสงกรานต์มา2เดือนแล้วคุณนัทเอ้ย
14: ใช่
12: พูดแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวฟุตบอลโลกมาอีกแล้ว
14: ครับ
12: ผมยังจำในฟุตบอลโลกให้แล้วเนี่ยผมยังจำไอ้วันที่ไอ้ใครวะไอ้เยอรมันเจอญี่ปุ่นอ่ะ
14: ครับ
12: ที่ไอ้ลูดิเกอร์จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กแล้วโดนยิงอ่ะนะผมยังจำได้เลยผมยังด่ามันอยู่เลยวันนั้นผมยังจำมา4ปีแล้วมันเร็วขนาดนั้นวะโอ้โหนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอเชียนเกมยังไม่ได้จับฉลากแบ่งสายซึ่งใช้สนามแข่งขันกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมีเมืองโตโยต้ามีนาโกย่ามีโอซาก้าต้องห่างจากนาโกย่าไปหน่อยโอซาก้า
14: ค
12: ือสนามในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดีทุกสนามนะสนามในนาโกย่าที่ใช้4สนามเนี่ยสนามบางสนามจุคนได้ 2,000 กว่าคนเองคุณนะ
14: ครับ
12: 6,000 กว่าคนมีที่นาโกย่าเยอะหน่อย 30,000 กว่ามั้งน่าจะไม่ผิดโตโยต้าก็มัน 20,000 แล้วก็ถ้าใหญ่เลยคือไปโอซาก้า
14: เขาบอกว่า 45,000จังหวัดไอจิผมไม่เคยได้ยินเลยจังหวัดไอจิ
12: ไอจิผมได้ยินไอจิใกล้ๆนาโกย่าโตโยต้าใช่ไหม
14: ครับ
12: มันมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะเมืองไอจิเนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์โตโยต้าที่ใหญ่สุดในโลก
14: จังหวัดไอจิ
12: มันอยู่ละแวกนั้นคุณนะมันอยู่ในละแวกนาโกย่าน
14: าโกย่า
12: อยู่ในละแวกนาโกย่าซึ่งถ้านั่งรถจากนาโกย่าไปคันไซเนี่ยไปโอซาก้าเนี่ยใช้เวลามาสักชั่วโมงนิดๆนั่งชิงกันเซ็นนะชิงกันเซ็นนะนิดๆผมงวดที่แล้วที่ไปญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ผมนั่งชิงกันเซ็นจากโอซาก้าขึ้นมาโตเกียวผมก็ผ่านนาโกย่าปั๊บเดียวระยะทางจากโอซาก้ามาโตเกียวรถเนี่ยใช้มัน800กว่าโลนะ700กว่าโลผมนั่งเวลานั่งมาประมาณ3ชั่วโมงปั๊บเดียว3ชั่วโมงถึงแหละแล้วก็ถึงใกล้ๆ
14: ขับรถ800โลก็มี10ชั่วโมงนะ
12: ก็มีประมาณนั้นก็ข้ามคืนน่ะสมมติคนไปรถบัสเนี่ยต้องนอนในบัสอ่ะนั่งรถบัสจากโตเกียวไปนอนในรถบัสอ่ะรถนอนอะไรเงี้ยแต่นั่งชิงกันเซ็นแพงหน่อยครับแต่ก็
14: ได้เวลา
12: โอ้มันคุ้มกว่าเยอะ
14: ใช่
12: มันคุ้มกว่าเยอะแพงแต่จริงๆแล้วบอกว่าถ้าจะเอาถูกอ่ะนั่งเครื่อง
14: อืม
12: เครื่องในประเทศถูกกว่าชิงกันเซ็น
14: แต่ถ้าเอาไม่ได้ไง
12: ชิงกันเซ็นมันสะดวกกว่าใช่คือถ้านั่งเครื่องอ่ะมันต้องออกไปสนามบินคันไซแล้วจะไปลงไหนไปลงฮาเนดะก็ได้ไปลงนาริตะก็ต้องนั่งรถไฟเข้ามาในเมืองอยู่ดีแต่ถ้าลงฮาเนดะก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในเมืองหน่อยแต่ผมไม่รู้ในประเทศมันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะส่วนใหญ่มันจะไปที่นาริตะหมดก็นั่งรถไฟอยู่ดีแต่ชินคันเซ็นเนี่ยคุณเข้าเมืองเลยค
14: ุ
12: ณจะลงสถานีไหนลงสถานีโตเกียวปั๊บก็สถานีใหญ่ขนาดนั้นนะโตเกียวอ่ะคุณจะไปไหนต่อก็เรื่องคุณแล้วขึ้น JR ก็จบแล้วได้เวลามันก็ไม่ได้ยากอะไรมันแวะหลายสถานีแวะชินจูกุแวะอะไรด้วยนะครับ
14: ว่า
12: อ่ะ
14: น่าสนุก
12: นะ
14: เอเชียนเกมรอบนี้น่าสนุก
12: เอเชียนเกมรอบนี้ที่นาโกย่าก็น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปเดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์ดีๆเดี๋ยวจะมาฝากกันว่าใครจะไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาฝากกันแล้วกันนะครับ
14: ครับ
12: รอเรื่องกิจกรรมหน่อย
14: ครับผม
12: อ่ะวันนี้ครับฟุตบอลหญิงยังไง
14: ฟุตบอลหญิงเสมอเมียนมา 1-1 ครับ
12: หนักละบอลหญิงเนี่ยหนักละ
14: บอลหญิงนี่ไม่โอ้โหไม่เห็นทิศทางเลยพี
12: ่หนักละหนักมากตอนนี้หนักแบบปู่มันแทบจะไม่กลับแล้วตอนนี
14: ้โอ้โหจากแบบไปฟุตบอลหญิงฟุตบอลโลกหญิงเนี่ย2สมัยติดใช่ไหมพี่หมอนถ้าผมจำไม่ผิด
12: ใช
14: ่ก่อนมาดามแป้งก็มาดามอะไรนฤมลอะไรทุกอย่างแล้วก็มาดามแป้งก็ได้ไปหกตอนเนี้ยเละ
12: หนักเลยบอกเลยหนักนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับนะฮะสุดท้ายอยู่ที่สมาคมนั่นแหละก็สมาคมจะเอายังไงกับฟุตบอลหญิงดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่มีความหวังอะไรใดทั้งสิ้นครับ
14: ใช่
12: เราก็จะไม่มีความหวังอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงนะครับบุคลากรดีๆหลายคนก็เขาก็อายุเยอะกันแล้วเขาก็เลิกกันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่สร้างไม่เติมไม่อะไรคนญี่ปุ่นมาก็ไปไล่เขาออกก็งงเหมือนกันนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเสมอพม่าต้องเป็นชุดก่อนแล้ววันนี้พม่าเละไปแล้ว
14: อ่ะใช
12: ่ที่ถูกไม่มีจับมา3ผมบอกเลย
14: มันได้เสมอ1-1
12: กลับมาที่ชาติไทยดีกว่าคุณนัทชุดใหญ่วันนี้ไปเยือนจีนเอาเกมที่แล้วก่อนเกมเจอกับคูเวตในบ้านเสมอเนี่ยผมพูดก่อนนะผมขอนี่ยากผมนั่งดูอยู่บ้างไม่ได้ดูหมดสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือผมไม่ได้ศรัทธาแอนโทนีฮัตสันผมเข้าใจแล้วเว้ยคุณนัทผมเข้าใจคนที่บางคนเขาไม่ศรัทธามาชาดาอิชิอิผมไม่ได้คนศรัทธามาชาดาอิชิอินะแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็ดีนะดีผมว่าดีกว่าผมว่าเขาดีกว่าทีมชาติโค้ชทีมชาติไทยในยุคก่อนดีกว่ามาโน่แล้วกันเอาผมพูดคำน
14: ี
12: ้ว่าดีกว่ามาโน่แล้วกันผมก็รู้สึกว่า1เขาไม่ได้ผิดด้วย
14: ใช่
12: วันนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าการที่ไม่ศรัทธาโค้ชทีมชาติสักคนมันรู้สึกยังไงผมรู้สึกอ่ะยิ่งผมรู้ถึงการเข้ามารับตำแหน่งของเขาแบบเนี้ยผมยิ่งไม่ชอบไง
14: อุ้ยลึกเลยลึกเลยอันนี้ลึกเลย
12: เข้าใจใช่ไหมคุณนัทคือผมพูดได้แต่ผมพูดได้แล้วกันนะว่าอันเชนิสันเข้ามาเบื้องต้นเข้ามาจาก BG แล้ว BG ใช้อยู่แป๊บเดียวเขาไม่เอาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มาดองอยู่ตรงเป็นไอ้ประธานเทคนิคไอ้ตำแหน่งนี้ในสมาคมฟุตบอลไทยหรือในสมาหรือในฟุตบอลไทยคือมันเป็นแหน่งตำแหน่งรอเสียบ
14: ใช่
12: มันมีคนฝรั่งเศสคนที่แล้วอ่ะใช่อันนั้นนะประธานเทคนิคจริงแต่มันก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะบ้าเลยอ้อยนั่นน่ะนะครับคือไอ้นั่นประธานเทคนิคจริงแต่ถ้ามันมาจากโค้ชแล้วมานั่งประธานเทคนิคเนี่ยคุณจำไว้เลยมันคือตำแหน่งรอเสียบ
14: ตำแหน่งแบบรออะรอเสียบอะเอาง่ายๆคือตำแหน่ง
12: มันคือตำแหน่งรอเสียบ
14: การ์ดรอ
12: ถูกคำถามก็คือวันเนี้ยแล้วการที่ได้มาในตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทยผมว่าหลายคนก็เห็นกันอยู่ที่มันเป็นข่าวไปไล่เขาออกแล้วก็มาเสียบทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องแล้วคำถามผมก็คืออันโทนีสันมันเป็นใครมาจากไหนเขามีดีอะไรหรอเขาเก่งจากไหนอะไรมันไม่ได้เก่งอะไรจากไหนมาก่อนเลยถ้าพูดแบบนี้ก็จะหาว่าทำไมไม่ให้โอกาสเขาผมว่าส่งมันไม่ได้ไงผมว่าส่งมันไม่ได้ไงแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยผมก็ส่งไม่ได้แหละไม่ใช่ไม่ให้โอกาสผมไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขาออกนะนะวันนี้ผมพูดผมไม่ชอบมันก็อยู่ของมันต่อไปแต่มันจะมีเฮดของเฮดโค้ชไงที่ผมไม่รู้ว่าใครนะมือที่มองไม่เห็นละกันแต่ประมาณว่าต้องเอาเอราวัณกามิเย่ต้องเอาจุดเบลต้องเอามุ้ยต้องเอาอุ้มนะต้องเอาตังผมไม่รู้แต่มันมีเชฟแบบนี้มันมีอย่างนี
14: ้นี่ทีมชาตินะ
12: ก็ใช่ไงมันมีอย่างนี
14: ้ชุดใหญ่ด้วย
12: เขาคิดว่าลูกครึ่งมันจะเก่งลูกครึ่งมันจะดีลูกครึ่งมันจะทำให้ทีมชาติไทยมันจูดเบลมันยังไม่มีทีมอยู่เลย จูดเบลมันยังไม่มีทีมเล่นเลยตอนนี้เอา
14: แล้วมันหมดสัญญากับทีมอะไรนะพี่จำได้แล
12: ้วดาร์บี้มันก็จำไม่ผิดจำไม่ได้คุณลงเช็คอ่ะจำทีมยังจำไม่ได้เลยผมอ่ะไปเยอะเหลือเกินผมว่าลูกครึ่งที่มันสอบผ่านจริงๆในปัตตภีเนี้ยในประเทศไทยเนี่ย ผมว่าตอนนี้ไม่มีใครเถียงแล้วก็คงไม่มีใครเทียบกับลูกโซ่มิเชลสันคนเดียวเลยผมว่าไอ้ทอมเบียก็เฉยเฉย
14: กริมสบี้ทาว
12: เออกริมสบี้ทาวโอ้โหชนะแมนยูด้วยไอ้บาเคียแมนยูตกรอบด้วยถูกไหมคือ
14: ถูกครับลูกโซ่ชัดเจน
12: เออคุณจะหาลูกโซ่ผมถามจริงๆอ่ะไอ้เรื่องลูกครึ่งอ่ะคุณไม่ต้องไปถามใครถ้ามาดามแป้งสนิทอยู่แล้วสนิทกับพี่เนวินคุณนั่งคุยกับคุณเนวินคุณเนวินเนี่ยทดลองกันหมดเลยลูกครึ่งเนี่ยกี่คนเนี่ยจะเอาเข้ามาผมถามหน่อยลูกครึ่งไทย
14: ผมว่าจริงๆอ่ะยุคเริ่มต้นที่ลูกครึ่งเนี่ยผมยกให้ลุงเนวินนะย
12: ุ
14: คทำบุรีรัมย์ใหม่ๆชับปุยแอนโทนีอัมไพแล้วก็บีจีก็มีปีเตอร์แรงยุคนั้นอ่ะ
12: มันยังมีอีกหลายคนที่มันสอบไม่ผ่านในลูกครึ่งเยอรมันอะไรหลายคน
14: อ่ะโอ้โหเยอะแบงคอกอ่ะไอ้เท้าซ้ายอ่ะ
12: ก็มาจากบุรีรัมย์ก่อนนี่แหละ
14: ใช่
12: ถูกป่าว
14: คือลูกครึ่งมันโอเคแหละมันได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีเชื้อสายอาจจะเป็นยุโรปหรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยผมว่ามันต้องมาลองกันกับทีมชาติไทย
12: ผมไม่รู้ถูกไหมคุณนัทอีกคนที่ดีนะแต่ไม่มีโอกาสเล่นทีมชาติไทยคือไอ้ดูเก้า
14: โอ้อันนี้ดีจริงบุรีรัมย์ชัดเจนเลยว่าใช้ทุกถ้วย
12: แต่ผมไม่เก็ตว่าทำไมถึงเล่นดูเก้าถึงเล่นทีมชาติไทยไม่ได้ทั้งที่มันเข้ากฎฟีฟ่าหมด
14: ใช่แล้วตัวเองก็ตัวดูเก้าเองก็ถือพาสปอร์ตไทยเรียบร้อยแล้ว
12: ไอ้ถือพาสปอร์ตไทยอ่ะเขาบอกมันเป็นแค่ผิวเผินแต่มันมีลึกกว่านั้นเช่นฟีฟ่ากำหนดไว้ว่า3ปีถ้าทีมชาติรัสเซียไม่เคยเรียกเลยในชุดใหญ่ก็มีสิทธิ์ย้ายก็มัน3ปีมัน 3-4 ปีแล้วมันเกินมาแล้วทำไมมันไม่ได้ล่ะ
14: ถูก
12: ป่ะคืออันนี้ผมไม่เข้าใจอยู่เมืองไทยกี่ปีมันก็ต้องมาดูเงื่อนไขต่อไปอาจจะต้องให้อยู่ประเทศนั้นๆ5ปีดูเก้าอยู่ถึงหรือยังอาจจะยังไม่ถึงก็เป็นไปได้ก็ไม่รู
14: ้ผมว่ามันมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นใน FIFA ซึ่งตัวผมเองก็เชื่อว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยก็ไม่น่าพลาดเรื่องแบบนี
12: ้
14: ผมว่าเขาก็เป๊ะพอกับเรื่องแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าบุรีรัมย์เองกับสมาคมเองก็น่าจะสื่อสารกันในระดับหนึ่งเพราะว่าทางสมาคมเองก็ออกตัวชัดเจนว่าอยากได้ดูเก้าทางดูเก้าเองก่อนหน้านี้จะมีข่าวที่ค่อนข้างเงียบช่วงหลังๆก็มีหลุดออกมาว่าโอเคตัวเองก็ออกมาโชว์ยืนยันแล้วว่าถือพาสปอร์ตไทย
12: พาสปอร์ตไทยอยู่แล้ว
14: แล้วก็พร้อมที่จะเล่นทีมชาติไทยแต่ว่าติดด้วยเงื่อนไขบางประการอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่สมาคมไม่ได้อยู่ที่ดูเก้าไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมย์แล้วตอนนี้มัน
12: อยู่ที่ฟีฟ่านะครับ

0: ยิมแต่ถ้าเป็นเสกสรรตอนค่ำๆเนี่ยเข้าราตรีนั้นเนี่ยเสกสรรยิงแล้วยิงสวยด้วยนะครับอีกลูกนึงใครยิงวะยิงสวยเหมือนกัน
1: กาแมน
0: เออพี่กาแมนผมขึ้นมาฟัดขวาลูกนั้นเสียบหายเลยสวยมากเกมครึ่งแรกโอเคนะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเดแต่ก็โอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคพอครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมั่วละเริ่มเปลี่ยนตัวเลอะเทอะละเริ่มเอาเอราวัณลงเริ่มเอาจูดเบลมาเริ่มเปลี่ยนเอาใครอ่ะเอานิวทิติพันธ์โอเคไม่ติดนะครับเล่นดีอยู่แต่เปลี่ยนคือเริ่มเปลี่ยนมั่วละแล้วช่วงท้ายๆเปลี่ยนกองหลังเอากองหลังลงกูงงชิบหายเลยอะไรวะยังไงวะเนี่ยมึงเปลี่ยนกองหลังเอากองหลังลงคืออะไรเขาจะอารมณ์ไหม
1: เครื่องว่าพี่อุ่นเครื่องว่าอยากลองทีมลองคนหรือเปล่า
0: เข้าใจแต่รูปคือแก้เกมครึ่งหลังแก้ไม่ได้เลยต้องใช้คำว่ามันแก้ไม่ได
1: ้
0: คือมันเป็นโค้ชยังไงวะมึงแก้เกมให้เป็นรองเขาอะคุณแก้เกมยังไงให้เป็นรองเขาได้ ผมไม่เข้าใจผมงงคือไม่เป็นไรหรอกเราจะเสียเร็วหรือจะอะไรเนี่ยแต่รูปเกมมันไม่ดีคุณต้องทำให้เชฟมันดีเหมือนครึ่งแรกสิคุณยิ่งแก้ยิ่งเละคุณยิ่งแก้ยิ่งไปคุณยิ่งแก้ยิ่งโดนอะไรผมไม่เข้าใจผมงงอนุนิยสันไม่เข้าใจ
1: อันนี้มีคนบ่นเยอะนะแล้วเขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหหลายแผนเลย
0: โอ้โหเละเทะมากครับครึ่งหลังคือมั่วซั่วไปหมดอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ผมจะติงนะผมติงสุพนันท์หน่อยในวันคูเวตแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับเซฟสุพนันท์วันนั้นเนี่ยเหมือนสมาธิหลุดไปหน่อยคือสองประตูนี่มาจากเซฟเลยตัวประกบ
1: หมายถึงที่เสียนะ
0: ที่เสียเพราะเซฟไม่มองหลัง
1: ครับ
0: ลูกแรกก็สอดขึ้นมาเซฟไม่มองลูกหลังก็ไม่ประกบข้างหลังข้างหลังก็สอดมายิงก็ซับผิดนะครับถ้าพูดจริงๆอ่ะคือหลังนิดนึงอ่ะเซฟอาจจะต้องมองนิดนึงแต่พอไม่มองหลังก็เรียบร้อยเลยเขา
1: ผ่าน
0: สองลูกก็มาทางนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับก็ยังไม่อยากโทษน้องนะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าผิดพลาดเราก็ต้องว่ากัน
1: เราจะได้แก้ไขใช่ไหมพี่
0: อะไรนะ
1: เวทเล่นแบ็กซ้ายใช่ไหม
0: มาเล่นแบ็กซ้ายมาเล่นแบ็กซ้าย
1: โอเค
0: เราไม่มีแบ็กซ้ายไง
1: นี่แหละคำถาม
0: คือจะบอกเซฟผิดมันก็ไม่ผิด
1: ไม่ผิด
0: เพราะว่าเขาไม่ถนัดเล่นแบ็กซ้ายเขาเป็นแบ็กขวา
1: แต่โค้ชเป็นคนเลือกเล่น
0: เออถูกมันก็ต้องมันยืนแบ็กซ้ายมันอาจจะหลงลืมหัน
1: ถูกต้อง
0: มันไม่ใช่ตำแหน่งเขาอะอันนี้เข้าใจได
1: ้ถูก
0: วันนี้ผมจัดรายการผมเพิ่งพูดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนทีมชาติเยอรมันข้อนคุณเชื่อไหมทีมชาติเยอรมันทุกวันนี้ทีมใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีแบ็คขวาเว้ย
1: อ้าว
0: ตอนนี้มันเหลือแบ็คขวาอยู่คนเดียวคือทางด้านของไอ้ใช่ปะไอ้บาเยิร์นบาเยิร์น
1: เอาแล้ว
0: อ้าวติดชื่อติดที่ปากอีกแล้วโอ้ยเป็นแฟนมันด้วยเดี๋ยวเอ้ยจำชื่อไม่ได้กัปตันบาเยิร์นด้วยผมสิทธิป่าเนี่ยความในนี้ความจำมันเป็นอะไรวะตอนเนี้ยนะฮะ
1: พี
0: ่คุณพูดมาคุณพูดชื่อไบเอ็นมา
1: สตานิสิตไม่ใช่
0: เราเยอรมันดิ
1: ออ
0: สินโคแอด
1: คอร์ลัดไลเมอร์
0: ไม่ใช่เราเตีย
1: ซาซาโบอี้
0: ไม่ใช่อันนี้เด็ก
1: โยชัวคิมมิด
0: เออไอคิมมิด
1: อ๋อคิมมิดโอเคโอเค
0: คือช่วงหลังไอคิมมิดอ่ะถูกขยับไปเล่นตรงกลาง
1: ใช่
0: คิมิดเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับฟิลิปรามเลยฟิลิปรามเนี่ยมันคือคนถนัดเท้าขวาแต่เล่นแบ็คซ้ายแล้วกลับไปดังที่แบ็คขวาแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจับมาเล่นตรงกลางรามเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ามันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะได้เล่นกลางสนามเพราะชีวิตมันไม่เคยเล่นกลางสนามเลยมันไม่ซ้ายมันก็ขวาโจ๊กชัวคิมิดเนี่ยเหมือนฟิลิปรามแต่เล่นแบ็คซ้ายไม่ได้แค่นั้นเองวันนี้ไม่มีแบ็คขวาปัจจุบันเนี่ยโจชูคิมิดกลับมาเล่นตรงกลางมาเป็นอินวอร์ตรงกลางแต่กลับไปเล่นแบ็คขวาให้กับทีมชาติเยอรมันเพราะมันไม่มีแบ็คขวาเล่นมันไม่มีแล้วเยอรมันทีมใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีแบ็คขวาคุณมานัท
1: เชื่อ
0: หน้าเป้ามันก็น้อยมีแค่อุนดาฟตัวเดียว
1: ครับ
0: นอกนั้นยังไม่เกิด คือมีแบ็คขวาตัวเดียวอารมณ์เดียวกับประเทศไทยประเทศไทยคุณลองคิดนะถ้าไม่ใช่ธีรธรบุญมาทันทางซ้ายมีใครวะ
1: โ
0: อ้ลูกโซ่มันเขาแบงแบ็คขวาจะเล่นซ้ายดีโอเคมากอมแกมได้แล้วถามว่าลูกโซ่เจ็บใครเล่นแบ็คซ้าย
1: ใช่วันนี้คำถามผมคือลูกโซ่ไม่มาหรือไม่ได้เรียกลูกโซ่มาเนี่ยเราไม่มีแบ็คซ้ายเลยเหรอ
0: ไม่มีเอาสุพนันท์มาเล่นแบ็คซ้าย
1: สัสลักไง
0: ไม่ติดไหมเนี่ย
1: ใช่ไม่ติดแต่โอ้โหบุรีรัมย์ล่าสุดทั้งไอ้โชปี้คัพทั้งนัดชิงฟุตบอลทั่ว

0: ด้วยนี่เอาไปเลยที8ปอด
1: เข้าใจเข้าใจคื
0: แต
1: อ
0: ่
1: ไม่ติดไง
0: สมมติเราตัดสัสลักไปที่เคยติดมาแล้วเนี่ยโหดาวรุ่งเนี่ยไอของชุดU23ไงพี่ประจวบอ่ะ
1: เด็กคนนี้ใช้ได้ชื่ออะไรวะ
0: อะไรนะชื่อเขาอะไรนะพลเอก
1: พี่พลเอกผมใช่อันนี้โอเค
0: ผมว่าพวกเนี้ยต้องเอามาขึ้นมาซึมซับบ้างแหละ
1: มันไม่มีไงมันก็ต้องหาถูกมันไม่มีก็ต้องเอาขึ้นมาผมเห็น
0: ถ
1: ด้วย
0: ูก
1: คือสำคัญมากแบ็คซ้ายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคนไทยมันจะไม่ถนัดเท้าซ้ายมันมี
0: มันต้องมีมันต้องมี
1: ไม่ต้องหาไกลเลยนี่ลูกชายพี่ป๋องผม
0: เฮ้ยโอ้โหซ้ายเหรอ
1: ไอ้ประวานเนี่ยนี่สิงอีซ้ายเลยคนเนี้ย
0: เฮ้ยโอ้โหของจ
1: น
0: ริ
1: ี่
0: ง
1: ซ้ายเลยโอ้โหมาซ้ายเล
0: จริ
1: ย
0: ง
1: ถ
0: เล
1: น
0: ย
1: ัดซ้ายแต่เด็กเลยคนเนี้ยซ้ายล้วนๆคนเนี้ยบอกเล
0: ได้
1: ย
0: เปรียบสายได้
1: เอ
0: เปรียบ
1: อนี่เลยไม่ต้องไกลเลยนี่ปาวานนี่คุณไปเอาได้ปาวานทองทัพเนี่ย
0: นี่เอามาก่อนเลย
1: เออนะครับคือแต่จริงๆวันเนี้ยการเล่นแบ็กซ้ายใช้เท้าขวาก็ได้นะ
0: ก็ได้แต่ว่าอันนี้นัดคูเวตนะผมไม่ได้ดูว่าเซฟทำได้ดีขนาดไหนแต่นัดวันเนี้ยที่เจอกับจีนเนี่ยเกมรับเนี่ยโอเคหายห่วงเกมลุกนี่คือไปต่อไม่ได้เลย
1: วันนี้เล่นเกมรับ5 คนคุณนัท
0: ครับมี
1: ถ้
0: ก
1: า
0: า
1: เล
0: เ
1: ่
0: ม
1: น
0: ะ
1: 5-3-2วันนี้คู่หน้าเป็นมุ้ยคู่กับ
0: เผย
1: เผยพี่หมาย
0: ครับ
1: การ3 คนผมก็งงทำไมเล่นหลัง5 วะ
0: เขาอยากลองแต่เหมือนปลายแมตช์ที่แล้วไงเหมือนเชื่อมโยงจากปลายแมตช์ที่แล้วมา
1: เล่นหลัง5
0: จริงๆเขาจะไม่ใช้ว่าหลัง5แหละเขาจะใช้เป็นหลัง4แต่ว่ามีกาแมนลงมาแบบเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เป็นเซนเตอร์ได้ด้วยอย่างเงี้ย
1: ลงมาช่วยหน่อย
0: ใช่
1: วันนี้เป็นยังไง
0: ผมอึดอัดอ่ะพี่มนคือด้วยความที่เราก็เสพข่าวนะไม่ได้ดูเกมจากแมตช์ที่แล้วเนื่องจากอยู่ไต้หวั
1: เ
0: น
1: กม
0: อย่
1: ท
0: า
1: ี
0: ง
1: ่
0: เง
1: ผ
0: ี้
1: ม
0: ย
1: ไม
0: เ
1: ่
0: ร
1: ได
0: า
1: ้ดู
0: เราก็เสพข่าวว่าเฮ้ยมันเล่นไม่ดีขนาดนั้นเลยโอเคทุกคนบอกว่าครึ่งแรกเล่นดีเพราะเรานำ2-0แต่ครึ่งหลังอะลองจนเละเหมือนที่พี่มนพูดเลยว่าลองจนแบบว่าเอ้ยแก้เกมแล้วมันยิ่งแก้ยิ่งเละยิ่งแก้ยิ่งเละ
1: ใช่ยิ่งแก้ยิ่งเละ
0: คือเราก็พยายามทําความเข้าใจมุมโค้ชนะมุมนักกีฬาที่แบบว่าเฮ้ยกูสอนไปหมดแล้วอะแต่นักบอลมันทําไม่ได้อย่างที่กูสอนเนี่ยพยายามจะคิดไปในมุมนั้นนะพี่มนพยายามจะคิดแบบเซฟเขาแต่มาวันเนี้ยเซฟไม่ได้คือเฮ้ยมันก็เลยตั้งคําถามในใจโดยส่วนตัวเลยว่าประเมินภาพรวมทั้งหมดว่าแมตช์อุ่นเครื่อง2 แมตช์เนี่ยเขาอยากได้อะไร
1: เขาไม่อยากได้เห็นเพราะไม่มีจังป่าเขาอยากได้แค่ลูกครึ่งมาลงทีม
0: ลูกครึ่งมาลงทีมแล้ววันนี้เอราวัณไม่ได้แตะเลย
1: โอ้โหก็เกมที่แล้วมันก็เล่นซะขนาดนั้นมันคงจะได้เล่นหรอกเกมเนี้ยโอ
0: ค
1: ้
0: ื
1: ค
0: อ
1: ุณนัดเกมไปแล้วไม่ใช่เรื่องจริงๆเอราวัณเนี่ย
0: โอเคผมไม่ได้ดูผมก็เลยพูดไม่ถูกเพราะว่ามานั่งดูไลน์อัพเนี่ย30ทั้งทีมเลยนะพี่มน30อัพทั้งทีมเลยนะ
1: ไม่ใช่ไงก็ผมพูดไปแล้วไงว่ามาชาชาดะอิชิอิเขาก็กำลังสร้างทีมให้กับเราแต่เขาไม่ต้องการเขาต้องการเอาคนนั้นเอาคนนี้ต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ต้องเอาเก่าเก่าอย่างนี้มันถึงจะดี
0: เก่าว่าไม่เถียงพี่มุมผมนะเก่าเอามาประคองโอเคแดนละ1 ตำแหน่ง2 ตำแหน่งแดนหน้ามีมุ้ยแดนกลางอาจจะมีตังหรือมีนิวทิติพันธ์แดนหลังอาจจะมี30แดนหลังส่วนใหญ่จะ30+เพราะลูกประสบการณ์แต่เนี้ยทั้งทีมเลยนะคือถ้าไล่ตั้งแต่ประตูไปจนถึงกองหน้านี่คือโอ้โห3 คน 100นะ
1: ก็ร้อยดิธีรศิลป์คนเดียวเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: โอเคแหละ3 คน 100เราไม่ว่ากันสมมุติว่าเขาต้องการผลงานแล้วอุ่นเครื่องลองทีมลองคนแก่เนี่ยนะลองคนที่เราเห็นมาตลอด10 ปีที่ผ่านมาเอ๊ะเขาต้องการอะไรเวที่เป็นสไตล์ของฮัดสันก็ยังมองไม่เห็นว่าโอเคเนี่ยเอาตัวเก่ามาแล้วใส่แท็กติกเข้าไปมึงไปเล่นให้เด็กมันดูซิว่าแท็กติกกูเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ก็เลยเกิดคำถามในหัวผมว่า แล้วอุ่นเครื่องสองนัดเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: ผมก็ตอบไม่ได้ถ้าคุณถามแบบนี้
0: ใช่
1: ตอบไม่ได้
0: นั่นแหละพี่มน
1: ผมว่าผมว่านะเขาจะสนองนิดเขาสนองนิดเฮดของเฮดคือ
0: ดีเซ
1: แค่น
0: ฟ
1: ั้นแหละ
0: ดีเซฟ
1: เราจะสนองนิดนิดเดียวแค่นั้น
0: ซ
1: แห
0: ึ
1: ล
0: ่
1: ะ
0: งมันไม่แพ้โอเคมันก็เซฟทั้งเก้าอี้ตัวเอง
1: คำถามวันนี้
0: คร
1: จ
0: ับ
1: ีเล่นดีไหม
0: ก็พับอ่ะ
1: จีนพับเรา
0: พับเราอ่ะพับเราอ่ะก็วันนี้ต้องชมผู้รักษาประตูก็ชื่ออะไรนะ
1: วันนี้ใช่ใครผมไม่รู้วันนี้ใช่ใคร
0: บีจีอ่ะโออ่ะ
1: เดี๋ยวพั
0: ส
1: ก
0: ลานนท์อ่ะถ้าไม่มีสลานนท์ก็อ่วมเหมือนกันสลานนท์
1: ครับ
0: ก็เซฟเล็บเซฟไปหลายช็อตอืมที่ดีวันนี้เลยผมชอบณัฐพงษ์สาริยา
1: เกมที่นั้นไม่ได้เลยไม่ได้เล่นนะแต่ผม
0: ดักแบบโอ้โหทางบอลดีทางบ้านก็ดีการแมนดีวันนี้ตังก็ลูกเก๋าอยู่แล้ววีร
1: ต
0: เท
1: ั้ง
0: พ
1: แต่
0: ก
1: เช
0: ็
1: ้าครับ
0: วีรเทพก็
1: คือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่จิกนะพวกเก่าๆอ่ะแต่มันต้องมีเด็กด้วย
0: ใช่
1: มันต้องมีเด็กด้วย
0: สิบดาเรียกว่าอะไร11ผู้เล่นเนี่ยถ้าอายุน้อยสุดก็เผยพี่มาย
1: ก็อุ้ยเผยมาก็24-25แล้วมั้ง
0: เผยพี่มายกับกาแมนก็20ต้นกลางที่เหลือนี่20ใบแล้วก็30บวกหมดเลยนะสลานนท์ณัฐพงษ์มาทอมเบียสารัตต้นนฤบดินทร์ทิติพันธ์มุ้ยเนี่ย30บวกหมดเลยนะอับซูซูกิครับอ่ะจูปิโก้อ่ะ
1: โอ้โหเก่าจัดเลยอ่ะก็จีนก็ทำเราได้แค่นี้นะ
0: ใช่คือมันอย่างที่พี่มนเกิดตั้งแต่ต้นรายการว่าจีนมันไม่ได้มีอะไร
1: ไม่มีอะไร
0: แต่วันเนี้ยผมว่าลูกเอาตัวรอดก็คือเพราะตัวเก่านี่แหละนั่นแหละ
1: แต่เห็นแบบนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้อนาคตนะว่าทีมชาติไทยจะเป็นยังไง
0: ใช่คืออิชิอิถ้าเราเทียบกับอิชิอิเนี่ยเรายังเห็นอนาคตว่าโอเคเขากัดฟันใช้เด็กเจแปนสไตล์วันเนี้ยอาจจะแพ้อาจจะดูไม่ดีแต่วันข้างหน้าเด็กมันอาจจะแข็งขึ้นมา
1: ใช่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เล่นวิธีนี้จนมันขึ้นมาทุกวันนี้
0: ต้อง
1: มันสุดๆแล้วตอนเนี้ย
0: ต้อง
1: ญี่ปุ่นเนี่ยฟุตบอลโลกเจอสายแข็งด้วยนะ
0: อืม
1: แต่ญี่ปุ่นแข็งนะพวกตุนิเซียพวกสวีเดนเนี่ยแข็งนะ
0: ผมดูแป๊บ
1: มันอยู่สายใครวะอีกทีมหนึ่งอ่ะแข็งคือถ้าญี่ปุ่นไปอยู่สายอื่นนะโอ้โหรุ่นที่หนึ่งได้เลยอ่ะผมพูดเลยแล้วกันนะครับแต่สายนี้แข็งอยู่มีสวีเดนมีตุนิเซียไอ
0: เนเธอร์แลนด์
1: มีฮอลแลนด์
0: มีฮอลแลนด์มีสวีเดนมีตูนิเซียครับ
1: ใช่
0: กลุ่
1: แ
0: ม
1: ข็งเล
0: F
1: ยแหละสายเนี้ยกรุ๊ปอัปเดตเลยแหละเบียดสนุกอ่ะผมพูดเลยนะครับ
0: แข็งมาก
1: ผมว่าฮอลแลนด์ก็ไม่น่าเอาญี่ปุ่นลงนะณวันนั้นเนี่ยเอ้ยเขามีกักโป
0: เอ้ยโอ้โห
1: ลืมไปเขามีกักโปนะฮะ
0: เดี๋ยวได้แบ็คขวาเจ็บซะก่อน
1: อุ๊ยใคร
0: แบ็คขวาแชมป์พรีเมียร์ลีก
1: ไอ้นี่อ่ะไอ้
0: ทิมเบอร์
1: ยูเลียนทิมเบอร์มันเจ็บแล้ว
0: เจ็บก็ไม่สมบูรณ์เหมือนจะหลุดนะชุดนี้เหมือนจะหลุดครับ
1: โอ้หลุดมันเจ็บอะไรนักหนาวะ
0: อื
1: น
0: ม
1: ะฮะมีกระขาเจ็บจริงๆนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะเราก็เสมอกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันดับฟีฟ่าเป็นยังไงจะเสียคะแนนแน่ๆนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจีนอันดับต่ำกว่าเราด้วยนี่
0: ผมไม่มั่นใจ
1: คูเวตอันดับต่ำกว่าเราจีนอันดับต่ำกว่าเราเสมอ2 เกมมันเสียแต้มนั่นน่ะ
0: อืม
1: ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะต่ำกว่าเรานะแต่เบียดกันอ่ะเรา9-5มัน9-4อะไรประมาณเนี้ย
0: ก็ประมาณนั้นแหละ
1: นะฮะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของทีมชาติชุดใหญ่จะเป็นยังไง
1: ก็ลองดูซูซูกิครับถ้าไม่ได้อะไรมันก็ต้องด่าผม
0: เร
1: ไม
0: า
1: ่ได้
0: ก็
1: ด่าไอ้ทั้งนี้ฮัสซันนะต้องด่าคนอื่น
0: อืม
1: ต้องด่าคนอื่นนะครับอ่ะว่ากันไปครับมาคุยฟุตบอลโลกหน่อยคุณนัท
0: ครับ
1: กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับวันที่11นี้วันศุกร์นี้นะฮะก็ลิขสิทธิ์ยังไม่ชัวร์นะเห็นได้ข่าวประกาศมาว่าแจ๊สได้ยังไม่มีการแถลงข่าวยังเป็นทางการ
0: อืม
1: ได้จริงบอกไม่รู้
0: เหมือนผมคิดเหมือนพี่มนนะคือถ้าได้มัน
1: มันต้องประกาศแล้ว
0: ต้องประกาศแล้ว
1: ได้ต้องประกาศแล้วแล้วก็ประกาศจากแก๊สไปเลยแล้วก็ประมาณว่าได้มารอแถลงข่าวจริงๆพรุ่งนี้อะไรอย่างเนี้ย
0: คือตอนนี้ข่าวไม่ว่าจะวงในวงนอกวงไหนก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเชื่อใครเลยพี่มนวงนึงก็บอกว่าไม่น่าได้แล้วหลุดแล้วอีกวงนึงก็บอกว่าได้แล้วรอแถลงข่าว
1: ผมก็จะบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยถ้าคนไทยจะรอแบบรอมันแข่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อลิขสิทธิ
0: ์
1: ฟีฟ่าประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ว่า
1: บอลเขียเมื่อไหร่ไม่มีการคุยเรื่องลิขสิทธิ์ครับ
0: ใช่
1: ก็คือไม่มีก็คือไม่มีไม่ใช่แบบมาซื้อตอนตอนแข่งไปแล้วต่อให้ซื้อตอนแข่งไปแล้วบาทหนึ่งก็ไม่ลดบอก1,300ก็คือ1,300จะถามว่าต่อได้ไหมจริงๆมันต่อได้มันไม่ใช่ต่อ
0: ผม
1: ไม่
0: ว่า
1: ได
0: มั
1: ้
0: นต่อได้ใช่
1: มันต่อได้มันต่อได้แต่ว่าคุณจะต่อยังไงคุณต่อให้มันดูแบบคือวันนี้ไม่ใช่คุณไปต่อหักคอเขา700-600ผมว่าวันนี้คุยสิ900อ่ะผมว่าเขายอมนะ
0: ผมก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่ามีข่าวว่าอยากได้ราคาเท่าเวียดนาม
1: มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เขาตีราคาเราเป็นเขาตีพวกเราเป็น GDP เราสูงกว่าเวียดนาม
0: ใช่
1: ถูกป่ะเราจะแบบนั้นไม่ได้คุณจะไปต่อราคาแบบนั้นผมก็เคยพูดไปทีนะคุณนั้น
0: ครับ
1: ทั้งแจ๊สทั้งบ้านแดงอีกบ้านหนึ่งคุณเสนอแข่งกันอ่ะทำไมคุณไม่รวมกันเลยวะแล้วคุณก็ซื้อไป
0: จริง
1: คุณก็รวมกันไปดิ
0: คุ
1: ณ
0: ย
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ัน
1: ไป
0: เล
1: ศั
0: ย
1: ตรูกันอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกไงคุณรวมสองงานแล้วคุณเก็บคุณก็แบ่งครึ่งทุกอย่างหารครึ่งหมดคุณได้สิทธิ์ถ่ายทอดก็เอาไปเต็มๆทั้งคู่นัดชิงก็โชว์มัน2-3 ช่องไปก็แล้วแต่คุณใครได้ก็เปิดไป
0: จริง
1: ผมว่าอย่างนี้แฟร์ถูกไหมคุณนัท
0: ใช่
1: ตอนเก็บตังค์คุณก็ซื้อแพ็คใช่ครับซื้อแพ็คเดียวครับดูได้ทั้งสองบ้านเลยดูได้สองบ้านเลยแล้วก็คุณได้เท่าไหร่ก็มาแบ่งหารกันส่วนโฆษณาต่างคนต่างหาก็ได้จะคุยกันคือมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เพิ่งเปิดคุยกัน2-3 วันเนี้ย
0: ใช่
1: มันควรต้องคุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่คุยกัน
0: งงมาก
1: แต่ถามผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าจริงๆแล้วการดูฟุตบอลโลกอ่ะมันควรจะต้องเสียเงินมันไม่ใช่มานั่งรอดูฟรีแบบนี้มันไม่ถูกต้องคนไทยมันถูกปลูกฝังการดูฟรีมาตั้ง50-60 ปีแล้วคุณนัทมันเลิกนิสัยแบบนี้ยากแล้ว
0: ใช่มันคุ้นชินไปแล้วอ่ะ
1: คุณรู้ไหมว่ามาแชฟก่อนหน้านี้8 อย่างมีอะไรบ้าง
0: ฟุตบอลโลกโอลิมปิกโอ้โห8 อย่างเลยเหรอพี่ไม่รู้
1: ตอน
0: แ
1: น
0: ล
1: ี้
0: ้
1: เหล
0: ว
1: ือ6นะผมไล่ให้ฟังเลยซีเกม
0: ซีเกม
1: กีฬาคนพิการซีเกมเซียสเกม
0: เอเชียนเก
1: โอ
0: ม
1: ลิมปิกเกม
0: โอลิมปิก
1: พาราลิมปิกเกมเอเชียนเกมเอเชียนพาราลิมปิกแล้วที่ไอ้พวกเนี้ยผมไม่ติดเลยแต่ที่มึงใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมี2 อย่างฟุตบอลโลกกับฟุตบอลยูโรคำถามมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วทำไมคุณไม่ใส่เอเชียนคัพคุณไม่ใส่อาเซียนคัพไอ้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับเราตรง
0: ๆ
1: ที่มันต้องมัสแฮปเอเชียนคัพเนี่ยต้องมีอาเซียนคัพต้องมีคุณไปใส่ฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเราอยู่ในยุโรปหรือวะอ้าวผมถามมาตอบผมไม่ได้เหร
0: อไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่มนพอฟุตบอลยูโรมันไปไม่เป็นเลยฟุตบอลโลกยังพอเข้าใจมหากรรมของที่คนชื่นชอบระดับโลกยังผมยังพอแบบ
1: กอมแก้มเลย
0: กอมแก้มหน่อยฟุตบอลยูโรเนี่ยอ่ะเอ้ยมีไงเขารู้ไงพี่มนอากงอยู่เวนิสไง
1: เฮ้ยอากงผมอยู่อิตาลีเข้าใจได้แหละอิตาลีก็แชมป์เก่าอันนี้เข้าใจได้แต่มันไม่เกี่ยวไงใช่ไหมล่ะ
0: ตอนนี้กดมัดแฮปทั้ง8
1: แล้ว
0: ประเทศเนี่ย8กีฬาเนี่ยเอาเหลือแค่6ถูกไหมยังเหมือนเดิมอยู่ที่6
1: แล้ว6
0: ตัดออกไป2
1: แล้ว6
0: สองที่ตัดออกไปคือฟุตบอล
1: บอลโลกบอลยูโรนี่แหละ
0: อ๋อโอ ค
1: มันต้องตัดฮะไม่ตัดไม่ได้มันต้องตัดครับ
0: ครับผม
1: มันทุเรศเกินไปครับมันต้องตัดครับไม่ตัดได้ยังไงใช่ป่ะล่ะมันก็ว่ากันนะฮะก็ได้ดูไม่ได้ดูรุ่นอีก2วันแล้วกัน
0: อืม
1: แต่ที่แน่ๆเสียตังค์แน่นอน
0: ครับเส
1: ีย เสีย
0: แน
1: มา
0: ่
1: กเสียน้อยไม่รู้คุณเสียแน่นอนคุณไม่มีทางได้ดูฟรีแน่นอนมันดูฟรีเว้ยแต่มันดูฟรีไม่กี่คู่ตามฟีฟ่ากำหนด
0: ใช่
1: อาจจะ20คู่อาจจะ25คู่ไม่รู้
0: อืม
1: นัดชิงอาจจะได้ดูแต่รอบรองคุณไม่ได้ดูแน่นอน
0: ถูก
1: นัดชิงเขาฟีฟ่าบอกเฮ้ยไม่ได้นัดชิงต้องให้ดูทั้งโลกฟรีมันเป็นนัดชิงเสียตังค์ไม่ได้อันนี้เข้าใจได้แต่รอบรองชนะเลิศคุณไม่ได้ดูแน่นอนรอบ8ทีมอย่างเงี้ยพวกคุณไม่ได้ดูแน่
0: ใช่
1: หรืออาจจะโผล่ใจดีมาฟีฟ่าให้ดูสักคู่นึงก็เป็นไปได้แล้วก็คู่อะไรก็ไม่รู้สมมุติว่าหมู่เกาะเคปเวิร์ดหลุดเข้าไป8ทีมก็นั่นแหละหมู่เกาะเคปเวิร์ดน่าจะอย่างนั้นน่ะคุณจะไม่ได้เห็นพวกฝรั่งเศสไม่ได้เห็นพวกสเปนไม่น่าได้เห็น
0: นี่ไงคู่แบบแคนาดาบอสเนีย
1: อะไรอย่างเงี้ยนั่
0: เ
1: น
0: ป
1: อะไ
0: อ
1: ร
0: ร
1: อย่
0: ์
1: างเงี้
0: เ
1: ย
0: ซ
1: ได้ดู
0: โกวินา
1: ได้ดูอูดเบย์เงี้ยโอ้โหอูดเบย์บอลโลกไว้ขอดูหน่อยว่าน
0: ี่ไงวันแรกเลย9 โมงเช้าเกาหลีใต้กับ
1: เอ้ยผมว่
0: เช
1: า
0: ็
1: น่
0: ค
1: า
0: อย
1: ด
0: ู่ อย่
1: น
0: าง
1: ะ
0: หนึ่งน่าดู
1: ไอ้ผมว่าน่าดูนะคู่เนี้ย
0: คือ
1: เก้า
0: ผ
1: โ
0: ม
1: ม
0: ว
1: ง
0: ่า
1: เช
0: เ
1: ้
0: ข
1: า
0: า
1: เลย
0: ด
1: เห
0: ี
1: รอ
0: ใช่มันมีคู่ตี 2มี8 โมงเช้ามี9 โมงเช้ามีตี 5มีหก
1: แต
0: โ
1: ่
0: มงเช้าม
1: ันมีคู่5 ทุ่มด้วยมัน
0: ม
1: ม
0: ี
1: ีค
0: ห
1: ู
0: ้
1: ่
0: า
1: เที่ย
0: ท
1: งค
0: ุ
1: ื
0: ่ม
1: นด้วย
0: ใช่
1: แต่ไม่ทุกวัน
0: ไม่ทุกวันครับ5 ทุ่มไม่ทุกวันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท้ายๆผมไม่รู้ว่าเตะประเทศไหนนะพี่มน
1: อย่างนี้แคนาดาเอาไป2 กลุ่ม
0: ครับ
1: เม็กซิโกไป2 กลุ่ม
0: อืมอเมริ
1: แป
0: ก
1: ด
0: าก
1: ลุ่มอยู่ในอเมริกา
0: อืม
1: แล้วอเมริกามันจัดเนี่ยนะโอ้โหผมขอบคุณมากเลยมันจัดเจ้าภาพซานฟานลอสแองเจลิส
0: โอ
1: ม
0: ้
1: ีไปนิวยอร์กไปเจอร์ซีย์ตะวันออกกับตะวันตกอะเฉพาะนั่งเครื่องบินอะข้ามรัฐข้ามประเทศกันอะ
0: เป็
1: ต
0: น
1: ะว
0: ว
1: ัน
0: ัน
1: ตกไปตะวันออกนี่มัน9 ชั่วโมงแล้วอะ
0: โอ้ตาย
1: คืองงกับเจ้าภาพเหมือนกันนะครับไอฝั่งแคนาดาไอฝั่งเม็กซิโกเนี่ยมีญี่ปุ่นนะผมจำไม่ผิดนะสายเม็กซิโก
0: อืม
1: พวกมีอยู่2 สายเท่านั้นเองมีสายเจ้าภาพแล้วก็สายญี่ปุ่นนะไอสายฮอลแลนด์นี่แหละเตะที่เม็กซิโก
0: อืมกลุ่มเอฟ
1: ไอกลุ่มเอฟเนี่ยเตะที่เม็กซิโกอเมริกาซัดไป8
0: โอ้โห
1: แต่เขาใหญ่อะเขาใหญ่ไงเขาว่ากันไปแต่มันเป็นประเทศที่ไม่ได้นิยมฟุตบอลไง
0: ใช่
1: นี่แหละก็ผมรู้แล้วกันนะจะได้ดูไม่ได้ดูคุณว่าได้ดูไหม
0: ผมว่าผมเฉยๆไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ตื่นเต้นแล้วพี่มนจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่าเราหาวิธีดูได้แบบถูกกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นแอปต่างประเทศหรืออะไรที่เราไปเปอร์วิวกับเขาได้ไอ
1: ฟ
0: ช่
1: ี
0: อง
1: ฟ่
0: ท
1: า
0: างธรรมชาติผมไม่พูดถึงเพราะว่าคนไทยสามารถอยู่แล้วเรื่องเนี้ย
1: นั่นนั่นเอาว่ากันไปครับหมดเวลาแล้วนะครับพรุ
0: ค
1: ่งนี้นะติงมาแล้วกับกีฬาพารวยติดตามกันได้เดี๋ยวอยู่ต่อไปคุณหารนะผมว่าคุณมนัสไปก่อนครับหมดเวลาเดี๋ยวต้องฟังข่าวด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคุณนัทไม่ได้ไปไหนนะ
0: ไม่ได้ไปไหนครับสัปดา
1: โ
0: ห
1: อ
0: ์หน
1: เ
0: ้
1: ค
0: า
1: เจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับกิจความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9: ย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังคอฟสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode We turning your song to a funeral To them niggas that say they want office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code A lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

0: สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนต์โชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอารีนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอารีนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเจทโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ habit แล้วก็ทาง communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบมยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของอันโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมนี้เป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมรี่เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงอัลเจนบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่าดราฟต์คิงเองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของนิกส์เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกส์พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแ มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา -210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็งหนึ่งของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณ -170 เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของ San Antonio Spurs นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิปลันคาวาเลียกับนิวยอร์กนิกเนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟนชายนี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลีฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวัยมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับ Thunder คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วย Spurs คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่ Spurs นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: วัยวัติชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: กลับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อปกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสแลมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาคิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันนี้ผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Play Off ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบ Enduro ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทาง Toronto นะครับและ7เกมกับ Detroit ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะ Pistons ได้มาถึง125-94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรอนสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปเดอร์นะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรอนสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน28

0: 8.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันซันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคริสตันคาวิเลียเองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันซันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคริสตันคาวิเลียเองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคริสตันคาวิเลียนั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอริลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคริสตันคาวิเลียนั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Draymond Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลิปแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและไวโอเพนทรีเองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันซันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนี่ครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปลงเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนซันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาวแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาวบิเจสครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจีอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิเจสเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนี้คือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่า เป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแครปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วก็ทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวบุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเชดกิเลสอเลซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชดโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วน RJ Mitchell เองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันเบนยามาเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับ แต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์มิมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟอนแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟอนแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจาก DraftKings กันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทาง DraftKings เนี่ยมองว่า Thunder เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทาง Cleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิปแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำสองซ้ำสามได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับ ขณะนี้ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะนี้ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ธรรมะรับอรุณ
5: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตตรงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศน์สอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราถ้าเจอถ้าจานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความถ้าเจอถ้าจานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ธรรมรับอรุณ

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำคัญนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอาลักขะสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้ครอบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปาณาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้

ถูกสิทธิ์เดียร์และผีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่แท้ที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือซื้อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาชกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาอยู่กายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานส
สมาธิที่

0: กคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติ เรารู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธประธรรมประสงค์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ แม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
9: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
11: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยโดยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันที่10มิถุนายนครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ประเทศเวียดนามเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีภารกิจเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่เวียดนามเขาเป็นเจ้าภาพแล้วนายกก็ได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ครับหนังสือพิมพ์มติชนเขาเอามาพาดหัวใหญ่เลยครับอนุทินปลุกอาเซียนผนึกภูมิภาครับมือโลกแตกแยกย้ำว่าไทยผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์นายกพูดตอนหนึ่งบอกว่าในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการสร้างความไว้วางใจและการเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นย้ำว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนต้องเร่งส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งด้านกายภาพและดิจิตอลแล้วก็ได้แสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลง กรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคและบอกว่าประเทศไทยผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางเลือกเพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลพร้อมทั้งสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของภูมิภาคประเทศไทยได้เสนอความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่และก็แสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็ตอนท้ายเนี่ยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยบรรลุแนวทางแก้ปัญหาอย่างมีสติอย่างมีสันติและยั่งยืนและก็ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ครับนี่นายกอนุทินพูดในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามนะครับนายกได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อคืนแล้วก็มาถึงก็ลุยงานเลยครับท่านผู้ฟังครับอนุทินนำบุกโกดังเก็บสารเคมีย่านพระประแดงตัดวงจรตั้งต้นยาเสพติดโยงจีนเทากับสามเหลี่ยมทองคำครับนำทีมไปบุกโกดังย่านพระประแดงครับแล้วก็แถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดจัดวงจรตัดวงจรสารตั้งต้นกว่า50ตันครับที่เชื่อมโยงกับจีนเทาและก็สามเหลี่ยมทองคำเครือข่ายหนูเฉินซึ่งหลบหนีคดีมา14ปีครับแล้วก็ได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ในความพยายามยืนยันว่ารัฐบาลหนุนเต็มที่ในการปราบยาเสพติดจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านอีกนะครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์หลังจากที่ถูกกระทุ้งกระแทกจากข้อกล่าวหาเรื่องปล่อยปะละเลยให้เจ้าหน้าที่มีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณสุพนัทมีนชยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนโพสต์ใน Facebook เรื่องทุจริตเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครระบุว่าผลการสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกทม.เนี่ยคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่32คนแล้วก็พบว่า20คนไม่มีความผิดอีก12คนผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงลงโทษแค่ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600บาทต่อคนซึ่งเป็นการลงโทษที่เบาหวิวเกินไปนั่นนะครับคุณชัดชาติก็เลยไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่อาคารสาธรธานี2เขตบางรักครับนำทีมกรุงเทพทำงานไปแถลงชี้แจงเรื่องกรณีเครื่องออกกำลังกายบอกว่าคดีมันยังไม่จบไม่มีการรอดยกแก๊งกระบวนการของกทม.ก็อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้ทบทวนผลการลงโทษมีเรื่องที ออกจากตำแหน่งมาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปการหาค่าชดเชยความผิดฐานละเมิดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบเอาฟังการ ถแถลงของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
8: ใช่ครับผมคือแล้วเนี่ยผมก็บอกเรื่องคุณติดรับชาตินี่นะเป็นเรื่องที่ผมขยะแขยงแล้วคนมาหาผมติดรับชาติเนี่ยผมว่าผมก็รับไม่ได้คือแบบส่วนไอ้เรื่องเอาจริงเอาจังเนี่ยผมคิดว่ามันก็อย่างที่บอกมีกรอบที่มันอาจจะยังมีข้อประจักษ์อยู่ซึ่งนี่ต้องยอมรับอ่ะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ผมว่าเป็นโอกาสคือนั่งโต๊ะนี่มันเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันพูดแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนไงมันพูดแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ก็ทำให้เราโฟกัสมากขึ้นก็ต้องขอบคุณนะผมไม่ได้โกรธเห็นท่านต่อแบงค์ว่าถ้าโกรธไม่ได้โกรธเลยนะผมว่าขอบคุณเลยที่ทำให้เรามีโอกาสชี้แจงว่าตอนที่มันเรื่องมันตอนนั้นมันเรื่องกุมภามันก็อาจจะไม่มีใครสนใจมากเหมือนช่วงตอนเรื่องตั้งอ่ะตอนเรื่องตั้งมันก็มีคนสนใจเยอะก็ดีได้ชี้แจงแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานเห็นปัญหาว่าจับด้วยว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็ผมว่าปีนี้ผมว่าเป็นเอเจนดาของเรื่องความโปร่งใสเลยซึ่งผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีที่เราพูดเรื่องนี้กันแล้วก็ต้องทำในระดับประเทศด้วยไม่เฉพาะระดับเรื่องสำหรับกรณีเรื่องเครื่องออกกำลังกายซึ่งก็มีประเด็นมาตั้งแต่ปี67ซึ่งก็ต้องสรุปว่าง่ายๆกับประเด็นยังไม่จบนะฮะไม่มีนะโยกแกงมันยังไม่จบกระบวนการของกทมเองก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการข้าราชการกทมหรือกกเนี่ยก็สั่งให้ทบทวนผลการลงโทษอันที่หนึ่งอันที่สองส่วนที่ดำเนินการต่อตอนที่ผมมายังไม่ได้มีข้อยุติคือเรื่องการหาหน้าเสียหายความผิดทางละเมิดเรื่องลดค่าเฉยซึ่งอันนี้อาจจะแล้วแต่เลยแต่ว่าอันนี้ตอนที่ออกมาก็ยังไม่จบอันที่สามที่สำคัญสุดเลยคือเรื่องปปชก็ยังดำเนินการอยู่ปปชเดี๋ยวเรายื่นให้เลยพอมีเรื่องปุ๊บเนี่ยเรายื่นให้ปปชช่วยตอบว่าจริงๆปปชเขามีพลังเยอะกว่าเราเยอะในการตอบเส้นทางเงินตอบการทุนต่างของกทมเองเนี่ยเราสอบเฉพาะประเด็นของวินัยซึ่งจะเป็นระเบียบของวินัยต่างๆที่ถามว่าในการดำเนินการของเราเนี่ยผมว่ากระบวนการถ้าเรามาช่วยกันดูเห็นว่ามันก็มีปัญหาในกระบวนการอยู่ซึ่งผมว่าเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยราชการมีแล้วก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาแล้วก็มีการปรับปรุงซึ่งแต่เหตุการณ์เนี่ยทำให้เกิดการปรับปรุงในหลายกระบวนการขั้นแรกเลยเนี่ยถามว่าเกิดอะไรที่ก็พอเรารู้ข่าวปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็จะมีทางกรมครองใช่ไหมที่แจ้งมาแล้วก็มีทางสตง.แจ้งมาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรก็แต่ว่ามีโครงการที่รวมใน7โครงการดังนั้นเนี่ยทางการสอบข้อเท็จจริงปุ๊บก็ผมว่ามีมูลแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงรายที่3รายซึ่งนี่ต้องบอกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยมั้งที่มีการสอบถึงระดับรองปลัดแล้วก็ผู้อำนวยการสภามาซึ่งผมก็เป็นเรื่องที่แบบก็ถือว่ามีตันไหวเลยนะที่ทำให้รัฐมนตรีก็ตันไหวไม่เคยมีดังนั้นก็มีการตั้งกรรมการแล้วก็มีการ
7: คุณชัดชาติสิทธิพันธ์แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับเรื่องคดีหัวสวก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้กลุ่มผู้สมัครสวแล้วก็มีผู้ตรวจการเลือกตั้งปี2567ด้วยไปยื่นหนังสือถึงประธานวิปฝ่ายค้านคุณผลิตวัชรศิลป์ครับพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งเมื่อปี2567เนี่ยบอกกับคุณผลิตว่าในวันเลือกตั้งก็คือเมื่อ26มิถุนายนปี67เขาได้รับเรื่องร้องเรียนกับผู้สมัครจากจังหวัดสมุทรปราการคนหนึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่าอยากให้เอาข้อมูลไปบอกกับทางกกต.หน่อยว่าผู้สมัครที่เข้ามาจับสลากจับกลุ่มเนี่ยมีการทำโพยแล้วก็โชว์หลักฐานเป็นโพยที่ชี้ช่องการหัวแล้วพอได้รับข้อมูลจากผู้หญิงคนนี้ก็ได้เอาไปบอกกับเลขากกต.คุณแสวงบุญมีแต่ว่าคุณแสวงก็ไม่สนใจคุณแสวงบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาวางแผนกันมาดีแล้วนี่แล้วพอเริ่มกระบวนการเลือกสว.ก็มีการดำเนินการแบ่งแยกไอ้จับกันตามโพยที่ได้มาโดยที่คุณแสวงก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆครับนี่ทางผู้ตรวจการเลือกตั้งส่วนสว.สำรองชื่ออัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลก็บอกว่ากกต.ที่มาใหม่เนี่ยก็มาจากสว.ที่ ขาเลือกมาต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าจะอยู่กับประชาชนหรือจะเข้าไปอยู่ด้านในหมายถึงในคุกนะด้านในเนี่ยในพื้นที่เขาจัดไว้ให้อย่างคลองเปรมคลองไผ่เลือกเอาเลยจะอยู่กับข้างประชาชนหรือว่าจะไปอยู่ในคุกฟังเสียงของคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลครับ
9: และก็มีกกต.ทำหน้าที่อย่างแข็งขันแค่หน้าฉากแต่หลังฉากการจับกุมการค้นพบการจับโพยได้ในคูหาเลือกท่านกลับไม่กระทำอะไรเลยนอกจากปล่อยไปแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้กกต.ท่านนี้ยังมีบทบาทเป็นที่รักยิ่งของผู้มีอำนาจยังให้คงอยู่ในอำนาจแม้จะหมดวาระไปแล้วผมดูแล้วนะครับการจะไปมีส่วนร่วมในคำวินิจฉัยของกกต.ท่านนี้ตอบได้เลยนะครับว่าประชาชนเขาไม่ยอมรับเขาเห็นพฤติกรรมหมดแล้วนะครับว่าท่านสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์อย่างไรแม้กระทั่งความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้แต่ที่ผมต้องลุกออกมาสู้ในฐานะที่ได้เป็นผู้สมัครเลือกสว.อยู่ในกลุ่ม10มาจากจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ในรอบสุดท้ายจนติดเป็นสมาชิกวุฒิสภาสำรองนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังต่อสู้เพื่อทวงคืนความสุจริตเที่ยงธรรมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะผมอยากเป็นสว.แต่ผมเห็นแล้วว่าขบวนการโกงทุจริตคอร์รัปชันเก็บสวยซื้อขายตำแหน่งวุ่นวายไปหมดเลยในประเทศนี้ผมทนไม่ได้ไม่อยากให้เห็นลูกหลานตัวเองต้องมารับภาระในภายภาคหน้านะครับเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กับกำลังจะถูกยึดด้วยระบบสีน้ำเงินด้วยสแกมเมอร์ด้วยพวกบ่อนการพนันต่างๆนำเงินนำทองมาใช้ซื้อเสียงนะครับตรงนี้เรายอมไม่ได้หลักฐานที่ผมนำมาวิเคราะห์พิจารณาจึงบอกสื่อไปถึงกกต.ทั้ง7ท่านนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ยื้อประวิงเวลาตัวฉกาจที่สุดนะครับก็คือเลขาแสวงบุญมีหลักฐานอะไรส่งไปถึงใช้เวลาท่านเคยเห็นไหมครับมีกกต.ทำคดีหัวสว.เสร็จก่อนกำหนดไหมครับไม่มีครับเขาให้เวลา1ปีก็ไม่เสร็จเขาให้เวลาอนุไต่สวนสืบสวนชุดที่26ท่านทำงานตรงตามเวลาเป๊ะแต่ให้เวลาเขา3-4เดือนเองนะครับแต่คณะชุดที่36เป็นไงครับกว่าจะประชุมได้อืดอาดยืดยาดนะครับใช้เวลา90วันไม่พอขอขยายอีก2ครั้งอ้าวไม่พออีกไปอยู่ในมือแสวงอีกพออยู่ในมือแสวงแสวงดึงอีกนะครับอีก30วันอีก60วันสุดท้ายมาอ้างว่าเนื่องจากสำนวนมีจำนวนมากนับ 80,000-90,000 แผ่นนะครับต้องใช้เวลาเรื่องแค่นี้ก็เอามาอุปโลกพูดให้พี่น้องประชาชนฟังมันกำลังพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกกต.ขาดประสิทธิภาพขาดเรื่องเทคโนโลยีขาดเรื่องวิสัยทัศน
7: ์คุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองครับทีนี้มาทางฝ่ายกกต.หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เขาพาดหัวว่ากกต.เพิ่งได้เลิกลุยสางคดีหัวสว.เฉาทก12นัดแยกเป็นรายจังหวัดประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ครับพูดถึงเรื่องคดีหัวสว.นี่แหละครับว่ากกต.เริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวันที่8มิถุนายนมีมติกำหนดกรอบการประชุมในทุกวันจันทร์แล้วก็เป็นแบบจันทร์เว้นจันทร์ด้วยนะครับนัดประชุมกันทั้งหมด16นัด16วันจันทร์แล้วก็อ้างว่าเหตุที่ต้องพิจารณาแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็เพราะว่าคดีมีเอกสารและข้อมูลหลักฐานเยอะต้องใช้เวลาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเอาฟังเสียงของประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์ครับ
10: หัวสว.เราได้เริ่มพิจารณานะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จะพิจารณาทุกวันจันทร์จนเสร็จสิ้นเหตุที่พิจารณาจันเว้นจันเนี่ยเพราะว่าเราจะให้มีเวลาให้ท่านกกต.ท่านดูเอกสารนะครับเพราะว่าเอกสารมันเยอะเราจะวางแผนในการประชุมนะฮะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็อาจจะประชุมเป็นกลุ่มจังหวัดนะฮะประชุมเป็น ข้อถูกกล่าวหานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกกต.ดูละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะประชุมทุกวันได้ก็วางแผนว่าเราจะประชุมทุกวันจันทร์นะฮะเพื่อให้ท่านได้ดูเอกสารแล้วก็วันอื่นเนี่ยเราก็ประชุมตามวาระปกตินะครับ
11: ถ้าหากมีกรอบเวลาในการดำเนินการในเรื่องนี้เพราะทางสังคมก็ติดตามมานาน
10: ก็มีกรอบเวลาฮะก็
11: ภายใน
10: ก็เราวางไว้12ครั้ง
11: ครับโดยปกติถ้าเกิดเรื่องนั้นปุ๊บมันจะต้อง90วันถูกไหมคะ
10: ก็ไปนับเอง12จันทร
11: ์
10: 12จันทร์แต่ว่าถ้าก็ถ้าเสร็จเร็วกว่านะฮะก็ที่จริงเราวางแผนไว้ว่าเราอยากทำให้เสร็จเร็วนะครับแต่ทีนี้ก็มันมีเอกสารเยอะจริงๆถ้าเราเสร็จเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะถูกสังคมมองได้ว่าเราไม่รอบคอบนะฮะเพราะว่ากกต.ทุกท่านเนี่ยเอาความเห็นของทุกชั้นเนี่ยมาดูแล้วท่านก็ดูเอกสารเองด้วยมันเลยทำให้แบบไม่ได้พิจารณาแบบรวบรัดเมื่อวานพิจารณาคดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดเดียวนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับกว่าจะเสร็จนะครับได้เป็นจังหวัดเดียวที่จริงเราแผนไว้ว่าหลายกลุ่มจังหวัดที่จะพิจารณาแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงด้วยอะไรต่างๆนะฮะท่านกกต.ท่านก็ซักถามผู้ชี้แจงอย่างละเอียดรอบคอบให้ดูเอกสารอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะใช้เวลานิดนึงครับ
11: ท่านคะอย่างฝ่ายค้านเขากลัวว่ากกต.จะเป่าคดีมั่วสว.อะไรเงี้ยค่ะท่านมีข้อกังวล
10: ใช่ไหมคือสังคมเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาคาดหวังหรือว่าเขามองภาพกกต.ยังไงนะครับผมว่ากกต.ชุดนี้เป็นกกต.ที่มาทำหน้าที่ใหม่นะครับทุกคนคุยกันนะว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายจริงๆครับเรารู้ฮะว่าสังคมมองเราอย่างไรแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพนั้นครับขอให้มั่นใจฮะมั่นใจว่าเราประชุมกันเนี่ยถ้าจะให้เราไปฟังได้เราจะรู้นะฮะแต่ทีนี้เขาห้ามคนนอกไปฟังนะครับนะครับ
11: จะเป็นการทยอยพิจารณาทีละคนทีละคนมีคำสั่งออกมาทีละคนทีละคนหรือว่าเป็น
10: คำสั่งรวมเลยฮะเป็นคำสั่งรวมก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้หมดทั้งข้อจริงข้อกฎหมายแล้วก็ไปลงมติครั้งเดียวกันนะครับ
7: เสียงของประธานกกต.ณรงค์กลั่นวาลินครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีการกล่าวหากันว่าฝ่ายปกครองอย่างอธิบดีกรมการปกครองได้มีการสั่งการผ่านทางไลน์สื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไปให้ข้าราชการฝ่ายปกครองที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็มีคนไปร้องปปช.แล้วครับคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรพร้อมกับส.ส.จังหวัดภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์ไปยื่นเรื่องต่อปปช.เอาฟังเสียงของคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรครับ
12: มันก็เป็นการคุยต่อเนื่องเป็นการแชทต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านอธิบดีบอกท่านไม่ได้เป็นคนพิมพ์และถ้าเกิดท่านพบว่าปรากฏข้อความไม่เหมาะสมขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์นะครับว่าช่วยน้ำเงินด้วย 100% ครับนายถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นคนพิมพ์โดยปุถุชนคนธรรมดาต้องรู้สึกไงฮะตกใจถูกไหมครับต้องสืบสวนสอบสาวราวเรื่องใช่ว่าใครเป็นคนพิมพ์ถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าในแชทไลน์ก็คุยต่อไปเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเลยแล้วตรงเนี้ยท่านจะปฏิเสธได้อย่างไรคุณเฉลิมพงศ์ก็ได้ตรวจสอบครับว่าเพราะเบอร์โทรศัพท์กับ LINE ID เนี่ยมันจะผูกกันใช่ไหมครับก็ตรวจสอบพบว่า LINE เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ LINE ID ที่คุยกับทางท่านปลัดเนี่ยที่บอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยแล้ว 100% ครับนายเนี่ยปรากฏเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นึงแล้วทีมงานของคุณเฉลิมพงศ์ก็ไปใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Get Contact ซึ่งไปลองดูได้นะครับก็จะรู้ว่าเบอร์เนี้ยเพื่อนเราเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเราที่เมมเบอร์เนี่ยเมมเบอร์เราในชื่ออะไรก็ปรากฏว่าก็ไม่พวกเราก็แปลกใจว่าชื่อนฤชาเนี่ยเป็นชื่อที่ก็ไม่ปรากฏบ่อยนะครับปรากฏว่าคนที่เมมชื่อเบอร์เนี้ยก็จะเมมว่านฤชาบ้างจะมีปรากฏคำว่านฤชาอยู่บ่อยมากนะครับแต่ดีที่สุดคืออะไรฮะก็ต้องไปเช็คกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้เลยว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนโดยคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่ถูกไหมฮะก็จะกระจ่างทุกอย่าง ความกังวลของพวกเรามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่จังหวัดภูเก็ตตามที่คุณเฉลิมพงษ์พูดไปนะครับการสั่งคำสั่งแบบนี้ถ้าจริงก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าถ้าสั่งจริงนะสั่งจังหวัดไหนบ้างแล้วอย่าลืมนะครับว่าอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมีเครือข่ายกับผู้ว่าทั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศถูกไหมครับก็อยากให้กกต.รวมทั้งปปช.เมื่อเช้าก็ไปยื่นที่ปปช.ตรวจสอบลายที่ใช้คุยกับคุณนรุชาของผู้ว่าทุกท่านเลยปลัดจังหวัดทุกท่านเลยรองผู้ว่าทุกท่านเลยว่าท่านคุยอะไรกันบ้างฮะมีช่วยน้ำเงินเนี่ยเยอะไหมและตรงเนี้ยความน่ากังวลคืออะไรฮะถ้าจริงเป็นการใช้อำนาจทางราชการในการแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งข้าราชการไม่สามารถกระทำการเช่นนั้นได้และจะทำให้ท่านเนี่ยนฤชาเนี่ยนะครับเข้าข่ายใช้อำนาจในทางมิชอบอีกด้วยซึ่งผิดตามมาตรา172ของพ.ร.บ.ปปช.และยังจะทำให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเลยเป็นเหตุผลที่คุณเฉลิมพงษ์ต้องมาร้องเรียนทั้งปปช.และกกต.
7: คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
14: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
15: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: ณราพงศ์ ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธมีนัดพูดคุยสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
7: กลางสัปดาห์วันนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องโครงการ THAI Passport หรือว่า Thailand AI Passport หน่อยอาจารย
16: ์ครับผม
7: เห็นว่าโครงการนี้มันต้องใช้งบประมาณ 1,600 กว่าล้านบาทนี
16: ่ครับ
7: มันคืออะไรอาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี้ได้เข้าใจหน่อยว่าไอ้โครงการ Thailand AI Passport มันคืออะไร
16: โครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อ่ะนะวัตถุประสงค์ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีถ้าพูดกันเข้าใจง่ายเลยคือ AI คือปัญญาประดิษฐ์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยของเราที่ใช้มือถือนั่นแหละคิดว่าทุกคนที่ใช้มือถืออยู่เนี่ยเวลาเราเข้าไปในระบบคุณนรพงษ์ใช้ ChatGPT Gemini DeepSeekหรือแชทต่างๆที่มันเป็น AI ติดมาจากมือถือนะ
7: ครับ
16: เราเห็นว่าเอาอธิบายสั้นๆง่ายๆเลยก็คือในมือถือทุกคนวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าคนไทยทั้งหมดอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยใช้มือถือเป็นกันทั้งนั้นแหละ
7: ครับ
16: ถูกต้องไหมครับในมือถือเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งที่คิดขึ้นมาเนี่ยคุณณพงษ์นึกภาพออกว่าวันนี้ AI เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์สิ่งที่เกิดขึ้นในมือถือของเราเนี่ยที่ผมเรียนให้คุณณพงษ์ทราบไม่ว่า ChatGPT Gemini นะของจีนก็ DeepSeek ดอลลาร์ทีนี้ทางรัฐบาลหรือกระทรวงดีนี่เขาจะเอา12โมเดลเหล่านี้มารวมศูนย์นะครับคำว่ารวมศูนย์หมายถึงว่า12โมเดลเนี่ยมารวมเป็นจุดเดียวเพื่อลดความซับซ้อนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้าถึงบริการในระบบดิจิตอลนะครับ
7: ครับ
16: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแนวคิดเนี่ย มองถึงว่าจะให้พี่น้องประชาชนเฟสแรกนี่คือ5ล้านคนได้ใช้แอปพลิเคชันนี้ในเชิงลึกหมายความว่าไงก็คือถ้าใครใช้ Gemini เป็นใช้ ChatGPT เป็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้แอปพลิเคชันหรือแชทเหล่านี้ก็ให้ใช้ฟรีผมเองก็ยังใช้ฟรีอยู่นะผมใช้มาเกือบปีแล้วนะ
7: ครับ
16: ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยวันนี้ข้อมูลพื้นฐานที่เราค้นหาใน Google อ่ะนึกออกมั้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็กดใน Googleแล้วก็มันก็ลิงก์ต่อไป JB Gemini ก็ดี GPT ก็ดีเนี่ยที่ผมเอ่ยนาม2ตัวเนี้ยคนได้เข้าใจง่ายเพราะใช้กันเกือบทุกคนแล้วก็ในโทรศัพท์ที่แบบราคาที่อัปเดตขึ้นมาหน่อยอ่ะมันก็มีเต็มไปหมดเลยนะที่ให้ใช้ฟรี
7: ครับ
16: ทีนี้การใช้ฟรีเหล่านี้แหละมันข้อมูลแบบพื้นฐานมันไม่ลงลึกอ่ะคุณณพงษ
7: ์ครับ
16: ถ้าไม่ลงลึกปุ๊บทางกระทรวงดีก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะประชาชนเนี่ยจะต้องให้ลงลึกหน่อยก็คือต้องเสียรายเดือนถ้าให้ลงลึกหน่อยผมขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยที่พูดตลอดก็คือเจ็ดเชมินายซึ่งถ้าเกิดเสียสัก190บาทมันก็ได้ลงลึกไปประมาณสัก2ชั้นถ้าเสียเดือนละ750ก็ลึกออกไปสัก7ชั้นถ้าเสียเดือนละ 3,500 ก็ลึกออกไปสัก10ชั้นคำว่าชั้นๆที่กล่าวถึงเนี่ยข้อมูลเชิงลึกที่มันแปลรูปแปลโดยปัญญาประดิษฐ์หมายถึงว่าถ้าคุณณพงษ์ป้อนข้อมูลอยากจะรู้อะไรนะจะถามวันนี้อยากรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเกิดเราของฟรีใน Google มันก็ขึ้นมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร1 2 3 4แต่ถ้าเราเสียตังค์เพิ่มขึ้นไปมันก็6 7 8 9เสียเท่าไหร่เนี่ยมันก็ลึกเข้าไปโดยที่มันประมวลผลนึกออกไหมครับ
7: ครับ
16: ถ้าเป็นแบบนี้ก็อยากจะเรียนคุณณพงษ์และท่านผู้ฟังว่าในกระทรวงดีเนี่ยเขามองถึงว่าจะยกระดับทักษะก็เรียกว่าอัพสกิลนะปานหลักสูตรระดับด้วยนะ
7: ครับ
16: เปลี่ยนการใช้ AI เป็นรายได้นั่นก็คือมองถึงว่าหัวใจหลักถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้ AIนะหรือว่า TSAI Passport Passport ก็คือต่างผ่านน่ะแต่ใช้ศัพท์ให้คนดูแล้วงงๆพี่น้องประชาชนนี่คิดว่าโอ้มันดูเป็นภาษาอังกฤษเกิดขึ้นเนี่ยโดนแล้วควังแล้วยุ่งยากคือเขามองป้าว่าปลิกโฉมคนไทยสู่ยุคดิจิตอลอัจฉริยะนึกออกไหมครับ ทีนี้หลักการของกระทรวงดีมองถึงว่าจะเปลี่ยน AI เป็นรายได้นั่นก็คือว่าพี่น้องประชาชนเราที่ขายออนไลน์หรืออยากทำรูปภาพหรืออยากทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมี AI ที่สั่งที่เสียตังค์อ่ะใช้คำว่าเสียเงินเนี่ยแหละเดือนประมาณ750บาทเนี่ยในกรอบของกระทรวงดีก็วางไว้700ถึง 1,000 บาทนะครับที่ไปซื้อตัวแอปพลิเคชันนี้เพื่อจะให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับคือเป้าหมายทางกระทรวง

0: ครับ
1: นะครับอันนี้ใช้งบประมาณของกระทรวงของเขาเองนะ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันเนี่ยเขามองถึงว่าทำไมต้องมีแบบนี้ก็คือแพลตฟอร์มกลางอ่ะนะก็จะใช้เป็นศูนย์รวมกลาง AI ระดับ12โมเดลเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าอัตราที่เข้าถึง AI คนไทยเนี่ย70ล้านคนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 23%
0: ครับ
1: 23% เนี่ยลงทุน 1,600 ล้านเนี่ยที่คุณรพงษ์พูดเนี่ยผมก็เลยอยากเรียนสรุปกันในชั้นนี้เนี่ยให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่ากระทรวง DE เนี่ยตั้งงบไว้ 1,600 ล้านในเฟสแรกเพื่อจะไปซื้อโดยผ่านคนกลางหรืออะไรที่เป็นข่าวที่ในวุฒิสภาก็อภิปรายพี่น้องประชาชนได้เห็นสื่อต่างๆแล้วนั้นเนี่ยมองว่ามันรวดเร็วมากในการคิดโครงการเรื่องนี้ใช้เวลาเดือน2เดือนและก็ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริง
0: ครับ
1: ถ้าเรามองแบบนี้แล้วอยากจะเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในกลุ่มคนอ้าร้านคนเนี่ยที่กระทรวงดีอีคิดไว้เนี่ยเขามองภาพว่าคนที่มีความรู้คืออายุ 16-17 ปีขึ้นไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยใครลงในแอปพลิเคชันที่เขาตั้งขึ้นมาแต่ให้เข้าถึงเรียนรู้การใช้ AI ก่อนนะ
0: ครับ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดใครที่จะลงอยากเป็นก็เรียกว่าอยากได้ของฟรีที่กระทรวงดีให้เนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องการใช้ AI
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็อยากนำคุณณพงษ์มาเรียนถามว่าทำไมกระทรวงดีเนี่ยไม่ไปจับมือกับกระทรวงอวเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อผลิตคนวันนี้ต้องยอมรับว่าการศึกษาเนี่ยผู้เรียนอุดมศึกษานั้นเนี่ยเอาไอ้ตั้งแต่ปวช.ก็ได้อาชีวะรวมมาถึงอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกกระดาษเดียวกันเนี่ยนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดกระทรวงดีมาจับมือกับกระทรวงอุดมศึกษานี่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนยังมีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากกว่าที่ไปล็อกสเปคอะไรคือคนที่เข้าใจเรื่องการใช้อะไรรู้ไหมครับใช้เรื่องของ AI ใช้เรื่องดิจิตอลเนี่ยคือมีคำถามนะคุณแล้วคุณสมมติว่าการลงทะเบียนแต่ละครั้งเนี่ยใครที่จะลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีคำถามว่าคุณมีความรู้เรื่องดิจิตอลอย่างไรเรื่อง AI อย่างไรคือพื้นฐานถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าถ้าชั้นสูงเกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างคนขายออนไลน์ทั้งหลายหรืออาชีพในพนักงานบริษัทรวมถึงข้าราชการชั้นสูงที่อยู่ในแผนกออกแบบนึกออกไหมฮะแผนกออกแบบเพราะว่าในแต่ละกราฟิกในแต่ละโมดูลถ้าพูดกันง่ายๆเลยถ้าเกิดเราเสียตังค์ให้กับแอปพลิเคชันที่ AI เนี่ยมันจะให้ข้อมูลออกแบบมาได้เลยเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นข้อมูลเชิงลึกเป็น PowerPoint นึกออกไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้แสดงให้เห็นถึงว่าคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยคือเป็นผู้ประกอบการ
0: ครับ
1: ผู้ประกอบการคือมีรายได้เป็นธุรกิจที่คุณต้องต่อยอดเอาล่ะเข้าใจได้ว่า DE เขาบอกว่าเขาอยากเสริมรายได้คนที่ต่อยอดเหล่านี้แหละ SMB เหล่านี้แหละมีรายได้เพิ่
0: ม
1: ผมก็เลยมองย้อนแย้งว่าคุณณรพงษ์ลองนึกดูว่าคนที่มีรายได้อยู่แล้วเขาก็ซื้อของเขาอยู่แล้วและก็อาชีพสถาปนิกก็ดีอาชีพที่ต้องใช้AI ชั้นสูงเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ทำไมการผลิตคนแบบยั่งยืนนั้นเนี่ยทำไมไม่จับมือกับอวเล่าถ้าไปจับมือกับกระทรวงอวก็คือผลิตบัณฑิตเพื่อจะเข้าใจถึง AI ให้ดีขึ้น
0: ครับ
1: นั่นก็คือว่าและประการที่สองที่จะชวนคุณณรพงษ์คุยก็คือว่าวันนี้กระทรวงอวเนี่ยกำลังใช้เอินถึงแม้ว่างบประมาณของกระทรวงเอง 1,600 ล้านในเฟสแรกแต่ขณะเดียวกันเราไปมุมกลับกระทรวงการคลังที่มองถึงการคนจนนะที่มีบัตรสวัสดิการเอิน300บาทนั้นนี่แหละที่พี่นักศึกษาก็ดีหรือคนทำงานที่พ่อแม่ลูกที่เอาเอินก็เรียกอะไรนะไปเสียภาษีอ่ะ
0: ครับลดหย่อนภาษี
1: ลดหย่อนภาษีนั้นน่ะมันเกิดการย้อนแย้งไหมคุณจะไปขูดรีดกับตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งมาให้กับอีกกลุ่มหนึ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองเราขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะคุณเดชพงศ์นึกภาพออกไหมครับ
0: ครับเอาเป็นว่าไอโครงการ TH หรือ Thailand AI Passport เนี่ยมันก็คือการจัดหาแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม

0: เอามาแจกประชาชนคนกลุ่มหนึ่งในเฟสแรกในสักประมาณ5 ล้าน 5 ล้านคนอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับนั่นก็มองถึงว่าให้คน5 ล้านคนนี้แหละเป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ทีนี้คำถามว่าการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธินั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจถึงมีความรู้ก่อนนะมีความรู้เรื่องการใช้ของ AI นะการเข้าใจถึงดิจิตอลนะ
0: ครับ
1: แสดงว่าผู้สูงอายุนะหรือเด็กวัยเรียนต่างๆที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับพอไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเป้าหมายเนี่ยเหมือนจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์นั่นก็คือคนที่มีประสบการณ์ก็คือในเรื่องของการตำรูปภาพ
0: ครับ
1: การสื่อสารของสินค้าการที่จะทำกราฟิกดีไซน์ต่างๆใช่ไหมครับหมายถึงว่าการออกแบบในเชิงลึกอ่ะนั่นก็คือคนที่เขามีรายได้แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: วันนี้คนที่มีรายได้เนี่ยคุณนรพงศ์รู้ไหมว่าก็ต้องไปเสียตังค์ประมาณ200-300หรือ101หรือโปรโมชั่นบาง AI บางแอปพลิเคชันไม่ต้องเสียตังค์นะวันนี้ในมือถือทุกคนที่ใช้มือถือเนี่ยมันก็มี AI กันทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันรู้แบบผิวๆหรือไม่บางครั้งเนี่ยเราคำถามของเราก็คือว่าเรากำลังเรียนรู้เพื่อจะให้คนอัพสกิลหมายถึงว่าการที่เพิ่มทักษะแต่เรากำลังย้อนแย้งในปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณนรพงศ์ครับ
0: เอาอย่างนี้ผมก็จะถามอาจารย์ธนชาติต่อเพื่อให้อาจารย์ธนชาติเนี่ยได้สรุปให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อย
1: ครับ
0: ว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยฝ่ายค้านก็ดีหรือสวก็ดีที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการเนี้ยเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไร
1: เรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องที่มาของโครงการเนี้ยมีสวท่านหนึ่งบอกว่าใช้เวลาเพียง34 วันแล้วก็ประการที่สองทำไมเหมือนจะล็อกสเปคให้กับบริษัทที่มาเป็นคู่สัญญาไปหาในเรื่อง AI แพลตฟอร์มเนี้ยซึ่งเกิดขึ้นในทำไมไม่ดิวตรงกับต้นบริษัท
0: เจ้าของแพลตฟอร์มโดยตรง
1: เจ้าของแพลตฟอร์มเลยโดยตรง
0: ครับ
1: นะทั้งหมด9ข้อนะขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์นันทนาแหละที่อภิปรายในวุฒิสภาแล้วก็เกิดตั้งคำถามแล้วก็สื่อออกมาวันนี้แหละใน9ข้อนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกันไปตั้งคำถามเนี่ยก็เลยต้องตั้งคำถามว่ากระทรวงดีเนี่ยต้องตอบให้ชัดแต่รัฐมนตรีช่วยมาตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็อยากจะบอกว่าคำถามที่หนึ่งมองถึงว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่ที่ประชาชนที่เขาตั้งคำถามไว้อะนะส
0: ่
1: วนที่สองก็คือว่ามันถึงเวลาไอ้สิทธิ์คน500 คนนี่คุณจะคิดสแกนอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการที่ลงทุนขนาดนี้เนี่ยนะอย่างไรก็ตามมันคุ้มค่ากันหรือไม
0: ่ครับ
1: นะครับถ้าเราเข้าใจกันบริบทใน9 ข้อที่ท่านสวก็ตั้งคำถามนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนเราคิดกันง่ายเลยว่าทำไมอวเนี่ยในสิทธิ์5ล้านคนนั้นถ้าเกิดยอมถอยมาสักก้าวหนึ่งไปร่วมมือกับอวได้ไหมให้กับนักเรียนตั้งแต่ปวช.ปวส.ปริญญาตรีแล้วแต่สาขาไหนก็ว่ากันไปนะครับให้มาเรียนรู้ในตรงเนี้ยมันมิติเพราะเราเข้าใจได้ว่าในการผลิตคนแต่วันนี้เนี่ยยังตอบไม่ชัดว่าอายุ15 ปีขึ้นไปผู้สูงอายุนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้มีการลงทะเบียนเข้าใจเข้าถึงเรียนรู้พอสมควรถ้าโจทย์มันยากขึ้นมาเนี่ยถามคำหนึ่งว่าผู้สูงอายุก็ดีหรือเด็กก็ดีหรือใครก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าฉันเองก็ไม่รู้จะเอาไปทำไ
0: ม
1: หรือเอามาแล้วใช้ประโยชน์อะไรนึกออกไหมครับเหมือนเราไปยัดเยียดให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าอาชีพแต่ละด้านไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่อาชีพ SME หรือออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการใช้แน่นอน
0: ครับโครงการนี้ขั้นตอนตอนนี้มันอยู่ในชั้นไหนอาจารย
1: ์ชั้นที่กำลังพิจารณาในมิติของป่านน่าจะครม.เรียบร้อยแล้วพอมาถึงขั้นในส่วนของที่จะเขาบอกว่าโอประมาณทั้งหมดเนี่ยเขาใช้โอประมาณของกระทรวงเองนะ
0: ครับ
1: โดยที่ไม่ใช่อบกลางหรืออบรัฐบาลในปี2569
0: ครับ
1: ซึ่งให้เห็นถึงว่าเขามีอบเสร็จเนี่ยเขาก็อยากจะ ผลักดันเม็ดเอินเข้ามาเพื่อที่จะใช้เพราะว่าในชั้นผ่านครม.เสร็จเนี่ยมันต้องเข้าสู่สภา
0: ครับ
1: พอเข้าสู่สภาเสร็จเนี่ยก็จะมีการเห็นชอบขึ้นมาคิดว่าพอลงมติเนี่ยก็ถือว่าเป็นความตามฝ่ายนิติบัญญัติให้ใช้ได้เลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ทั้งนี้ในกระทรวงก็มีการอภิปรายอธิบายและมีข้อมูลต่างๆเขาก็เหมือนรถโชว์มาหลายรอบแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งผู้เกี่ยวข้องนะในสื่อต่างๆพี่น้องประชาชนตั้งคำถามกันนะครับว่ามันคุ้มค่ากับเอิน 1,600 ล้านหรือไม่แล้วก็จะมีท่าทีถึงเฟส2อีก900ล้านและเฟส3อีกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดถ้าสรุปกันสั้นๆเลยก็คือว่าสิ่งที่จะไปให้เชิงลึกนะในเรื่องของระบบ AI เนี่ยนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ขณะเดียวกันเราตั้งคำถามว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้มือถือทุกวันนี้ซึ่งมันมีราคาสูงไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: นะราคาต่ำก็ไม่ค่อยมีตัวอื่นแอปพลิเคชันแต่เราถามว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีรายได้ไปประกอบอาชีพในการใช้โทรศัพท์ที่มันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอะไปใช้งานมากเนี่ยเขาก็ยอมเสียที่เขาหาข้อมูลเชิงลึกมาระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับเขา
1: คือต้องมีรายได
0: ้ประกอบอาชีพของเขา
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเขามีรายได้ฉะนั้นเขาก็ซื้อแอปของเขาเองก็ได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วก็ไม่ลำบากเลยนะวันนี้เลยเราตั้งคำถามว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะกับโครงการแบบนี้และตั้งคำถามว่าความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยการใช้งบประมาณเพราะภาษีประชาชนน่ะนะครับ
0: คร
1: ับ เลยที่ผมพูดชวนคุณณรพงษ์คุยเนี่ยนะครับว่าทำไมในสถานการณ์ที่คนพ่อกับลูกวันนี้ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลงทะเบียนเพื่อลดหย่อนภาษีกับการคนที่มีบัตรสวัสดิการ300บาทเนี่ยนี่คือการทบทวนยังไม่ยกเลิกนะการทบทวนและการแบบนี้มันเกิดการย้อนแย้งหรือไม่คุณนรพงศ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะทบทวนไหมจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะถอยเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ถามอาจารย์ธนชาติหน่อยอาจารย์เห็นข่าวดีไอดวงตาเมืองไทยเกาะกลางน้ำที่ปทุมธานีแล้วอาจารย์ตื่นเต้นไหมอาจารย
1: ์โอ้เห็นแล้วถ้าเกิดเห็นภาพเนี่ยสวยมากนะคุณณรพงศ์เพราะมันเป็นกลมดิกเลยนะ แล้วก็มีแม่น้ำา 2-3 สายเข้ามาในเวิ้งใหญ่นะ
0: ครับ
1: เกาะวงกลมนี้เนี่ยเรียกว่าเกาะลี้ลับเลยนะ
0: ครับ
1: เกาะลึกลับนะตั้งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยซึ่งลักษณะเด่นของเกาะเขาบอกว่าเป็นรูปทรงกลมคุณณพงศ
0: ์ครับ
1: เป็นรูปร่างก้อนก้างเป็นวงกลมที่ชัดเจนมากแต่ต้องไปไต่โดนบนสูงนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นะภาพเนี่ยก็เลยมองถึงว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเกาะนี้ก็เลยเป็นที่มาตื่นตาตื่นใจนะคุณณพงศ์ร้อยเมตรได้เนาะวงกลมอ่ะ
0: รัศมีประมาณร้อยกว่าเมตรครับแล้วสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วอาจารย
1: ์
0: ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นครับ
1: อ๋อเลยฮะ
0: ใช่มันเป็นวัชพืชที่มีการสะสมกันแล้วก็เกิดจากการถมอยู่ในดินหลังจากนั้นมันก็เกิดปรากฏการหมุนตัวด้วยนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เกิดวงล้อมของคลองน้ำอย่างที่เห็นอาจารย
1: ์ทีนี้เรามามองถึงว่าไม่รู้ความลึกเนี่ยความเป็นดินที่เป็นลึกเป็นเกาะมีลึกเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูภาพเนี่ยคุณณรพงศ์มันจะมีต้นไม้นะเป็นพื้นเขียวถ้า100เมตรเนี่ยวงกลมรัศมี100เมตรนี่ก็ถือว่ากว้างมากนะนะครับกว้างกลมเนี่ยก็เกือบเท่าสนามฟุตบอล400เมตรใช่ไหมถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยแล้วมีบ้านข้างก็เรียกว่าอะไรนะเป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีวัดวาอารามเต็มไปหมดนะแล้วก็มีลำคลองนั้นลำคลองเนี่ยจะเป็นเหมือนทางสามแพร่งอะนะออกไป ผมกำลังดูอยู่มีเรือสามารถที่จะสัญจรรอบเกาะได้เลยนะ
0: ในมันต้องไปพัฒนาอาจารย์
1: ใช ช่มันมีวัดวารามเต็มไปหมดเลยบ้านเรือนมีวัดผมเห็นอยู่ประมาณ3-4 วัดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมี
0: คือที่เราเห็นเป็นบ้านเรือนเป็นเหมือนกับวัดเนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลออกไปมากทีเดียวนะอาจารย์
1: อ๋อเป็นแสดงว่าเป็นแม่น้ําใหญ่อะเนาะ
0: มันจะอยู่ห่างไกลจากไอ้วงกลมเนี่ยเกาะตรงเนี้ยไกลทีเดียวอาจารย
1: ์ถ้าเกิดแบบนี้ผมคิดว่าพี่แจ๊สของผมอะนะพลตำรวจโตกำลังวิทย์นายกอบจปทุมธานีนี้คงส่งคนมาสำรวจแล้วก็ทำเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมได้เลยนะมาดูซิว่า
0: บิ๊กแจ๊สพูดแล้ว
1: เอาเลยพี่แจ๊สพูดแล้วเหรออ
0: ่าบิ๊กแจ๊สบอกว่านี่นายกอบจปทุมธานีเล็งปั้นดวงตาเมืองไทยให้เป็นแลนด์มาร์คของโลกเลยนะ
1: โอ้แล้วก็จะมีต่างประเทศก็มีนะเหตุการณ์นี้นะ
0: อาร์เจนตินาอาจารย์
1: อาร์เจนตินาครับผม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อ้าวมันก็ต้องไปหนึ่งละสำรวจก่อนนะ
1: ครับ
0: ศึกษาสำรวจเอาผู้เชี่ยวชาญไปดูด้วยนะว่าจะทำยังไงกันต่อเพราะไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยมันจะเสียระบบนิเวศเอาง่ายๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สำรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็มาว่ากันเรื่องการที่จะพัฒนาเป็นที่ของเอกชนก็ชวนเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาแล้วจะพัฒนาแบบไหนจะต้องสร้างเป็นหอคอยสูงเพื่อขึ้นไปดูมุมสูงกันยังไงค่อยว่ากันนะอาจารย
1: ์ครับดูแล้วถ้าดูภาพณตอนนี้เนี่ยเปิดดูเนี่ยค่อนข้างสวยงามแน่นอนครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งประสจันแล้วก็ขอให้จังหวัดปทุมธานีนะครับมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยนะครับ
0: ครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณพงษ์ครับ
0: สวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับรณรงค์ต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแต่ละเขตติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็คัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วขยะรีไซเคิลเนี่ยมีมูลค่านะครับเพราะจะมีคนมารับซื้อครับบริษัท Westby Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านแล้วก็ได้เสียค่าขยะในราคาเท่าเดิมด้วยนะครับเดือนละ20บาทครับได้2ต่อเลยนะครับกับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมลงทะเบียนง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัด